0: ทหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวางสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวางสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามในหูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์

0: ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายสิงหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
3: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
2: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุ่นนาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่ลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า

0: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: 7:16 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
5: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะคีกิสถาน3-2เก็บชนะแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีกิสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36 ลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลก

0: ขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอน World Taekwondo ภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก 9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่ 20-29 กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC Diamond Food Five Chef สมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุจอดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC กาญจนบุรี Power Volleyball Club GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลา

0: อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18
1: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ70-80ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมี

อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วย

0: เอิญวิกฤตจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
1: รากฐานเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียดนโยบายยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่สามารถคุ้มครองคนไทยทุกสิทธิ์การรักษาเข้ารักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดฟรีใน72ชั่วโมงแรกพร้อมเตือนสถานพยาบาลทุกแห่งห้ามปฏิเสธหรือบังคับเซ็นยินยอมจ่ายเงินเองมีความผิดตามมาตรา36พระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะคุณหมอคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินฟรีใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
5: ครับจริงๆแล้วเรื่องของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นะครับนี่ก็เป็นกลไกที่มีมานานแล้วนะครับก็เริ่มจากปี2560นะครับซึ่งตอนนั้นมติครม.นะครับเนี่ยได้มีมตินะครับเห็นชอบนะครับในการที่จะให้ประชาชนคนไทยนะครับที่จะป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับมีสิทธิ์เข้ารับบริการรักษาฟรีในโรงพยาบาลนะฮะอันนี้ก็เป็นของขวัญช่วงปีใหม่ในปี60ช่วงเดือนเมษายนตรงส่วนนั้นนะครับคราวนี้การเดินทางของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนช่วงสมัยโควิดนะฮะก็ได้มีการออกประกาศในเรื่องของคนไข้ที่เป็นติดโควิดใช่ไหมครับก็สามารถเข้ารับบริการรักษาฟรีที่โรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับตรงส่วนนั้นพูดง่ายๆคือไม่เอาสิทธินะครับในเรื่องของการเงินนะครับเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่รักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยติดโควิดหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ไปที่มาตรงส่วนนั้นนะครับคราวนี้พอเราพัฒนามานานขึ้นนะครับเนี่ยช่วงนี้โควิดก็ลดลงใช่ไหมฮ
4: ะ
5: เราก็เลยจะมีการรวบนะครับการบริหารจัดการซึ่งก่อนหน้านั้นเรื่องของยูเซฟนะครับยูเซฟก็คือพวกที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับระบบสมองระบบเลือดระบบหายใจก็แล้วแต่ซึ่งขอให้เกิดการสูญเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วหรือทันทีเนี่ยนะครับได้มีการออกประกาศมา4ฉบับด้วยกันนะฮ
4: ะ
5: แล้วก็ในเรื่องของการอัตราค่าบริการแล้วก็รายการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีหลากหลายชี้ทั้งในการเรฟเฟอเรนซ์ในการเบิกจ่ายมีความยุ่งยากแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพประกอบกับมีอยู่เซฟโควิดด้วยอีกเป็นอีกฉบับนึงก็ทำให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็เลยรวบรวมนะครับกฎหมายทั้ง7ฉบับทั้งฝั่งของโควิดนะครับทั้งฝั่งของยูเซฟปกติเข้ามารวมเป็นฉบับเดียวกันเพื่อความง่ายในการที่จะใช้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ในการอ้างอิงในการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลกับกองทุนที่เกี่ยวข้องครับก็เลยมีการรวบกันมาเราจะมีการปรับระบบการบริหารจัดการด้วยนะครับคือเวลาผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยก็จะขาดญาติหรือผู้ดูแลใช่ไหมฮ
4: ะ
5: อาจจะมีคนอื่นที่เรียกว่าผู้จัดการแทนที่จะมารับเรื่องนะครับแทนผู้ป่วย

0: ฉินวิกฤตเพื่อจะเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแทนผู้ป่วยเวลาผู้ป่วยฉุกเฉินอาจจะไม่มีสติในการทำเรื่องเหล่านี้นะครับเราก็ยังมีการปรับให้ผู้ป่วยนะครับเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินของแพทย์ในโรงพยาบาลนะครับสามารถอุทธรณ์ต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ว่าเขาเห็นว่าอาการของเขาเนี่ยเป็นวิกฤตนะแต่โรงพยาบาลมองว่ามันไม่วิกฤตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถอุทธรณ์ได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้ครับก็เป็นการระบบการบริหารจัดการแล้วก็ปรับเรื่องของปรับปรุงรายการบัญชีนะครับและอัตราค่าใช้จ่ายเนี่ยให้มีความเหมาะสมมากขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ป่วยนะครับฉุกเฉินไม่เกินได้รับบริการแบบไร้รอยต่อนะครับในทุกรายละเอียดของการบริการที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินทั้งหมดครับ
1: ค่ะทีนี้คุณหมอคะมติในครั้งนี้ค่ะครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่งไหมคะทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐเลยด้วยไหม
0: ครับจริงๆแล้วเรื่องของเก็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยเป็นออกตามมาตรา36นะครับตามพรบสถานพยาบาลซึ่งจะครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมฮะแต่ว่าในมติครม.ที่ให้ไว้นะครับเมื่อวันที่28มีนาคม2560เนี่ยก็ให้อินโวลรวมภาครัฐด้วยครับครับ
1: ก็เท่ากับว่าทางภาครัฐและเอกชนเลยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับนั่นหมายความว่าถ้าเก็บป่วยที่ไหนนะครับก็สามารถไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งครับ
1: ค่ะทีนี้ทางโรงพยาบาลค่ะจะใช้เกณฑ์มาตรฐานใดในการชี้วัดว่าอาการป่วยระดับไหนถึงเข้าข่ายฉุกเฉินค่ะแล้วก็ที่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาฟรีใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยโดยที่ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะคุณหมอ
0: ครับจริงๆแล้วอาการเก็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับตรงนี้มันจะไม่ได้กำหนดเป็นชื่อโรคเฉพาะเจาะจงนะครับแต่มันจะกำหนดเป็นลักษณะของกลุ่มอาการนะครับประมาณ6กลุ่มอาการด้วยกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มอาการแรกนะครับเนี่ยการได้ติดจุดเสพใต้เช่นมีอาการหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจเราเรียกว่าหัวใจหยุดเต้นทางเดินหายใจอุดกั้นสมบูรณ์สมองขาดเลือดรุนแรงอย่างนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่1 นะครับที่เข้าข่ายก็จะประเมินเป็นวิกฤตตรงส่วนนี้นะครับกลุ่มอาการที่2นะครับที่จะพบก็คือในเรื่องของการหายใจหอบเหนื่อยรุนแรงนะครับหายใจติดขัดมีเสียงดังเช่นภาวะโรคหอบหืดขั้นรุนแรงเฉียบพลันน้ำท่วมปอดปอดอักเสบรุนแรงจนร่างกายขาดออกซิเจนตัวเขียวคล้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: กลุ่มอาการที่3นะครับที่เราวิเคราะห์เป็นอยู่เสร็จก็คือซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วมเช่นภาวะโรคการช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดช็อกจากการเสียเลือดรุนแรงหรือชักอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการที่4นะครับเช่นมีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรงมักมีอาการเล้าที่แขนด้านซ้ายกรามหรือหลังนะครับอย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือว่า heart attack ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: หรือหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกระแตกเป็นต้นอย่างนี้นะครับกลุ่มอาการที่5นะครับที่เราพบกันก็คือเรื่องของแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่พูดจาไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับพวกหลอดเลือดหัวใจสมองเฉียบพลันที่ว่า stroke ใช่ไหมครับทั้งชนิดตีบแต่และอุดตันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอาการที่เป็นวิกฤตเหมือนกันนะครับและอาการอื่นๆนะครับที่มีผลกระทบต่อทางเดินหายใจระบบหมุนเวียนของโลหิตนะครับแล้วก็ระบบสมองที่แพทย์ประเมินแล้วว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตทันทีทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการสำคัญนะครับที่เป็นเรื่องของฉุกเฉินวิกฤตที่อันตรายเสียชีวิตได้อย่างทันทีครับแพทย์ก็จะมีการประเมินตามโปรแกรมที่สปช.กำหนดไว้หากประเมินแล้วเข้ากลุ่มอาการทั้ง6กลุ่มอาการดังกล่าวก็ถือเป็นโอกาสผู้วิกฤตหรือสีแดงที่ผู้รับบริการนะครับอาจจะรับการรักษาทันทีโดยที่โรงพยาบาลจะไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่เป็นเงื่อนไขในการที่จะไม่ให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีครับ
1: ทีนี้คุณหมอคะเราจะมีมาตรการในการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการอย่างไรคะถ้าเกิดว่ามีโรงพยาบาลปฏิเสธการรับผู้ป่วยฉุกเฉินใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะหรือว่าพยายามผลักภาระให้ผู้ป่วยเนี่ยย้ายโรงพยาบาลก่อนกำหนดเนี่ยค่ะคุณหมอ
0: ครับคือการผลักภาระหรือการปฏิเสธเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าสิทธิตรงนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ป่วยจะได้รับการปฏิเสธสิทธิของเขาหรือการบอกว่าคุณเซ็นใบยินยอมได้ไหมให้จ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะรักษาคุณนะอันนี้ก็ไม่สามารถทำได้เพื่อในประกาศในมติครม.ตัวใหม่นะครับเนี่ยเขาก็พูดชัดว่าการทำนิติกรรมนะครับที่จะให้พ้นจากหน้าที่นะครับเนี่ยการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ป่วยตามสิทธิ์ยูเซฟเนี่ยโรงพยาบาลไม่สามารถทำนิติกรรมตรงนั้น

0: มาห้ามถือว่าเป็นนิติกรรมต้องห้ามตามกฎหมายไม่สามารถทำได้ครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเจอผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเนี่ยหนึ่งต้องรักษาหากท่านปฏิเสธไม่รักษานะครับเนี่ยท่านก็จะมีโทษค่อนข้างหนักครับโทษในมาตรา36เนี่ยก็จะมีโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 หรือ 40,000 บาทจำต้องปรับเลยครับเพราะนั่นก็มีโทษจำคุกโทษอาญาทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการครับครับ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมาตรการนี้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกสิทธิการรักษาไหมคะเช่นประกันสังคมข้าราชการหรือต่างด้าวเนี่ยเท่าเทียมกันหมดไหมคะ
0: ครับมาตรการนี้ครอบคลุมประชาชนทุกคนในประเทศไทยเลยครับครับทุกคนที่มีบัตรประชาชนครอบคลุมทั้งหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์30บาทนะครับซึ่งมีอยู่48ล้านคนสิทธิประกันสังคมนะครับที่มีอยู่ประมาณ 14-15 ล้านคนสิทธิสวัสดิการข้าราชการที่มี 3-5 ล้านคนนะครับแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับมีประมาณ 800,000 คนเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศทั้งหมดเลยครับไม่ได้ตกหล่นที่ใครครับครับ
1: ค่ะคุณหมอคะการที่โรงพยาบาลเนี่ยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสปสชได้อะค่ะครอบคลุมถึงยาแล้วก็เวชภัณฑ์ทุกประเภทไหมคะมีรายการยาควบคุมหรือว่ายกเว้นที่ผู้ป่วยอาจต้องรับผิดชอบเองไหมคะ
0: ครับส่วนใหญ่ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับถ้าเป็นอาการวิกฤตนะครับโดยเราได้สรุปสาระสำคัญนะครับบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายเข้าไปในเป็นมติครม.ในครั้งนี้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าห้องค่าอาหารค่าอวัยวะเทียมอุปกรณ์ในการบำบัดโรคค่ายาสารอาหารเส้นเลือดค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะครับค่าบริการโลหิตค่าวินิจฉัยค่าบริการส่งต่อทั้งหมดรวมอินโวทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาประเภทใดก็แล้วแต่ครับครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณหมอคะหากประชาชนหรือว่าญาติพบว่าถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาระหว่าง72ชั่วโมงแรกฉุกเฉินค่ะสามารถติดต่อร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ครับหากประชาชนนะครับเมื่อท่านรับประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับซึ่งจะมีอันตรายต่อชีวิตเนี่ยหากโรงพยาบาลใช้เงื่อนไขในการเก็บเงินมาเป็นข้อต่อรองในการรักษาพยาบาลซึ่งมีความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็ขัดต่อมติครม.ด้วยนะครับท่านสามารถแจ้งไปที่กรมสปสได้เลยนะครับที่หมายเลข02-1937,000นะครับกรมสปสก็จะมีพนักงานเจ้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่เป็นไปตามสิทธิที่เขาควรจะได้ตามสิทธิของยูเซฟครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเดินหน้าติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าการกำกับดูแลศูนย์ Data Center ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการควบคุมผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของ Data Center ในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่หลายด้านเช่นน้ำประปาพลังงานไฟฟ้าการสร้างมลภาวะและความปลอดภัยกรุงเทพมหานครจึงได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ Data Center ทั่วกรุงเทพและพบว่าปัจจุบันมีการจัดตั้งอยู่ในอาคารรวม43แห่งเช่นหน่วยงานภาครัฐธนาคารและเป็นรูปแบบอาคารเฉพาะอีก6แห่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่าแม้ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของ Data Center จะยังอยู่ในระดับน้อยเมื่อเทียบกับศูนย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ต่างจังหวัดและไม่พบการกักตุนน้ำมันแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาคารผังเมืองและสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำ

0: ายการตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นทั้งมลพิษทางน้ำอากาศการระบายความร้อนและระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนที่มี data center เหล่านี้อยู่ในพื้นที
1: ่ช่วงก่อนมันไม่ได้ขออนุญาตมันก็จะเป็นแฝงอยู่ในตึกต่างๆตั้งอยู่ในอาคาร 4-3 แห่งแต่ถ้าเกิดตัวใหญ่จริงก็คือ6แห่งซึ่งตอนนี้มีเปิดดำเนินการไปแล้ว3แห่งชะลอใบอนุญาตอยู่3แห่งนะเพราะไม่ได้มีการสะสมน้ำมันเรื่องปริมาณไฟในกรุงเทพยังขนาดเล็กกว่าที่อยู่ต่างจังหวัดเยอะเลยต่างจังหวัดเนี่ยจะมีขนาด200เมกะวัตต์300เมกะวัตต์ของประเทศเห็นตรงนี้ก็อยู่ประมาณ20 25นะที่ผ่านมาเราก็ทำเช็คลิสต์มาปลอดภัยขึ้นเราก็จะเช็คลิสต์มลพิษทางน้ำเดือนละ1ครั้งตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 ตั้งขึ้นตรวจ real time เลยถ้าความร้อนเนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์อุณหภูมิโดยรอบนะเพราะมีคนกังวลว่าจะเกิด urban heat หรือเปล่าก็ต้องมีเครื่องดับเพลิงตามมาตรฐานนะจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงต่างๆตอนนี้ก็เขตเข้าไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าน
0: อกจากมาตรการตรวจกำกับดูแลในภาพรวมแล้วนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าเสริมว่าในส่วนของข้อร้องเรียนจากประชาชนที่เคยเกิดขึ้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องมลพิษทางเสียงในช่วงตอนกลางคืนจากการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกรุงเทพมหานครจึงได้เพิ่มเกณฑ์รายการตรวจสอบให้มีการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดจาก data center เหล่านี้อย่างเข้มงวดและชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
2: แต่กรณีที่เราเคยได้รับการร้องเรียนครั้งเดียวนะครับก็คือเรื่องของเสียงเนื่องจากมีการไปเทสเครื่องเจนนะครับที่จะเป็นใช้สำหรับไฟสำรองเนี่ยตอนกลางคืนเลยทำให้มีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องของมลพิษทางเสียงในเช็คลิสต์ของเราเนี่ยก็เลยไปเพิ่มว่าจะต้องมีการตรวจเสียงเนี่ยใน2ระดับคือเป็นเสียงแอมเบียนต์คือเสียงในสภาวะปกติ24ชั่วโมงอันเนี้ยไม่เกิน70เดซิเบลให้วัดเสียงในช่วงของเมื่อคุณเทสระบบเจนด้วยต้องรายงานมาเลยว่าจะเทสเจนวันไหนเวลาไหนนะครับส่วนใหญ่เขาจะเทส1ชั่วโมงน่าจะประมาณเดือนละครั้งแล้วก็ค่าเสียงเนี่ยจะต้องห้ามเกิน115เดซิเบลก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว
0: จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญในการควบคุมและกำกับดูแล Data Center ให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการวางมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดและการเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสร้างความมั่นใจในการอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งยังเป็นการวางแนวทางป้องกันสำหรับการก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะปีนี้เขื่อนลำตะคองซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการชลประทานทั้งอุปโภคและทำการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงส่งผลให้น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อยการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ติดตามจากรายงานค่ะ
4: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญ
5: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นประตูสู่ภาคอีสานเริ่มได้รับผลกระทบในบางพื้นที่เนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกกระจุกตัวอยู่เฉพาะบางจุดเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและไม่ตกตามฤดูกาลนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โครงการส่งน้ำของเขื่อนลำตะคองเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเขื่อนสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาพบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่108ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ34ของการเก็บกักโดยยืนยันว่ายังคงมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพอเพียงให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการในทุกระดับทั้งท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดเพื่อมาดูแลในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
6: ตอนนี้ฝนตกมาแล้วนะครับแล้วก็น้ำเข้าเขื่อนดีอยู่นะครับหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงระยะหนึ่งซึ่งได้รับคำยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับเขื่อนลำตะคองเนี่ยพอเพียงให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสีมาในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับยืนยันครับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในปีนี้เราสามารถบริหารจัดการได้ครับส่วนน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยจะมีการประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับสำหรับปริมาณน้ำที่มีอยู่ครับ
5: ขณะที่หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่ได้มีการ

0: วางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำของประชาชนโดยนายไพฑูรย์ยังรักษาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานกล่าวว่าตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่หน้าฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมส่งผลให้น้ำในเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้อย
1: และช่วงเดือนกันยาตุลารวมทั้งเดือนพิการเนี่ยอาจจะมีน้ำเข้าอ่างอยู่ที่ประมาณสักร้อยกว่าล้านนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยช่วงแล้งหน้าเนี่ยเราจะมีน้ำบริหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ200ล้านซึ่งฤดูแล้งหน้าเนี่ยเราก็ต้องดูต่อนะครับน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยเราไม่มีปัญหา
0: ส่วนการดูแลพืชผลทางการเกษตรนายมนัสเสียงก้องเกษตรจังหวัดนครราชสีมาแนะนำให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐรวมทั้งอาจปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
2: สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เรื่องสถานการณ์น้ำซึ่งที่เราจะเจอภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่จะทำให้น้ำน้อยอนาคตเนี่ยเรื่องการกักเก็บน้ำไว้ใช้กรณีที่มีฝนตกหรือว่าการจะตัดสินใจปลูกพืชเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องน้ำเป็นหลักสำคัญอันดับที่สองก็คือต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ถ้าเสียหายตามกฎหมายแล้วก็พอขึ้นทะเบียนแล้วก็สามารถรัฐการราชการก็จะไปช่วยดูแลได้ก็อยากให้ทำปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพราะว่าสิ่งนี้ก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกร
0: การเตรียมความพร้อมเชิงรุกของจังหวัดนครราชสีมาในการกู้วิกฤตครั้งนี้ซึ่งได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำด้วยความรอบคอบเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของภาครัฐเท่านั้นแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคประชาชนในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าที่ทำให้จังหวัดนครราชสีมาผ่านพ้นสถานการณ์เอลนีโญไปได้เพียงจันทร์วงศ์ทวีสุขสวทนครราชสีมารายงาน
3: ปิดท้ายที่สถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นซ้ำเติมผลกระทบและการปิดช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
4: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การหนุนหลังบุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงโดยเฉพาะท่าเรือเมืองโมคาเมืองท่าสำคัญในจังหวัดทาอิชทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนและบรรดาเกาะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงพร้อมประกาศว่าเรือสินค้าของบริษัทขนส่งทางทะเลทุกแห่งสามารถสัญจรผ่านทะเลแดงได้อย่างปลอดภัยยกเว้นเรือของซาอุดีอาระเบียเท่านั้นขณะเดียวกันกลุ่มฮูตียังโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิท่อส่งน้ำมันสำคัญไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารซึ่งรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์รันเวย์และคลังแสงของซาอุดีอาระเบียด้านซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีเพื่อยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงขณะเดียวกันทางการซาอุดีอาระเบียสั่งระงับการดำเนินงานของท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมหลังจากท่อส่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งมีความยาวประมาณ 1,207 กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างแหล่งผลิตน้ำมันดิบทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียกับเมืองท่ายานบูเมืองท่าสำคัญและกำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียลดลงจาก 10.9 ล้านแสนบาร์เรลต่อวันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหลือเพียง 6.2 ล้านแสนบาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคมซึ่งต่ำที่สุดในรอบกว่า30ปีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการซ้ำเติมวิกฤตพลังงานโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกหนึ่งเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนแล้วทำให้ตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้านนักวิเคราะห์มองว่าหากซาอุดิอาระเบียยังไม่สามารถเปิดดำเนินงานท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกได้อีกครั้งประกอบกับการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซยังไม่มีความคืบหน้าสำคัญราคาน้ำมันดิบโลกอาจพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ราว119ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลธนิกธนกรไพศาลรายงาน

0: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
1: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
0: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธ
2: คุณหนึ่งเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่สามารถเป็นคนที่จะมีความพอใจได้ในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตัวเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนพระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรดาปีการศึกษา2514ณศาลาภกาภิรมย์พระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่25มีนาคม2515

0: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันพฤหัสที่17กันยายนค่ะติดตามทิศทางข่าวกันเช่นเคยกับประวินามัยบ่ายคล้อยนะคะและวันนี้ช่วงแรกค่ะติดตามสถานการณ์ทั้งประเด็นร้อนทางการเมืองสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของกกต.เรื่องของคดีหัวสว.นะคะรวมไปถึงช่วงหน้าจะคุยกันกับนักวิจัยของ ITD นะคะเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมระเบียงการค้าภาคเหนือเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะส่วนประเด็นร้อนที่บอกนะคะก็ยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของคำวินิจฉัยคดีหัวสว.ของกกต.นะคะซึ่งมีความเคลื่อนไหวจากทางหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็บอกว่าเรื่องของการยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หลังจากมีมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.บางส่วนเพียง77คนบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนแน่นอนนะคะซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนค่ะก็จะไปยื่นต่อคณะกรรมการปปช.แล้วก็อีกส่วนอาจจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงก็คือผู้สมัครไปฟ้องก็สนับสนุนการดำเนินการทั้งสองส่วนนะคะส่วนกรณีของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยที่ออกมาแสดงความเห็นเมื่อมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นใหม่ทางพรรคก็บอกว่าจะนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไปรวมเข้าในคำร้องที่จะเรียกร้องต่อปปช.ด้วยก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้ทางคุณณัฐพงศ์ก็บอกด้วยว่าข้อคิดเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาเนี่ยเชื่อว่าสอดคล้องกับสายตาของคนทั่วไปที่มองว่าการโกงสว.ทำเป็นขบวนการขนาดใหญ่

มีคนจัดแจงจัดตั้งที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่สงสัยต่อจากนั้นก็คือวัตถุพยานอื่นที่ไม่ใช่แค่การให้ปากคำของบุคคลก็สามารถโยงใยไปถึงกรรมการบริหารพรรคหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยได้นะคะคุณเอกณัฐพงศ์ก็บอกว่าถ้ากกต.ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นศาลแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการแน่นอนและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนควรจะต้องส่งฟ้องไปยังศาลทั้งหมดนะคะดังนั้นพรรคประชาชนก็จะเดินหน้าต่อนะคะส่วนคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคค่ะได้ร่วมอภิปรายในวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปีงบ67และ68นะคะเราก็เลยพูดถึงมติเสียงข้างมากของกกต.ด้วยนะคะก็บอกว่ากกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวทั้งเรื่องของความเป็นขบวนการของการโกงการเชื่อมโยงกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยและมาตรฐานของกกต.เองในอดีตจนเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรอิสระนะคะซึ่งคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าภารกิจที่สำคัญที่สุดของกกต.ในปี67คงหนีไม่พ้นเรื่องการจัดการเลือกสบให้สุจริตและเที่ยงธรรมแต่ว่าท่ามกลางหลักฐานมหาศาลเกี่ยวกับการโกงสบค่ะก็เพิ่งได้ทราบถึงข้อสรุปในชั้นกกต.เมื่อวันจันทร์ว่ากกต.มีมติเสียงข้างมากเชื่อว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงและเห็นควรสั่งฟ้องเพียง77คนซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่26ซึ่งมีคุณชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เป็นประธานที่เสนอให้สั่งฟ้องกว่า200คนและน้อยกว่าความเห็นของคุณคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ที่เสนอให้สั่งฟ้อง140ถึง200คนนะคะแล้วคุณพฤทธิ์ก็พูดต่อว่าถ้าไปดูในองค์ประกอบของทั้ง77คนเนี่ยจะมีสว26คนเท่านั้นและกลุ่มที่เป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทยทั้งรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคเพียงแค่1คนจึงเห็นว่ามติเสียงข้างมากของกกต.เป็นมติที่ขัดกับหลักการหลักกฎหมายและหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะจนเรียกว่าเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะดังนั้นคนผลิตใช้คำว่ามติของกกต.เนี่ยสะท้อนว่าเสียงข้างมากของกกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวด้วยกันนะคะก็บอกว่าช้างตัวที่1คือความเป็นขบวนการของการโกงสว.โดยกกต.พยายามตีกรอบบีบให้มองเหตุการณ์ต่างๆกลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.แยกขาดจากกันเสมือนว่าเหตุการณ์และกลุ่มบุคคลเหล่านั้นไม่เกี่ยวกันเลยทั้งที่ต่างคนต่างโกงในห้วงเวลาสถานที่และรูปแบบเดียวกันซึ่งก็เห็นแล้วจากหลักฐาน4อย่างนะคะก็บอกว่าหลักฐานแรกคือโพยใบสั่งเป็นเครื่องมือที่ใช้กำกับการลงคะแนนหากดูโพยทั้งหมด12เวอร์ชันที่มีตัวเลขผู้สมัครเหลื่อมกันบ้างพบว่ามีสว.ปรากฏอยู่ประมาณ130กว่าคนซึ่งรวมถึง26คนที่กกต.สั่งฟ้องเพราะว่าอยู่ในขบวนการโกงเดียวกันแต่ว่ากกต.เสียงข้างมากกลับบอกว่ามีสว26คนที่ทุจริตและปรากฏในโพยผ่านการไปจ้างข่มขู่หรือหลอกลวงให้คนมาลงคะแนนส่วนอีกร้อยกว่าคนในโพยเดียวกันเนี่ยถูกมองว่าไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าบังเอิญไปโผล่ในโพยเดียวกันนะคะต่อมาลองไล่ดูที่คุณพฤทธิ์บอกหลักฐานที่2นะคะก็คือสถิติการลงคะแนนเลือกระดับประเทศค่ะตัวเลขเนี่ยยืนยันว่ามีการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบหรือขบวนการด้วยการกระจายตัวของคะแนนเหมือนกันใน19จาก20กลุ่มคือมีผู้สมัคร6อันดับแรกได้คะแนนล้นกระดานทิ้งห่างจากคนอื่นก่อนที่จะมีเหวตกลงมาในลำดับที่7ถึง10นะคะส่วนหลักฐานที่3ค่ะก็คือเรื่องศูนย์ทำโพยที่กกต.ใช้สั่งฟ้องสว26คนจากการที่ไปร่วมกิจกรรมตามโรงแรมต่างๆในช่วง 1-2 วันก่อนการเลือกระดับประเทศนะคะก็มีทั้งโรงแรมในอยุธยาปทุมธานีนครนายกแม้กกต.

เสียงข้างมากจะบอกว่าเหตุการณ์แยกขาดจากกันแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยกลับส่วนทางเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือขบวนการเดียวกันมีการรวมตัวผู้สมัครจัดรูปแบบกิจกรรมขั้นตอนทำโพยเหมือนกันทุกศูนย์แม้กระทั่งแชร์วิทยากรคนเดียวกันเวียนกันไปบรรยายนะคะแล้วก็หลักฐานที่4ก็คือเรื่องการปฐมนิเทศสบหลังจากที่ได้รับเลือกนะคะก็บอกว่าวันที่21กรกฎาคมปี67ค่ะก่อนเข้ามาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในสภาเพียง2วันมีสวหลายสิบคนถึงหลักร้อยคนไปประชุมด้วยกันที่โรงแรมพูลแมนเพื่อรับการปฐมนิเทศแล้วก็ตกลงเรื่องการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาซึ่งมีพยานบุคคลและข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ยืนยันว่ามีสวอย่างน้อย40คนรวมถึง10ในกลุ่ม26คนที่ถูกสั่งฟ้องปรากฏตัวในวันนั้นจริงนะคะก็สะท้อนว่าหากไม่ได้ร่วมกันโกงมาตั้งแต่ต้นก็ไม่มีเหตุผลใดที่ต้องมารวมตัวกันก่อนจะรู้จักกันอย่างเป็นทางการนะคะคุณผลิตก็บอกว่าความเป็นขบวนการของการโกงที่อภิปรายไปเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตัวคุณผลิตที่เห็นหรือเชื่อเพราะว่าในความจริงทางอัยการเคยตีกลับสำนวนที่ DSI เคยสรุปและเสนอให้ฝั่งสั่งฟ้องแค่8คนเมื่อปลายปีที่แล้วก็ระบุชัดบอกว่า8คนเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขบวนการซึ่งหน่วยงานนั้นจะตัดทอนแบ่งแยกดำเนินคดีเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ช้างตัวที่หนึ่งจึงกำลังบอกว่าความพยายามของกกต.เสียงข้างมากในการปฏิเสธความเป็นขบวนการโกงสว.นั้นฟังไม่ขึ้นนะคะต่อมาช้างตัวที่สองค่ะที่กกต.เสียงข้างมากทำเป็นมองไม่เห็นก็คือความเชื่อมโยงกับทางพรรคภูมิใจไทยแม้มติเสียงข้างมากของกกต.จะไม่สั่งฟ้องรัฐมนตรีแกนนำหรือว่ากรรมการบริหารพรรคแม้แต่คนเดียวแต่ว่าหลักฐานเนี่ยชี้ไปถึงพรรคภูมิใจไทยนะคะซึ่งในบรรดา77คนที่กกต.สั่งฟ้องเนี่ยหลายคนก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนคุ้นเคยเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยมีอดีตรองประธานสภาจากจังหวัดนครพนมส.ส.จากสุโขทัยอดีตผู้สมัครส.ส.จากภูเก็ตพ่อของรัฐมนตรีหลานของรองนายกอบจในภาคใต้ที่ร่วมหาเสียงกับพรรคภูมิใจไทยมีผู้ช่วยส.ส.เจ้าหน้าที่ธุรการในจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับพรรคนะคะคุณพริษก็บอกว่าแม้กกต.เสียงข้างมากจะปัดตกคำให้การครั้งที่หนึ่งของพยานรหัส16/26ก็คือคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยแต่เห็นว่าหลักฐานเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่คำให้การของคุณเอกราชแต่ว่ารวมไปถึงหลักฐานประเภทอื่นเช่นข้อมูลประวัติการโทรศัพท์ซึ่งเมื่อวันก่อนประธานกกต.ก็ยืนยันเองว่ามีอยู่จริงนะคะซึ่งคุณภริษยังยกตัวอย่างเกี่ยวกับประวัติการโทรของบุคคลที่ชื่อนางสาวรัตนาบ่อถ้ำซึ่งมี2สถานะก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.ชลัดรัชกิจประการที่รับเงินเดือนจากสภาแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากพรรคภูมิใจไทยจึงน่าสงสัยว่าหากพรรคภูมิใจไทยและกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโกงสว.จริงเหตุใดจึงได้รับข้อมูลว่าคุณรัตนาคนนี้เนี่ยโทรคุยกับสว.อย่างน้อยๆ19คนรวมกันอย่างน้อย62ครั้งในช่วง80วันที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.ระดับประเทศก็คาบเกี่ยวกับการปฐมนิเทศที่โรงแรมพูลแมนแล้วก็คาบเกี่ยวกับการเริ่มเข้ามาทำหน้าที่ของสว.ชุดนี้นะคะนอกจากนี้พรรคภูมิใจไทยในฐานะองค์กรชอบให้เหตุผลกับกกต.ว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคเนี่ยเคยออกประกาศเมื่อวันที่30เมษายนปี67กำชับไม่ให้ลูกพรรคไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสบซึ่งสุ่มเสี่ยงจะขัดต่อกฎหมายแต่มาถึงวันนี้ที่กกต.ยืนยันและสั่งฟ้องคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องก็มีความเป็นไปได้แค่2ทางก็คือคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องในการกำชับไม่ให้สมาชิกพรรคยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.หรือว่าอีกทางก็คือไม่ใช่ทำงานไม่ได้เรื่องแต่ว่าคุณอนุทินและแกนนำพรรคภูมิใจไทยมีส่วนร่วมในขบวนการโกงสว.ด้วยนะคะ

ค่อนข้างอภิปรายเผ็ดร้อนตรงไปตรงมานะคะส่วนช้างตัวที่สามที่กกต.จงใจมองไม่เห็นที่คุณพริษฐ์บอกนะคะก็คือมาตรฐานของกกต.เองในอดีตสิ่งที่เห็นคือปีที่แล้วเนี่ยกกต.สั่งฟ้องคดีการโกงสว.ไปที่ศาลทั้งที่มีหลักฐานเพียงแค่ข้อความแชทไลน์ไม่กี่ข้อความระหว่างผู้สมัครสว2คนมีการจับคู่แลกคะแนนกันแต่ปีนี้เนี่ยกกต.กลับไม่สั่งฟ้องสว130กว่าคนที่ปรากฏอยู่ในโพยใบสั่งทั้งที่โพยและคะแนนออกมาสอดคล้องกับตัวเลขในโพยถือว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนยิ่งกว่าการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบนะคะดังนั้นเนี่ยมติของกกต.ไม่เพียงขัดกับข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่26แต่ว่ายังขัดกับมาตรฐานของกกต.เองในอดีตด้วยนะคะดังนั้นเมื่อมติออกมาสร้างความเสียหายไปแล้วเนี่ยคุณพริษฐ์บอกว่าสิ่งที่กกต.ต้องทำหลังจากนี้มี4เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือต้องเปิดเผยมติทั้งหมดสำหรับทุกข้อกล่าวหาไม่ใช่แค่ผลการลงคะแนนแต่รวมถึงกกต.แต่ละคนลงคะแนนอย่างไรด้วยเหตุผลอะไรประการที่สองยืนยันว่ากกต.จะส่งสำนวนทั้งหมดซึ่งรวมถึงสำนวนของคณะไต่สวนชุดที่26ความเห็นของรองเลขาธิการกกต.และบันทึกการประชุมของอนุวินิจฉัยชุดที่36ไปที่ศาลฎีกาประการที่3ยืนยันว่ากกต.จะเดินหน้าสืบสวนหลักฐานการโกงสว.ที่ปรากฏต่อสาธารณะแล้วแต่ไม่ได้อยู่ในสำนวนเช่นเหตุการณ์ที่โรงแรมหนึ่งที่มีคลิปเผยแพร่มาก่อนหน้านี้และ4ก็ยืนยันว่าถ้ากระบวนการไต่สวนของศาลต่อ77คนนำไปสู่การปรากฏของหลักฐานที่เชื่อมโยงกับบุคคลก็ให้ยืนยันว่าจะรื้อฟื้นการสืบสวนและสั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มนะคะก็ย้ำว่าเมื่อความเสียหายเกิดไปแล้วเนี่ยความผิดก็สำเร็จไปแล้วหลังจากที่กกต.เสียงข้างมากทำเป็นมองไม่เห็นช้าง3ตัวนะคะก็บอกว่าเมื่อวานเห็นการสัมภาษณ์ของท่านหนึ่งซึ่งยืนยันว่าเห็นช้าง3ตัวเช่นกันแต่ว่าหากเจาะลึกลงไปในมติกกต.เสียงข้างมาก5-2ที่ไม่สั่งฟ้องแกนนำพรรคภูมิใจไทย12คน5ตัดกกต.4คนที่มาจากการรับรองโดยสว.สีน้ำเงินออกไปเนี่ยก็จะพบว่าเสียงข้างมากของกกต.3คนที่เหลือเห็นควรให้สั่งฟ้องแกนนำแล้วก็รวมถึงตัวนายกด้วยนะคะคุณพริษฐ์บอกว่าข้อที่จริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเหตุผลเดียวที่แกนนำพรรคภูมิใจไทย12คนนี้รวมถึงนายกเนี่ยไม่ถูกสั่งฟ้องเป็นเพราะการใช้ดุลยพินิจของกกต.4คนที่มาจากการรับรองโดยสว.สีน้ำเงินซึ่งใช้ดุลยพินิจลักษณะที่เป็นคุณต่อผู้ถูกกล่าวหาที่ทำให้ทั้ง4คนได้มาเป็นกกต.ในทุกวันนี้นะคะดังนั้นก็บอกว่าถ้ากกต.ยังคงเดินหน้าใช้อำนาจลักษณะที่ถูกตั้งคำถามว่าเป็นไปเพื่อต่างตอบแทนกันทางการเมืองมากกว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามหลักการหลักกฎหมายก็ได้แต่กังวลใจแทนเจ้าหน้าที่กกต.ทุกคนว่าความน่าเชื่อถือของกกต.ในสายตาของสังคมความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความเป็นอิสระความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางความเที่ยงธรรมเนี่ยจะเหลือสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ที่คุณพริษฐ์นะคะได้พูดถึงในสภาไปนะคะก็ยังไม่จบก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของการที่อาจจะมีการยื่นฟ้องกกต.นะคะในมาตรา157ด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งอัปเดตกันนะคะสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะตอนนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะบอกว่ามีแนวโน้มที่โครงการจะเลื่อนการดำเนินโครงการนะคะจากเดิมที่กำหนดไว้1ตุลาคมเนี่ยไปเริ่มในช่วงเมษายนปีหน้าเลยเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้รวบยอดไปจัดในช่วงโลซีซั่นนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจก็ยืนยันว่ามีกรอบงบประมาณดำเนินโครงการแล้วดังนั้นจึงยังไม่จำเป็นต้องเร่งนำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ภายในเดือนกันยายนนี้นะคะคือเดิมเนี่ยมีแผนจะเข้าวันที่22ก็จะไปปรับรายละเอียดระยะเวลากันให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยกลับมาเสนอครม.นะคะเหตุผล

0: ที่เลื่อนไปเป็นปีหน้าเลยก็บอกว่าเป็นการลดความซับซ้อนช่วงไฮซีซั่นนะคะเพราะว่าช่วงปลายปีถึงต้นปีเนี่ยก็เป็นฤดูกาลการท่องเที่ยวโรงแรมก็มีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นการใช้วงเงินอัดฉีดช่วงนี้เนี่ยจึงกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่นะคะแล้วก็ป้องกันปัญหาความไม่ต่อเนื่องเงื่อนไขเดิมเนี่ยกำหนดให้ใช้พฤศจิกายนปีนี้นะคะถึงกุมภาปีหน้าแล้วก็ให้เว้นช่วง15ธันวาถึง15มกราก็อาจจะสร้างความสับสนแล้วก็ไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็บอกว่าสอดคล้องกับความต้องการของเอกชนค่ะผู้ประกอบการโรงแรมบางส่วนเนี่ยมองว่าการจัดในช่วงไฮซีซั่นไม่เกิดประโยชน์เพราะว่านักท่องเที่ยววางแผนเดินทางล่วงหน้าเอาไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะต้องเลื่อนไปเป็นปีหน้านะคะส่วนแผนเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระยะต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นไตรมาส4ตุลาคมเนี่ยจะต่ออายุและใช้โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะก็มีแนวโน้มว่าน่าจะต่ออายุต่อนะคะเดินหน้ากระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนไปถึงสิ้นปีแล้วก็เมษายนเป็นต้นไปถึงจะเริ่มเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ปีหน้าเพื่อรองรับช่วงปิดเทอมแล้วก็ให้กลุ่มครอบครัวเนี่ยได้เดินทางท่องเที่ยวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวน่าจะต่อเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็ไทยเที่ยวไทยเริ่มเมษาปีหน้านะคะส่วนช่วงนี้พักกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาเราคุยกันกับนักวิจัยของ ITD ค่ะ
1: ย้อนล้ำลึกถึงช่วงเวลาแห่งความประทับใจมีเสียงดนตรีพระราชทานยังคงก้องกังวานอยู่ในความทรงจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดความทรงจำที่ประทับใจวันที่ระลึกวันทรงดนตรีประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าและเสียงดนตรีที่ยังคงบันทึกไว้อยู่ในหัวใจพบกับการแสดงของวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬา CU Band นิสิตเก่าจุฬาสมาชิกวงอสวันศุกร์พร้อมแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์และการรวมตัวของวงบิ๊กแบนจากมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จทรงดนตรีกับวงดนตรี O4U Band พร้อมชมการแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมร่วมฟังการขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบทเพลงอันไพเราะอีกมากมายชมการถ่ายทอดบรรยากาศคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์จากหอประชุมจุฬาในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เวลา14นาฬิกาทาง Facebook Fanpage และ YouTube จุฬาลงกรณ์ University และเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาโทร02-218-7041หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook CU Bank ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิเคราะห์การบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมไปกับ Business Innovation
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองกับช่วงของ ITD นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามมากๆนะคะจากทาง ITD ค่ะวันนี้ไปดูเรื่องของการใช้ประโยชน์ความตกลงระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนะคะคุยกันกับนักวิจัยของ ITD คุณอาทิตย์เสรีไพบุญทรัพย์นักวิจัยอาวุโสของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะคะคุณอาทิตย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณตาลครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษค่ะมีความสำคัญยังไงกับบ้านเราคะ
2: ก็ขอเริ่มจากบริบทของคำหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินกันนะครับคือคำว่ากับดักรายได้ปานกลางครับก็คือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วครับก็ถ้านับเป็นปีเนี่ยเราเข้าสู่ประเทศที่เป็นประเทศรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี1976ครับปีนี้ปี2026เนาะก็คือเราอยู่ในประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางเนี่ยมาประมาณ50ปีแล้วครับก็ยังในทุกประเทศที่อยู่ใน ประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายแล้วที่อยากพัฒนาตัวเองไปสู่ประเทศรายได้สูงแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็เจออุปสรรคหลายๆอย่างทําให้ติดกับดักตรงนี้มาเป็นระยะเวลานานก็คือประเทศเหล่านี้เราเลยถูกเรียกว่าประเทศที่ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางแต่ก็จะมีบางประเทศนะครับที่

0: เขาก็ไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยนานอย่างเช่นพวกสิงคโปร์พวกเกาหลีใต้อะไรเงี้ยเขาก็สามารถบู๊ไปสู่ประเทศรายได้สูงได้เร็วทีนี้ก็เลยมาเป็นคําถามว่าแล้วทําไมประเทศไทยถึงเป็นประเทศที่ยังติดกับดักรายได้ปานกลางอยู่นะครับก็ขอไปเริ่มที่เกณฑ์กันก่อนก็อย่างเกณฑ์ของ World Bank เนี่ยเขาเป็นคนกําหนดว่าการที่ประเทศหนึ่งเนี่ยจะไปสู่ประเทศรายได้สูงได้เนี่ยเขาจะต้องมีรายได้ที่เป็น GNI เนี่ยหรือรายได้ประชาชาติเนี่ยต่อหัวเนี่ยไม่ต่ำกว่า14,500ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งจากข้อมูลล่าสุดของปี2024เนี่ยประเทศไทยเรามีรายได้ประชาชาติต่อหัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,100เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือถ้าเทียบไปแล้วก็คืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ที่ World Bank กำหนดว่าจะเข้าสู่ประเทศรายได้สูงได้เนี่ยต้องมีรายได้ประชาชาติต่อหัวเท่านี้นะครับทีนี้มันก็เลยมีคําถามว่าแล้วอะไรที่ทําให้เราไม่สามารถยกระดับรายได้ประชาชาติต่อหัวของเราให้มันสูงขึ้นได้สักทีจุดหนึ่งที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องของการกระจุกตัวของกิจการทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าก็คือว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองนอกจากเป็นเมืองหลวงแล้วยังเป็นเมืองหลักที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินอยู่มาโดยตลอดของประเทศไทยนะครับดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงปีที่เราเกิดวิกฤตน้ําท่วมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพอเศรษฐกิจกรุงเทพชะงักตัวปุ๊บเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศก็ชะงักตัวตามเช่นกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยมันกระจุกตัวอยู่แค่กรุงเทพมหานครดังนั้นการที่เราสามารถกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือความเจริญไปสู่ระดับภูมิภาคซึ่งเรามีพื้นที่นะครับแล้วก็มีศักยภาพแต่เรายังไม่ถูกนำศักยภาพตรงนี้มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพสักทีเนี่ยมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมการพัฒนานโยบายที่เป็นนโยบายระดับพื้นที่อย่างเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยจึงสำคัญเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีการกระจายการกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกไปสู่ระดับภูมิภาคแล้วเนี่ยเมื่อวันหนึ่งมันเกิดวิกฤตหรือว่าการเติบโตในกรุงเทพมหานครมันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเริ่มมีความอิ่มตัวแล้วเพราะว่าพื้นที่มีจํากัดใช่ไหมครับก็จะทําให้ตรงนี้มันเป็นโอกาสในการที่เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันสามารถพัฒนาให้ไปได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็อาจจะช่วยในการเพิ่มมูลค่ารายได้ประชาชาติต่อหัวให้มันสูงขึ้นทำให้ประเทศไทยมันมูฟไปสู่ประเทศรายได้สูงได้ในอนาคตครับ
1: ก็เลยมีแนวคิดเรื่องของการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีเรื่องของการพูดถึงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษนะคะซึ่งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็มีในระดับจังหวัดในระดับภูมิภาคนะคะตอนนี้เนี่ยเราเดินไปถึงจุดไหนแล้วคะ
0: ก็ณปัจจุบันเนี่ยจริงๆพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเรามีอยู่6เขตพื้นที่เศรษฐกิจนะครับก็คือเราจะมีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคนะครับก็คือเหนือนะครับกลางตะวันตกใต้นะครับแล้วก็อีสานแล้วก็จะมีพื้นที่ EEC ที่เป็นพื้นที่ภาคตะวันออกอันนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนะครับหรือ SEZ ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงในระบบของ EEC เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า EEC เนี่ยค่อนข้างเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับผมยกข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับที่เขาเก็บข้อมูลของปี65นะครับก็คือเขาทำเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจของระดับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยเทียบกับGDP ทั้งหมดของประเทศไทยก็ EEC เนี่ยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15.5%นะครับเทียบกับ GDP ทั้งหมดของประเทศไทยในขณะที่ระเบียงเศรษฐกิจ4ภาคอื่นๆเนี่ยมูลค่าค่อนข้างห่างจาก EC ค่อนข้างเยอะอย่างภาคเหนือเนี่ยมีประมาณ3%นะครับแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยก็จะมีประมาณ4%กลางตอนตกจะอยู่ที่ประมาณ6%นะครับแล้วก็ภาคใต้ก็3.2%นั่นแปลให้เห็นว่าตัว EC เนี่ยมันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างไปไกลกว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคอื่นๆนะครับตรงนี้ก็เลยมันเป็นปัญหาเหมือนกรุงเทพมหานครเหมือนกันก็คือพอมันมีการกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแค่กรุงเทพ EC เนี่ยระเบียงเศรษฐกิจของภาคอื่นๆก็เลยเหมือนยังไม่มีความประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับทีนี้มันมีตัวชี้วัดหนึ่งนะครับที่สภา

0: ที่สองคือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจตรงนั้นนะครับตัวชี้วัดแรกครับเรื่องของการดึงดูดการลงทุนเนี่ยกำหนดไว้ว่าภายในปี2027เนี่ยจะต้องมีมูลค่าการลงทุนสะสมไม่น้อยกว่า150,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยปี2026เนี่ยเรามีมูลค่าเม็ดลงทุนสะสมเนี่ยเกินค่าเป้าหมายไปแล้วนะครับก็คือประมาณ160,000 ล้านบาทครับเพราะนั้นในตัวชี้วัดตัวที่หนึ่งเรื่องการดึงดูดการลงทุนเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จแต่ว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจเนี่ยที่มีกําหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีการเติบโตเฉลี่ยนะครับของค่า GDP หรือผลิตภัณฑ์รวมจังหวัดเนี่ยในปีเฉลี่ย5ปีเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าปีละ5%นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเอาข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี2023ถึง2025มาเนี่ยค่าเฉลี่ยมันอยู่แค่1.41%เท่านั้นนะครับแปลว่าแม้จะมีการลงทุนเข้ามาแต่ว่าการลงทุนดังกล่าวยังไม่เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจที่แท้จริงได้มากเพียงพอนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่ว่ามันเป็นข้อกังวลเหมือนกันว่าตัวระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยทำยังไงที่เราจะสามารถให้การลงทุนตรงนั้นน่ะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเป็นมูลค่าของพื้นที่นั้นได้จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาและความท้าทายหนึ่งของพื้นที่ระเบียงในปัจจุบันครับ
1: อ่ะก็พอเห็นถึงสถานการณ์ตรงนี้นะคะทีนี้เรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สามารถสร้างได้ตามเป้าเนี่ยมีการวิเคราะห์ไหมคะว่าเกิดจากอะไรคะ
0: จริงๆก็มีหลายปัจจัยนะครับเรื่องของตัวภูมิรัฐศาสตร์ด้วยเรื่องของมาตรการทางการค้าของต่างประเทศแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือSME ของประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างประสบปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายๆมิตินะครับซึ่งในระดับภูมิภาคเนี่ยจะมีแค่บริษัทรายใหญ่เท่านั้นที่เขาสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการค้าของต่างประเทศได้ในขณะที่ SME เนี่ยก็คือมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้แล้วก็พอมันมีเรื่องของมาตรการทางการค้าทั้งเรื่องของภาษีการค้าระหว่างประเทศแล้วก็มาตรการอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการภาษีหรือว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า non-tariff measure นะครับหรือ NTM นะครับซึ่งมันจะมีมาตรการย่อยๆหลายอันผมยกตัวอย่างเช่นมาตรการเรื่องของสุขอนามัยพืชนะครับแล้วก็มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารนะครับเช่นจะต้องไม่มีสารตกค้างที่กำหนดไว้ว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะต้องไม่มีสารตกค้างจำปริชนิดหนึ่งมากกว่าปริมาณที่กำหนดซึ่งตัวมาตรการตรงนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านการรับรองจากแลบที่ได้รับรองมาตรฐานระดับประเทศนะครับซึ่งแลบเนี้ยมันจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตรวจแลบที่ค่อนข้างสูงและพอมันเป็นมาตรการบังคับว่าถ้าเราจะรับสินค้านําเข้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งเข้ามาเนี่ยจะต้องบังคับให้มันมีแหละการเทสแลบพวกนี้เนี่ยรายเล็กต่างๆก็ไม่สามารถที่จะรับมือของต้นทุนส่วนเพิ่มจากการที่ต้องไปตรวจแลบตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทรายใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเขาก็เรียกว่าสับทั่วไปก็คือสายป่านยาวแต่ว่า SME เนี่ยเข้าถึงสินเชื่อก็ลําบากสายป่านสั้นอีกแล้วก็เผชิญกับปัญหาหลายๆด้านนอกจากเรื่องของตัวภูมิศาสตร์กันภูมิรัฐศาสตร์การค้าแล้วยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเชิงโครงสร้างประชากรอีกเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยใช่ไหมครับแล้วก็แรงงานในต่างจังหวัดที่เป็นแรงงานเกษตรกรรมหรือว่าแรงงานที่ทําหัตถกรรมพื้นบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานสูงอายุแล้วก็ขาดแรงงานที่เป็นแรงงานกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทํางานในสายงานที่เป็นลักษณะอย่างนี้ต่อไปนะครับบางท่านก็แบบพอมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาก็มองหางานที่เป็นงานด้านเทคโนโลยีหรือว่ามองหางานในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่ภาคกลางที่มีอัตราค่าตอบแทนที่สูงกว่าทําให้ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นอุปสรรคว่าในระดับภูมิภาคเนี่ยยังไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่ควรเพราะว่ายังขาดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน SME ยังไม่สามารถรับมือกับอุปสรรคตรงนี้ได้เลยครับ
1: ก็มีความท้าทายหลายเรื่องนะคะในการจะ
0: ครับ
1: พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆนะคะทีนี้มีอีกกลไกหนึ่งก็คือความตกลงระหว่างประเทศหรือว่า FTA เนี่ยอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ FTA เนี่ยถ้าเรามองแบบเข้าใจง่ายๆคือเหมือนเราจะถ้าเรามีความตกลงทางการค้ากับกลุ่มประเทศใดหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันมีสองระดับนะครับก็คือถ้าระดับประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าทวิภาคีเนาะก็คือสองประเทศแต่ถ้าเป็นระดับที่มากกว่าสองประเทศขึ้นไปเนี่ยเราเรียกว่าพหุภาคีก็ยกตัวอย่างเช่นความตกลงการค้าอาเซียนอะไรเงี้ยครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งความตกลงทางการค้าเนี่ยมักจะเป็นการ

0: ประโยชน์ทางการค้าให้กับประเทศทั้งสองประเทศด้วยกันเช่นเปิดเสรีการค้าระหว่างสองประเทศในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวนะครับก็การเปิดเสรีเนี่ยความเข้าใจในเบื้องต้นเลยก็คือเราจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เป็น0%หรือน้อยกว่าเกณฑ์การเกณฑ์ภาษีในรูปแบบปกติที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการเปิดเสรีทางการค้าซึ่งตรงนี้มันเลยจะสร้างประโยชน์ในการส่งออกให้กับผู้ประกอบการที่เขามีการส่งออกในระดับภูมิภาคเพราะว่าโดยปกติเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือมันมีอุปสรรคหลายๆด้านที่เป็นต้นทุนส่วนเพิ่มให้กับรายเล็กแต่ถ้าเกิดรายเล็กเหล่านี้สามารถเข้าไปสู่วงจรที่เป็นการค้าระหว่างประเทศที่ผ่านความตกลงการค้าได้เนี่ยเขาก็จะได้สิทธิ์ตัวเรื่องของภาษีเนี่ยในการส่งออก0%ซึ่งสิทธิ์เนี้ยมันจะทําให้สินค้าเขาเนี่ยเข้าไปสามารถตีตลาดสินค้าปลายทางได้และเป็นการเพิ่มวอลุ่มในการขายให้กับเขาได้ครับแต่ว่าตัวความตกลงการค้าเนี่ยแม้มันจะดูฟังดูแล้วมันดูดีนะครับแบบภาษี0%แต่จริงๆแล้วมันมีข้อจํากัดหรือกฎระเบียบที่เข้มงวดมากกว่านั้นนะครับก็คือมันจะมีเรื่องของ NTM อย่างที่ผมบอกไปก็คือเรื่องของมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยอื่นๆที่เป็นข้อกําหนดว่าการจะได้สิทธิ์ภาษี0%หรือสิทธิ์ภาษีน้อยในการส่งออกเนี่ยจะต้องมีผ่านเกณฑ์ต่างๆที่เขากําหนดนะครับซึ่งมันก็จะมีเกณฑ์หลายๆอันที่ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคยังทําไม่ได้หรือว่ายังขาดความรู้อย่างเช่นเรื่องของการรับรองถิ่นกําเนิดของสินค้านะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ามันจะมีความตกลงการทางการค้าหลายๆอันที่แม้จะบอกเลยว่าอ่ะ0%แต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ไม่สามารถได้สิทธิ์0%นั้นได้เพราะว่าถิ่นกําเนิดของสินค้าเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ทางประเทศปลายทางเขากําหนดนะครับผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นอุตสาหกรรมปลากระป๋องนะครับก็คือสมมติว่าผู้ประกอบการเนี่ยอยากส่งออกปลากระป๋องไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีความตกลงทางการค้าทั้งระดับทวิภาคีแล้วก็พหุภาคีทวิภาคีก็เช่นไทยญี่ปุ่นนะครับพหุภาคีก็เช่นอาเซียนญี่ปุ่นหรือว่าความตกลงอาเซบซึ่งเป็นความตกลงขนาดใหญ่ที่เป็นอาเซียนพัด5ประเทศนะครับทีนี้ถ้าเขาใช้ความตกลงอาเซียนโทษครับความตกลงไทยญี่ปุ่นที่เป็นทวิภาคีเนี่ยมันจะมีสิทธิ์0%ของสินค้าประเภทปลากระป๋องเหมือนกันแต่ว่าเขากําหนดว่าปลาเนี่ยจะต้องเป็นปลาที่ถูกจับในคาบมหาสมุทรที่กําหนดเท่านั้นซึ่งมันก็จะมีผู้ประกอบการบางคนของบางรายของไทยนะครับที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ได้เพราะว่าปลาที่นําเข้ามาเนี่ยเป็นปลาที่อยู่ในอีกมหาสมุทรหนึ่งทําให้แม้จะมีสิทธิ์0%ของความตกลงแต่เขาไม่สามารถใช้ความตกลงนี้ได้นะครับดังนั้นถ้าเขาไม่มีความรู้หรือไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของความตกลงกันทางการค้าเนี่ยเขาก็จะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปฟรีๆเลยแต่ว่าความตกลงอื่นๆที่เป็นระดับพหุภาคีเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นที่มากขึ้นที่กําหนดว่าตัวถิ่นกําเนิดของสินค้าเนี่ยไม่ได้กําหนดแค่ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นแต่กําหนดให้มีความยืดหยุ่นในระดับภูมิภาคมากขึ้นอย่างในอาเซียนเนี่ยก็นับว่าถ้าเป็นวัตถุดิบที่มันมีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศอาเซียนเนี่ยก็สามารถนํามาคิดในกฎเกณฑ์ถิ่นกําเนิดของสินค้าได้ดังนั้นความตกลงเนี้ยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ส่งออกไทยญี่ปุ่นไม่ได้แต่ใช้ความตกลงที่เป็นพหุภาคีอาเซียนญี่ปุ่นหรือว่าอาเซบแทนซึ่งจะทําให้เขาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตรงนี้ได้ครับก็จะเป็นประโยชน์ของเขาในเรื่องของการส่งออกครับ
1: ดังนั้นข้อตกลง FTA นี่ก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการในหลายๆแง่มุมด้วยกันนะคะทีนี้อยากให้คุณอาทิตย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าในการศึกษาของทางทีมเนี่ยค่ะมีกรณีศึกษาอะไรที่เป็นปัญหาหรือว่าโอกาสของระเบียงเศรษฐกิจโดยเฉพาะระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือนะคะ
0: ก็อย่างระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตัวเลขทางเศรษฐกิจไปตอนต้นเนาะก็คือมันมีค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์รวมของระดับจังหวัดของระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ที่แค่3%เท่านั้นนะครับเทียบกับ GDP ทั้งหมดซึ่งถ้าไปเทียบกับ EC เนี่ยก็ห่างไกลค่อนข้างเยอะเนาะ EC อยู่ที่15.5%แปลว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่าง2ที่เนี่ยห่างกันกว่า5 เท่านะครับทีนี้ปัญหาของระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือคืออะไรที่ทําให้เขาแบบไม่ได้มีเศรษฐกิจที่เติบโตมากก็ผมขอลิสต์สักประมาณ4ข้อใหญ่ๆแล้วกันนะครับก็คือข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการขาดความรู้ในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความตกลงทางการค้านะครับก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เลยครับก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมปลากระป๋องเนาะก็ถ้าเขาไม่ได้มีความรู้เรื่องของความตกลงทางการค้าเนี่ยพอเขารู้ว่า

0: ถิ่นกำเนิดของสินค้าที่เป็นปลาเนี่ยมันไม่สามารถนําไปใช้กับความตกลงการค้าที่ให้สิทธิ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เขาก็จะทิ้งความตกลงนั้นไปเลยทําให้ตัวสินค้าของเขาเนี่ยแทนที่จะสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ก็ไม่สามารถไปแข่งขันได้นะครับเนื่องจากมีต้นทุนทางการค้าที่สูงดังนั้นการขาดความรู้ในเรื่องของการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าของความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้รายเล็กเนี่ยยังไม่สามารถสู้กับทั้งรายใหญ่ที่เขามีความเชี่ยวชาญตรงนี้แล้วก็มีเงินทุนที่มากกว่าได้นะครับรวมถึงไม่สามารถไปแข่งกับตลาดต่างประเทศที่มีผู้เล่นในประเทศด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าผู้เล่นในประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเรื่องของแท็กที่เป็นแท็กส่วนเพิ่มตรงนี้เข้ามานะครับดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องของช่องว่างด้านความรู้ด้านความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ด้านที่สองนะครับก็คือเรื่องของการมีต้นทุนนะครับเรื่องของการทดสอบแลบที่ยังไม่สามารถ asset รายเล็กเนี่ยยังไม่สามารถเรียกว่ารับมือได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือปัจจุบันการค้ามันมีเรื่องของมาตรการทางการค้าที่เป็นการกีดกันค่อนข้างมากนะครับทั้งโดยเฉพาะประเทศรายใหญ่เนี่ยก็อย่างสหรัฐเนี่ยก็จะมีเรื่องของมาตรการภาษีทำแทริฟนะครับอย่าง EU ก็จะมีมาตรการเรื่องของมาตรการสีเขียวนะครับเช่นเรื่องของมาตรการวัดคาร์บอนข้ามพรมแดนหรือมาตรการป้องกันการตัดไม้ทําลายป่าอะไรเงี้ยก็มีหลายๆอันที่กระทบกับอุตสาหกรรมส่งออกของไทยค่อนข้างเยอะซึ่งมันกระทบเป็นในลักษณะของต้นทุนส่วนเพิ่มที่ต้องมีการทําการตรวจสอบการได้รับการรับรองจากแลบที่ได้มาตรฐานซึ่งตรงนี้ครับก็ SME ก็ยังไม่สามารถมีต้นทุนที่เพียงพอในการรับมือกับต้นทุนส่วนเพิ่มตรงนี้ได้นะครับส่วนด้านที่สามนะครับก็คือระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือเนี่ยยังขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าบางประเภทนะครับมันจะมีทฤษฎีหนึ่งครับคุณตาลที่เขาพูดถึงเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่านะครับก็คือจะมีตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานะครับอย่างต้นน้ําเนี่ยอย่างต้นน้ํากับปลายน้ําเนี่ยจะเป็นส่วนที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากที่สุดในขณะที่กลางน้ำเนี่ยจะเป็นส่วนที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อยนะครับทีนี้ในต้นน้ําเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็ต้นน้ํายกตัวอย่างเช่นนะครับก็เรื่องของการออกแบบการวิจัยนะครับแล้วก็การทำอินโนเวชันต่างๆขึ้นมานะครับส่วนกลางน้ำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการผลิตและก็การผลิตที่เราบอกว่ามูลค่าเพิ่มต่ำเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นแค่การรับจ้างการผลิตนะครับก็หมายความว่าเราบริษัทในประเทศไทยเนี่ยก็คือรับออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามาแล้วแค่ผลิตให้เขานะครับก็ซึ่งมันไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้มากนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ทํากันค่อนข้างมากในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือนะครับอันนี้เราจะมีศัพท์ตัวย่อเราใช้คําว่า OEM นะครับซึ่งหมายถึงว่ารับแบบว่าเป็นการรับจ้างการผลิตจากเจ้าอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับปลายน้ําก็คือจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับการทำมาร์เก็ตติ้งการสร้างแบรนด์นะครับแล้วก็การให้บริการหลังการขายรวมถึงการทําช่องทางการจัดจําหน่ายซึ่งพอกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของภาคเหนือเนี่ยมันอยู่ที่กลางน้ําปุ๊บเนี่ยมันทําให้มูลค่าเพิ่มมันค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าเราแค่ผลิตสินค้าที่มันซ้ำๆกับเจ้าอื่นนั่นแหละมันไม่ได้มีความแตกต่างมันเลยมีเป็นการแข่งขันด้านราคาพอมันด้านราคาปุ๊บก็แข่งขันกันดูเดือดทำให้มาร์จิ้นมันค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือตัวระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือเนี่ยยังไม่สามารถมูฟจากตรงกลางน้ำเนี่ยไปสู่ต้นน้ําที่เป็นเรื่องของการทำ R&D หรือว่าทําผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงรวมถึงปลายน้ําที่เป็นกิจกรรมที่ไปหาผู้บริโภคแล้วนะครับก็ยังขาดการทำมาร์เก็ตติ้งเชิงรุกที่ได้ผลอย่างชัดเจนนะครับรวมถึงการสร้างแบรนด์ที่ติดเขาเรียกว่าอะไรดึงสร้างความดึงดูดให้กับผู้บริโภคซึ่งมันจะเป็นการสร้างมูลค่าส่วนเพิ่มได้มากนะครับแล้วก็ปัญหาสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งออกสินค้าที่เรามักจะส่งออกสินค้าที่เป็นตัวสินค้าเป็นหลักเรายังขาดการสร้างตัวการส่งออกภาคบริการหรือว่าการสร้าง storytelling ให้กับสินค้านะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปดูประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเวลาผมยกตัวอย่างสินค้าประเภทหนึ่งที่คนไทยมักจะรู้จักกันดีก็คืออย่างชาเขียวแล้วกันนะครับ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ราจะเห็นว่าชาเขียวเนี่ยเรามักจะจําเป็นชื่อแบรนด์ของจังหวัดที่เขาปลูกได้เลยอย่างเช่นตัวชาเขียวอุจิชาเขียวยาเมะมันก็จะเป็นชื่อที่ มันมีเรื่องราวบอกว่าเอ้ยทำไม

0: ชาเขียวเมืองนี้มันถึงมีรสชาติแบบนี้เป็นเอกลักษณ์แบบนี้อะไรเงี้ยเราในขณะผู้บริโภคต่างชาติเนี่ยเราเห็นความเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ์ตรงนี้มาตั้งแต่ต้นทําให้เรารู้สึกว่าแบรนด์มันมีความน่าสนใจแล้วมันก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าได้แต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยมีตรงนั้นมากนะครับเราจะมักจะส่งสินค้าออกไปในรูปแบบของสินค้าแต่ว่าเรายังไม่ได้มีเรื่องของการสร้างเรื่องราวหรือว่าการสร้างการส่งออกภาพในการที่จับต้องได้ชัดเจนขนาดนั้นครับประมาณสี่ข้อเนี่ยครับ
1: ค่ะก็พอจะเห็นถึงประเด็นต่างๆนะคะที่ทำให้เรื่องของการเพิ่มมูลค่านะคะของผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าน่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเหนือเนี่ยก็ยังมีความท้าทายในหลายๆด้านนะคะทีนี้ข้อเสนอต่อไปสำหรับเรื่องของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือเนี่ยทางทีมมีข้อเสนอยังไงบ้างคะ
0: ก็จากปัญหา4ข้อผมก็เลยทำมาเป็นข้อเสนอ4ข้อเหมือนกันครับก็คื
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: ข้อแรกเนี่ยก็คือเราบอกว่าตัวระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยยังขาดความรู้เรื่องของการค้าระหว่างประเทศใช่ไหมครับก็เราเลยเสนอว่าภาครัฐเนี่ยจริงๆแล้วเรามีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดนะครับซึ่งเขาพอจะมีความรู้เรื่องของตัวความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศนี่แหละเพียงแต่ว่าการทํางานของหน่วยงานเนี่ยมักจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าลูกค้าเข้ามาสอบถามก็ให้คําตอบไปแต่ว่าเราอยากมีตัวเรียกว่าขอตั้งชื่อว่าเป็น FTA คลินิกแล้วกันนะครับซึ่งไม่ได้อยากให้ตัวหน่วยงานเนี่ยเป็นแค่ที่ตอบคําถามของผู้ที่เข้ามาสอบถามเท่านั้นแต่ว่าอยากให้ทํางานเชิงรุกเข้าไปในระดับท้องถิ่นเลยว่าจริงๆแล้วในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถสร้างคลินิกตรงเนี้ยเข้ามาแล้วเข้าหาผู้ประกอบการในแต่ละที่ที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กได้โดยการลักษณะการเข้าหาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเข้าหาตัวต่อตัวนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะการสร้างอีเวนต์หรือกิจกรรมขึ้นมาที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ความรู้ตรงจุดนี้ได้แล้วก็ตัวคลินิกเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เข้าไปหาผู้ประกอบการเท่านั้นแต่จะต้องมีตัวเรื่องของการอัปเดตข้อมูลผ่านช่องทางที่กําหนดที่มีความรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะเพราะมันปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการเขาเคยลิสต์ให้ฟังขึ้นมาก็คือเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะติดตามข้อมูลตรงนี้จากที่ไหนบางทีก็พอไม่ได้เข้ามาถามไม่มีที่ติดตามข้อมูลเขาก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยตรงนี้ไปแล้วกันเพราะว่าดูมีความยุ่งยากอะไรนะครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งครับส่วนข้อที่สองนะครับก็คือมาจากปัญหาเรื่องของตัวการที่พวกการอะไรเล็กเนี่ยจะต้องมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากค่าทดสอบหรือออกมาตรฐานรับรองแบบที่เป็นมาตรฐานระดับสากลเนี่ยเราก็เลยเสนอว่าจริงๆรัฐควรจะให้แบบ subsidy กับผู้ประกอบการรายเล็กๆเพราะว่าผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของต้นทุนตรงส่วนนี้มากแต่ว่าผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของการทํามาตรฐานสินค้าให้มันเป็นมาตรฐานระดับสากลเนี่ยค่อนข้างมากโดยการ subsidy เนี่ยก็อาจจะเริ่มจากระดับ SME ที่เป็นระดับเล็กที่สุดเนี่ยก็อาจจะ support ในสัดส่วนที่เยอะหน่อยแล้วก็พอเริ่มเข้าสู่ตลาดเริ่มมีส่วนแบ่งทางตลาดของต่างประเทศได้แล้วเนี่ยก็ค่อยลดการ subsidy ลงในขณะที่ระดับถัดมา SME ก็อาจจะลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับขึ้นไปรัฐก็จะ support น้อยลงจนถึงระดับที่เริ่มส่งออกได้เริ่มมีมูลค่าของตลาดที่ต่างประเทศแล้วก็อาจจะลดการ support ตรงนี้ลงได้นะครับในประเด็นที่สามนะครับก็เป็นเรื่องของตัวการขาดโครงสร้างพื้นฐานครับผมไม่แน่ใจว่าผมตอนพูดเรื่องปัญหาไปได้พูดข้อนี้ป่ะอาจจะข้า
1: โ
0: ม
1: คร
0: ไป
1: งสร้
0: ข
1: าง
0: อ
1: พ
0: โ
1: ื
0: ท
1: ้น
0: ษท
1: ฐ
0: ี
1: านมีค
0: า
1: ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: ครับก็โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือตัวกิจกรรมกลางน้ำเนี่ยซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ของผู้การในระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือเนี่ยเขาไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทีนี้หลายๆที่เขาก็อยากมูฟไปสู่แบบต้นน้ำเรื่องของการวิจัยหรือว่าปลายน้ำเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่ว่าเขาก็ยังขาดเงินทุนเหมือนกันอย่างการวิจัยเนี่ยเวลาเราจะไปสร้างแลบเพื่อจะทำอาจจะเป็นสารสกัดจากพืชหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันยังขาดต้นทุนในการสร้างตัวแลบในตัวบริษัทของเขาเองนะครับดังนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้า SME เนี่ยไม่ต้องมาแบกรับความเสี่ยงจากการสร้างแลบหรือสร้างห้องทดลองขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าผลจากการทดลองเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จหรือคืนทุนได้หรือเปล่าแต่เขาสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์ส่วนกลางที่รัฐอาจจะร่วมมือกับเอกชนรายใหญ่จัดทําขึ้นเพื่อให้รายเล็กเนี่ยเขามีโอกาสหรือเขามีไอเดียในการจะทดลองหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วเขามีที่ที่เขาสามารถใช้ไอเดียตรงนั้นหรือทดลองตรงนั้นได้จริงๆก็อาจจะเป็นตัวแลบ

0: ที่เป็นเหมือนกับแลบส่วนกลางหรือว่าอินฟราสตรัคเจอร์ที่เป็นโรงงานขนาดเล็กไพลอตแพลนท์ขนาดเล็กส่วนกลางให้รายเล็กๆ SME MSE เนี่ยเข้ามาใช้ได้ซึ่งการใช้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการsubsidy ในช่วงต้นก่อนแล้วพอเริ่มแบบมีตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วหรือว่ามีความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการเช่าต่อมาซึ่งตัวรัฐเองก็นอกจากจะได้ช่วยตัว SME แล้วเนี่ยเขาก็เรียกว่ายังมีรายได้จากตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้บริษัทรายใหญ่เนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวพื้นที่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งเลยที่มันมีงานวิจัยจากต่างประเทศบอกว่าการที่ให้รายใหญ่กับรายเล็กมาอยู่ในอีโคซิสเต็มเดียวกันแล้วรัฐเป็นคนกําหนดกฎกติกาให้รายใหญ่เนี่ยนอกจากที่เขาจะได้ประโยชน์จากพื้นที่ของอินฟราแล้วเนี่ยเขายังสามารถช่วยรายเล็กให้เข้ามาเหมือนเป็นแบบผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นรายใหญ่ผลิตสินค้าส่งออกก็อาจจะให้รายเล็กเนี่ยเป็นคนส่งมอบวัตถุดิบในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจเดียวกันตรงนี้มันก็จะเกิดมูลค่าเพิ่มแล้วก็เกิดผลเชิงบวกต่อทั้งรายใหญ่และรายเล็กแล้วก็รวมถึงผู้การอื่นๆที่อยู่ในรอบๆพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์จากการที่รายได้ของกลุ่มบริษัทตรงนี้มันถูกกระจายเป็นระดับท้องถิ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ครับสุดท้ายแล้วข้อ4นะครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งออกที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของภาคการส่งออกภาคบริการแล้วก็การสร้างเรียกว่าการสร้างแบรนด์แล้วก็การสร้างสตอรี่ให้กับสินค้านะครับก็ผมยกตัวอย่างหนึ่งที่หอการค้าของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาทําอยู่ก็คือเขาทําเรื่องของส่งออกภาคบริการก็คือเรื่องท่องเที่ยวนะครับทีเนี้ยเขาเรียกว่ากําลังทําได้ดีเลยคือท่องเที่ยวเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าพอมันเป็นช่วงที่ไม่ได้ช่วงไฮซีซันปุ๊บเนี่ยรายได้ของภาคท่องเที่ยวมันหายไปใช่ไหมครับเขาก็เลยทําเหมือนกับว่าแนวคิดหนึ่งขึ้นมาก็คือแนวคิดเรื่องของเฟสติวัลอีโคโนมีหรือว่าเศรษฐกิจเชิงเทศกาลนะครับก็คือแทนที่เราจะให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันมีแค่ไฮซีซันโลซีซันเขาก็สร้างเป็นแบบแมนเมดเฟสติวัลขึ้นมาเลยยกตัวอย่างเช่นงานโคมไฟยี่เป็งนะครับหรืองานที่เป็นงานวิ่งเทรลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับต่างประเทศนะครับอีเวนต์ตรงนี้ก็คือสามารถกระจายไปในช่วงที่เป็นโลว์ซีซันได้แล้วก็อีเวนต์ตรงนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยเพราะว่าอย่างงานโคมไฟยี่เป็งเนี่ยมันก็มีการจองล่วงหน้ามาตั้งแต่ก่อนเกิดกิจกรรมเนี่ยสักพักเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือตั๋วก็คือจะขายหมดก่อนช่วงเทศกาลทุกครั้งนะครับแล้วก็รายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมเนี่ยเรียกว่าสามารถทําให้เขาอยู่ได้ในช่วงที่เป็นโลซีซันได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องมีกิจกรรมใหม่ๆดังนั้นกิจกรรมตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่กิจกรรมที่ทําแล้วจบไปนะครับแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะต้องอยู่ในพื้นที่มากกว่าในช่วงกิจกรรมที่กําหนดนะครับก็คือเขามีจํานวนวันที่มาท่องเที่ยวเนี่ยมากขึ้นซึ่งพอวันที่มากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการใช้จ่ายเรื่องของโรงแรมการเข้าไปซื้ออาหารหรือว่าการไปใช้จ่ายสินค้าในชุมชนเนี่ยมากขึ้นด้วยดังนั้นแนวคิดเนี้ยของทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ต้องยอมรับว่าเป็นแนวคิดหนึ่งที่แก้ปัญหาเรื่องของการส่งออกสินค้าที่ยังไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มมากหรือการขาดการทำมาร์เก็ตติ้งเชิงการสร้างแนวคิดในการเล่าเรื่องราวของความเป็นมาในท้องถิ่นให้เป็นได้รับการแบบยอมรับจากต่างประเทศซึ่งพอมันได้รับการยอมรับแล้วมันติดตาเนี่ยมันก็เรียกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มรวมถึงภาพจําให้เขาแล้วก็มีการไปบอกต่อทําให้กิจกรรมตรงนี้มันก็ส่งต่อไปในปีต่อไปได้มันไม่ได้จบแค่ปีนั้นปีเดียวนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาทําได้ดีแล้วกําลังแก้ปัญหาอุปสรรคในข้อสี่นี้ได้ดังนั้นทางผมก็เลยเสนอว่าตรงนี้รัฐจะอาจจะต้องเข้าไปเรียกว่าซัพพอร์ตเพราะว่าปัจจุบันมันเป็นแค่เอกชนที่เขาเสนอไอเดียแล้วทำขึ้นมาเองแต่ว่าถ้ารัฐสามารถเข้าไปทดสอบได้ว่ามันจะมีโอกาสที่จะเกิดกิจกรรมลักษณะเทศกาลอื่นๆอีกไหมอาจจะให้แบบลองทดสอบในระยะสั้นโดยรัฐเข้าไปซัพพอร์ตก่อนว่าถ้ามันมีกิจกรรมแบบนี้แล้วแค่ให้เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศก่อนเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จไหมถ้าประสบความสำเร็จค่อยสเกลไปในระดับต่างประเทศประมาณนี้ครับ
1: ค่ะก็พอเห็นภาพนะคะของเรื่องของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราดูที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือนะคะก็มีประเด็นความท้าทายหลายเรื่องนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะจากทีมวิจัย ITD ด้วยนะคะเรื่องของ FTA คลินิกเรื่องการซัพพอร์ต SME หรือว่าการทำโครงสร้างพื้นฐานที่

0: เอื้อกับการขับเคลื่อนของ SME นะคะรวมไปถึงเรื่องของการสร้างแบรนด์การจัดกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะทำให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่เศรษฐกิจของแต่ละจุดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาทิตย์มากเลยนะคะที่ได้มาให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษรวมไปถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าต่างๆนะคะเดี๋ยวคงจะได้ติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแบงค์
0: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเราคุยกันกับนักวิจัยของ ITD ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดใน6พื้นที่ด้วยกันนะคะก็จะมีในภาคเหนือกลางตะวันตกภาคใต้อีสานพื้นที่ EEC แล้วก็ SEC นะคะซึ่งวันนี้ทางนักวิจัยของ ITD นะคะคุณอาทิตย์ก็เล่าให้เราฟังนะคะถึงเรื่องของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในภาคเหนือนะคะต้องขอบคุณคุณอาทิตย์เสรีไพบุญทรัพย์ด้วยนะคะนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD ค่ะกับเรื่องของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเราอยู่จุดไหนแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของข้อเสนอจากงานวิจัยของ ITD ที่จะช่วยขับเคลื่อนในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อจะพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
3: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
4: ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ทุกคนทราบดีแล้วว่าความเจริญทางวัตถุทำให้โลกมีความก้าวหน้าและสะดวกสบายยิ่งขึ้นนับว่าความเจริญทางวัตถุเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากสำหรับชีวิตแต่ชีวิตยังต้องการความเจริญด้านอื่นด้วยคือความเจริญทางด้านจิตใจซึ่งสำคัญและจำเป็นไม่น้อยกว่าความเจริญทางวัตถุเลยมนุษย์สมัยนี้ส่วนมากหลงไหลในทางวัตถุมากเกินไปไม่สนใจความสุขทางนามธรรมมุ่งแต่จะแสวงหาและสะสมวัตถุเพื่อเพิ่มพูนความผาสุกของตนพากันทอดทิ้งหลงลืมเพื่อนมนุษย์ที่กำลังทุกข์ร้อนและต้องการความช่วยเหลือความเจริญทางวัตถุจำต้องควบคู่ไปกับความเจริญทางจิตใจจึงจะทำให้ชีวิตมนุษย์สมบูรณ์และมีค่าบุคคลแม้จะเป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุแต่ร่ำรวยได้ในด้านคุณธรรมมีความรักความห่วงใยในเพื่อนมนุษย์จึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่าเจริญแท้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่นักศึกษาพยาบาลณหอประชุมราชแพทยาลัยโรงพยาบาลสิริราชวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2510

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัศยานนท์ครับพระดอนปริศนานันทกุลตั้งคำถามไปยังกกต.ถึงกรณีที่ถูกกล่าวหาเรื่องหัวสว.นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยร่วมอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระรับทราบรายงานผลปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568ว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของกกต.เช่นเดียวกับตนที่มีคำถามที่อยากถามกกต.ทั้ง7คนเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าทั้ง7คนไม่เชื่อว่ามีกระบวนการจึงลงมติรายบุคคลดังกล่าวใช่หรือไม่และอยากถามอีกว่าได้มีการสืบสวนหรือไม่ว่ามีกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีและสร้างภาพว่าตนเป็นผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดถ้าเห็นว่ามีกระบวนการจริงทำไมกกต.ทั้ง7คนไม่ลงมติอีกแบบมีกระบวนการหัวสว.หรือไม่ทำไมจึงลงมติรายบุคคลและลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีกระบวนการนี้อยู่จริงเป็นคำถามที่ต้องถามไปยังกกต.ว่าเคยสังเกตสิ่งที่ตนสังเกตและตนอดทนมา2ปีในฐานะผู้ถูกกล่าวหากกต.จะให้ความเป็นธรรมกับพวกตนได้แค่ไหนสุทินคลังแสงระบุยังหวังว่ากกต.จะอยู่คู่กับคนไทยต่อไปซึ่งจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองด้วยหลังถูกพูดถึงในกรณีหัวสว.นายสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นองค์กรที่สำคัญยิ่งต่อประเทศและยืนยันว่ากกต.ยังมีความจำเป็นที่จะอยู่คู่กับคนไทยต่อไปซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เป็นเรื่องที่คนไทยต้องตระหนักว่ามีผลต่อทุกชีวิตและประเทศจึงอยากให้กกต.ดำรงคงอยู่ด้วยความสง่างามและได้รับการยอมรับแต่ตอนนี้ฟังแล้วเป็นห่วงกังวลหนักใจว่าจะเดินต่อไปในสังคมอย่างไรตนก็ไม่สบายใจว่าในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ผ่านมาหากฟังก็ไม่สบายใจว่าจะเป็นการหาทางออกแก้ปัญหาสยบปัญหาของคนในประเทศได้หรือจะเป็นการสร้างปัญหาอีกระลอกหนึ่งซึ่งจากการพิจารณาชี้ขาดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าได้เกิดความคิดสองฝ่ายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจึงควรมีเวลาและโอกาสที่จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศคนอื่นหาทางออกไม่ได้แต่กกต.เป็นด่านแรกและศาลอาจเป็นด่านต่อไปทางออกในการแก้ไขปัญหาคือให้ระวังสิ่งที่จะเป็นมารก็คืออำนาจที่จะมาแทรกแซงการทำงานของกกต.จะมีหรือไม่มีตนไม่ทราบแต่ที่สังคมพูดมาไม่สบายใจก็ควรเก็บมาคิดย้ำว่าภารกิจของกกต.คือการเลือกตั้งซึ่งคุณประโยชน์ของการเลือกตั้งคือการคัดคนดีคนเลวเข้าสู่ระบบการเมืองและการเลือกตั้งคือทางออกในการแก้ปัญหาที่สันติที่สังคมทั่วโลกสังคมประชาธิปไตยยอมรับที่สุดและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับจีนประสบความสำเร็จในการส่งจรวดบรรทุกดาวเทียม9ดวงขึ้นสู่วงโคจรสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนประสบความสำเร็จในการส่งจรวด Gravity 1 Y3 ที่บรรทุกดาวเทียม9ดวงขึ้นสู่วงโคจรที่กำหนดไว้หลังจรวดถูกปล่อยขึ้นจากฐานปล่อยกลางทะเลบริเวณด้านน้ำทางตะวันออกนอกชายฝั่งนครเซี่ยงไฮ้เมื่อเวลา6นาฬิกาของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการสร้างสถิติใหม่ทั้งในด้านน้ำหนักบรรทุกและระดับความสูงของวงโคจรในภารกิจเดียวซึ่งภารกิจนี้ดำเนินการโดยศูนย์ปล่อยดาวเทียมไต้หยวนเป็นการนำส่งดาวเทียมกลุ่มใหม่ของโครงการดาวเทียมอินเทอร์เน็ตเฉียนฟานและดาวเทียมทดสอบเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นเที่ยวบินครั้งที่4ของจรวดลำนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุด้วยว่าความสำเร็จของภารกิจนี้ยิ่งเป็นการยืนยันถึงความน่าเชื่อถือของตัวจรวดในด้านความสามารถการรับมือกับสภาพอากาศ

0: ที่มีอุณหภูมิสูงความชื้นสูงและไอเกลือเข้มข้นในทะเลและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
2: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
3: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการเลยนะครับ
5: Innovative Wisdom ครับ
4: ผมซึ่งเราสองคนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.คณิษฐ์แสงโชติ
5: สวัสดีครับ
4: นะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งเกียรติรัตนบานชื่นนะครับก็จะมาอธิบายนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนนะครับให้กับทุกท่านได้เข้าใจนะครับวันนี้ครับทางอาจารย์คณิตนะครับก็มีผลงานวิจัยนะครับที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะครับให้กับทุกท่านนะครับได้เห็นภาพว่ามันมีลักษณะของการลงทุนที่เกี่ยวโยงกับความยั่งยืนเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงกับการสร้างผลตอบแทนอย่างไร
5: โอเค
4: นะครับ
5: ขอบคุณครับอาจารย์ลุงเกียรติก็ขออนุญาตเกริ่นถึงที่มาที่ไปของโครงการวิจัยนี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งก็ได้มีโอกาสนะครับทำงานร่วมกับรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ทิตยานันท์นะ
4: ครับ
5: ที่มอนเรย์สวนนะครับแล้วก็ดร.ศิริยศนะครับสุธานนท์นะครับที่หลักทรัพย์ประเทศไทยได้รับทุนสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน CDF นะครับแล้วก็รับรองโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งเขาก็มีความสนใจครับว่าเวลาเราปกติบริหารกองทุนรวมเนี่ยก็ต้องมีการคัดกรองหุ้นใช่ไหมคร
4: ับ
5: ตามธีมต่างๆแล้วก็จะมีการคัดกรองอย่างไรเพื่อให้ผลตอบแทนดีขึ้นได้บ้างซึ่งในช่วงที่ผ่านมาการลงทุนในหุ้นยั่งยืนหุ้น ESG พวกนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งกองทุนไทย ESG Fund นี้ขึ้นมาเป็นต้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าจะมีวิธีในการคัดกรองหุ้นนะครับโดยที่คำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG พวกนี้เนี่ยนะครับแล้วทำให้ผลตอบแทนดีขึ้นได้บ้างไหม
4: ได้
5: เราเคยคู่ถึงเรื่อง Factor Investing กันบ้างนะครับในตัวรายการนี้ก็จะขอรีแคปทุกท่านฟังอีกครั้งในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเรื่องนี้คนรู้จักมากขึ้นเยอะโดยเฉพาะในยุคที่เราคุ้นเคยกับเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดย AI มาช่วยแล้วนะครับช่วงหลังเราจะพูดถึงเรื่องควอนต์กันเยอะนะ quantitative investing การลงทุนเชิงปริมาณซึ่งคัดกรองหุ้นนะครับโดยสัญญาณเชิงปริมาณจากตัวเลขเป็นต
4: ้
5: นหุ้นที่ขนาดเล็กขนาดใหญ
4: ่
5: หุ้นที่อัตรากำไรสูงต่ำหุ้นที่มีการเติบโตของสินทรัพย์ค่อนข้างค่อยเป็นค่อยไปหรือ aggressive หรือว่าหุ้นที่ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นต้นทั้งหมดพวกนี้จริงๆเราใช้ชื่อว่า factor investing เพราะว่าความแตกต่างของหุ้นที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยมันเหมือนก็เป็นปัจจัยเนาะปัจจัยที่สามารถใช้จำแนกนะครับกลุ่มของสินทรัพย์กลุ่มของหุ้นได้ว่ากลุ่มที่ขนาดเล็กกลุ่มขนาดใหญ
4: ่
5: กลุ่มอัตรากำไรสูงกลุ่มอัตรากำไรต่ำเนี่ยเขามี performance แตกต่างกันหรือไม่แล้วมันก็เป็นงานวิจัยที่นักวิชาการให้ความสนใจมาเป็นหลายสิบปีแล
4: ้
5: วว
4: ่
5: าปัจจัยพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการลงทุนหรือเปล่าในกราฟตัวนี้ก็เป็นกราฟที่แสดงให้เห็นเนาะอาจารย์ว่าตัวปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่เราสามารถใช้คัดกรองคุณได้เนี่ยนะครับในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับตุลาคม2015ถ
4: ึ
5: งธันวาคม2025เนี่ยนะครับมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงบ้างอย่างเช่นหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นปรับตัวต่อเนื่องพวกนี้ได้คุณโมเมนตัมถ้าท่านลงเงินเป็น1บาทประมาณ10ปีที่ผ่านมานี้นะครับจะขึ้นเป็น2บาท40ตังค์แต่ถ้าเกิดลงในตลาดนะครับก็จะมีขึ้นลงบ้างในช่วงที่ผ่านมา10ปีมีความผันผวนเยอะลงไว้บาทนึงกลายเป็นบาท13สตางค์
4: ครับ
5: นะครับมีบางเส้นก็ความผันผวนสูงบางเส้นความผันผวนต่ำพวกนี้คือตัวอย่างของแฟกเตอร์ซึ่งเราจะนำมาพูดถึงในการลงทุนประมาณนี้นะครับ
4: ก็เดี๋ยวสโลว์ดาวน์นิดนึงนะฮะ
5: ได้
4: เพราะว่าทางท่านผู้ฟังนะครับก็ต้องทำความเข้า

0: ใจก่อนนะครับว่าความหมายของคำว่าแฟกเตอร์นะครับที่เราพูดถึงคือการหาพารามิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับในการที่จะไปจับกลุ่มของหลักทรัพย์หรือหุ้นนะครับว่ากลุ่มนี้นะครับจะอยู่ในแฟกเตอร์กอไก่ไหมหรือว่าหุ้นตัวนี้จะอยู่ในแฟกเตอร์ขอไข่ทีนี้เราก็จะมีลักษณะของการจับกลุ่มนะครับที่เป็นพื้นฐานที่นักวิชาการเนี่ยได้ศึกษามาแล้ว ในระดับหนึ่งอย่างเช่นที่เมื่อกี้อาจารย์คณิตได้พูดถึงคำว่าโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมเนี่ยก็คือเป็นการจัดกลุ่มว่าถ้าหุ้นตัวไหนนะครับมันมีเทรนด์นะครับขาขึ้นมานะครับนะสักระยะหนึ่งตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเราก็จะบอกว่าหุ้นตัวนี้เรียกว่าเป็นหุ้นโมเมนตัมถ้าเกิดเราเข้าไปซื้อที่ปลายแถวเราก็อาจจะยังได้ผลตอบแทนต่อเพราะมันยังมีโมเมนตัมต่ออ
1: ย่างในกรณีเราใช้1ปีแล้วนะ1ปีที่ผ่านมาหุ้นนี้เป็นขาขึ้นอ่ะงั้นลองเลือกได้ไหมเราจะตกรถหรือเปล่า
0: โอ้โห
1: โดยเฉลี่ยนะก็ยังไปต่อได
0: ้อือย่างนี้นี่ก็เป็นการยืนยันผมว่าถ้าอาจารย์คณิตพูดว่าคำว่าโมเมนตัมของอาจารย์คณิตคือ1ปี
1: ครับ
0: โหผมว่านักลงทุนเพราะว่าส่วนใหญ่นักลงทุนก็จะรู้สึกโหหุ้นขึ้นมาแล้ว1ปีอ่ะเพราะฉะนั้นปีนี้น่าจะไม่ขึ้นต่อก็อาจจะไม่ได้ลงทุนต่อแต่ถ้าเกิดเป็นผลงานวิจัยนะครับของหุ้นไทยนะครับที่อาจารย์คณิตกับทีมงานเนี่ยได้ศึกษาก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าถึงแม้ว่าโดยเฉลี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนโดยเฉลี่ยนะ
1: ไม่ใช่ทุกตัว
0: ใช่ อันนี้คือคำพูดหนึ่งที่เวลาท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังงานวิจัยไปแล้วเราจะมักจะเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยพอเอาอย่างนี้กันฉันก็เห็นหุ้นตัวนี้ทำไมมันผิดจากที่อาจารย์พูด
1: ผมก็ขอบคุณที่เล่าเรื่องให้ฟังเพราะว่าการคัดกรองหุ้นด้วยวิธีแฟกเตอร์นะครับเป็นการคัดกรองเข้าใส่พอร์ตใส่ตะกร้าตะกร้าแล้วกันเราไม่ได้บอกหุ้นตัวนี้ขึ้นแล้วจะขึ้นต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดเรามีตะกร้าที่มีหุ้นลักษณะคล้ายๆกันมากองรวมกันแล้วเนี่ยบางตัวเป็นไปตามที่เราคาดการณ์บางตัวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะมี คนที่เป็นไปตามคาดการณ์มากกว่าไป
0: จะได้เน้นย้ำว่าเวลาท่านฟังอันนี้ไปแล้วเนี่ยเห็นกราฟนี้ไปแล้วนะครับก็อาจจะอยากจะไปสร้างการลงทุนของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเกิดมีจำนวนหุ้นในตะกร้าของตัวเองน้อยเกินไปแล้วมันจะไม่ได้ผล
1: เป็นเรื่องบางตัวมาน
0: ะครับตามที่เกิดขึ้น
1: ตะกร้าเราเป็น10ตัวเลยนะตะกร้าหุ้นแบบเป็นบางตะกร้าเป็นร้อยเลย
0: ทีนี้ทุกคนได้เข้าใจแล้วว่าแฟกเตอร์เนี่ยคือการคัดกรองหุ้นตามไครทีเรียหนึ่งๆแล้วเราก็ดูซิว่าผลการดำเนินงานในอนาคตจะเป็นอย่างไร
1: ที่สำคัญไครทีเรียนั้นเป็นเชิงปริมาณนะ
0: ครับผม
1: หมายความว่าอะไรก็ตามที่เป็นตัวเลขวัดได้วัดค่าสูงค่าต่ำได้ใช้จำแนกคัดกรองเข้าตะกร้าได้หมดนะครับเราใช้คำว่าแฟกเตอร์เพราะว่ามันคือปัจจัยที่วัดได้เป็นเชิงปริมาณนี่แหละดังนั้นที่มาที่ไปว่าทำไมเราพูดถึงคำว่าควอนต์ก่อนหน้านี้คนที่ได้ถีบแล้วว่าเชิงปริมาณการลงทุนเชิงปริมาณแปลงสินทรัพย์แปลงหุ้นเป็นตัวเลขประเภทที่เราคิดว่าเลขนี้ดีชอบเลือกหน่อยซึ่งจากเรื่องความยั่งยืนมีตัวเลขไหม
0: เรื่องความยั่งยืนเนี่ยมีไหมถามผมก็ต้องบอกว่ามี
1: ครับ
0: นะครับก็คืออันนี้คือเรากำลังจะวกมาเรื่องของการสร้างแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนแล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะมาคัดกรองหุ้นว่าหุ้นตัวนี้นะคือหุ้นที่ยั่งยืนสูงหุ้นตัวนี้คือหุ้นที่ยั่งยืนต่ำเนี่ยโอ้มีหลายวิธีการเลยอาจารย์คณิตอย่างเช่นวิธีการที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นคอมมอนอันนึงเลยก็คือบอกว่าใช้ ESG rating สิ
1: โอเค
0: อย่างเช่นว่าหุ้นตัวนี้ได้ ESG rating 5ดาวตัวนั้น3ดาว4ดาว2ดาวเราก็ได้กลุ่มแล้วซึ่งไอ้กลุ่มนี้มันก็อาจจะไดนามิกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนาะเพราะว่ามันจะมีการรีวิว ESG rating อยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: อันนี้คือวิธีการหนึ่งนะผมยังไม่ได้บอกว่าอาจารย์คณิตใช้แบบไหนอันนี้คือแบบหนึ่งหรือแบบที่สองคำว่า ESG คำว่าหุ้นที่ยั่งยืนเราอาจจะไปดูไส้ในเลยก็ได้เช่นเราไปดูเลยว่าเขาปล่อยคาร์บอนมากี่กิโลกรัมกี่ตันต่อปีเทียบกับรายได้เป็นอย่างไรเขาปล่อยน้ำเสียเขาใช้น้ำขนาดไหนคือโอ้โหไปดูเป็นลายอินดิเคเตอร์เลยคืออินดิเคเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมอินดิเคเตอร์ด้านโซเชียลแล้วเราก็ไปจับมาแบบเหมือนเอาหุ้นมาแร้งกันเลยนะครับว่าตัวไหนเนี่ยสิ่งแวดล้อมเขาดีเลิศในเชิงอินดิเคเตอร์นะนี่ไม่ได้เอาเรตติ้งแล้วนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับหรือบางครั้งผมสมมุติผมจินตนาการมาเป็นแบบที่3ก็ได้จางคณิตอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการมารีเช็คกันว่า1ปีที่ผ่านมาเกิดคอนโทรเวอร์ซี่หรือเปล่าถ้าเกิด1ปีที่ผ่านมาเกิดคอนโทรเวอร์ซี่ไม่ลงทุนหุ้นพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดแล้ว มันมี ESG rating ผ่านเกณฑ์มินิมัมอ่ะลงทุนได้
1: มีวิธีเยอะแยะมากซึ่งทั้งหมดสามารถคิดเป็นกติกาได้

0: ใช
1: ่
0: บางอันเป็นคะแนนนะสามารถมาเรียงกันได้เลยซึ่งในงานศึกษาเนี้ยเราจะเลือกคะแนนที่เรียงกันได
1: ้
0: เพื่อทำให้เราสามารถจัดความแตกต่างได้อย่างมีเรียกว่าหลายระดับหน่อยนะ
1: ครับ
0: เราพยายามทำนั้นดูซึ่งคะแนนมีหลายเจ้ามากเลยนะครับเราก็คัดเลือกมาเจ้าที่มีคะแนนที่เราเข้าถึงได้หน่อย
1: ครับผม
0: นะแล้วก็มีตัวการพูดถึงค่อนข้างเยอะด้วย
1: ซึ่งก็คือ
0: LSEG ซึ่งก็คือบางท่านอาจจะคุ้นเคยในชื่อ Refinitiv
1: ครับผม
0: ก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยในบริษัทนี้
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็คือขึ้นอยู่กับใครถือหุ้นมั้ง
0: ใช่ๆว่าผู้ถือหุ้นเปลี่ยนหรือเปล่าถ
1: ู
0: กต้องเลยครับ S&P ที่ไม่ใช่มีแต่ของอร่อยแต่เป็น Standard & Poor's Rating Company อยู่แล้วซึ่งเขานะครับจัดลำดับนอกจากพวกคุณกู้แล้วเนาะเขาก็ยังมีเป็นการจัดลำดับบริษัทเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนด้วยสุดท้ายกับ Bloomberg
1: ครับ
0: คะแนน3เจ้า3ค่ายเลยนะครับ
1: อาจารย์คณิตเวลาวิเคราะห์แยกวิเคราะห์ไหมหรือเบลนด์มันรวมกัน
0: เ
1: วลาสร้างตะกร้า
0: ขอบคุณมากที่ถามเรื่องนี้ตอนเริ่มต้นเราจะพยายามว่าถ้าคะแนนแต่ละเจ้าใช้แล้วเนี่ยคะแนนเขาเอาแต่ละเจ้ามาใช้มีผลแตกต่างหรือเปล่าแล้วตอนเป็นหลังๆของสตูดี้เราจะลองดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเอาเข้ามาผสมกันล่ะเราจะได้เห็นหลายมิติมากขึ้นแล้วบางครั้งนะอาจารย์บริษัทนี้นะบริษัท A เนาะ S&P cover
1: ครับผม
0: แต่ LSEG เป็น cover ทำให้เวลาเราพูดถึงว่าหุ้นที่ถูก cover เนี่ยจริงๆในท่านที่ดูใน YouTube จะเห็นมีกราฟอยู่เนาะแต่ว่าบริษัทเนี่ยมีเป็นหลักร้อยเลยนะที
1: ่
0: ถูก cover อยู
1: ่
0: ว่าแต่ร้อยหุ้นที่ว่าเป็นร้อยหุ้นตัวเดียวหรือเปล่าไม่เสมอไปบางทีมี overlap บ้างไม่ overlap บ้างดังนั้นการที่เรานะครับเอาคะแนนของหลายเจ้ามาใช้ประกอบกันเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ตัวเรียกว่ากลุ่มบริษัทที่เราจะวิเคราะห์ในแตกต่างกันไปแต่เบื้องต้นเราแยกก่อนแยก3ทาง
1: โอเคแล้วอาจารย์ขอถามก่
0: อ
1: นแล้วอาจารย์ look back คะแนนกี่ยังไงฮะเพราะว่าบางครั้งสมมติเราลุกแบ็กหลายปีหรือลุกแบ็กปีเดียวหุ้นตัวหนึ่งก็อาจจะมีสกอร์ขึ้นๆลงๆได
0: ้เอาแค่ของปีนั้นเลย
1: ปีล่าสุด
0: ใช่ไม่ได้แบบมีบางที่อย่างที่อาจารย์รุ่งเกียรติบอกนะบางที่เขาขึ้นแล้วเขาลงเราจะเอาไงเอาคะแนนล่าสุดหรือคะแนนเฉลี่ยไหมสตัดดี้เราใช้คะแนนล่าสุดก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: โอเคซึ่งเราจัดยังไงเราก็จะแบ่งหุ้นของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับกล่องนะสองคูณสองทั้งหมดที่เราสามารถเลือกลงทุนได้
1: คือสูงต่ำสูงต่ำ
0: ใช่แล้วสูงต่ำส
1: ู
0: ง
1: ต่ำเลย
0: ใช่คะแนน ESG สูงคะแนน ESG ต่ำนะครับแล้วก็คะแนนพวกจะเป็นค่าอัตรากำไรหรือว่าการปรับตัวราคาขึ้นย้อนหลังโมเมนตัมสูงหรือต่ำนะครับแบ่งเป็น4กล่องเน
1: า
0: ะแล้วก็เอาหุ้นในแต่ละกล่องพวกนี้มาลองวิเคราะห์กันดูอย่างถ้าเกิดเราคิดว่าถ้าเกิดคะแนน ESG จะช่วยได้นะครับหุ้นบางลักษณะเนี่ยเขาดีอยู่แล้วเช่นหุ้นกำไรสูงก็ควรจะกำไรดีถ้าหุ้นกำไรสูงแล้วเป็นหุ้น ESG ด้วยล่ะจะดีขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็มีการจัดหุ้นตามแต่ละการเลือกหุ้นเข้ากล่องมาเปรียบเทียบกันดู
1: โอเคแล้ว
0: มาลองอินสตาแกรม
1: แป๊บนึงครับจางคณิตเนี่ยในมิตินึงก็คือเราจะมีหุ้นที่คะแนนดีหรือเปล่าในเชิง ESGกับอีกไม่ติดหนึ่งที่อาจารย์คณิตบอกแฟกเ
0: ต
1: อร์แล้วไอ้แฟกเตอร์ในเชิง performance เนี่ยเอาตัวไหนฮะหรือมีหลายตัวครับ
0: เราเลือกมาเบื้องต้นประมาณ4ตัวนะครับเราเลือกหุ้นที่อัตรากำไรสูงนะครับหุ้นที่มีราคาเทียบกับตัว book value เนี่ยไม่สูงมากนะพวกนี้เรียก value stocks นะครับหุ้นที่การเติบโตของสินทรัพย์ไม่ได้ aggressive มากนะพวกนี้เรียกเป็น conservative stocks เนาะแล้วก็หุ้นที่ปรับตัวเยอะโมเมนตัมเนี่ยอาจารย์ลุงเกียรติบอกก่อนหน้านี
1: ้ okay.
0: จริงๆมันมีอีกแฟกเตอร์ด้วยนะอาจารย์เรื่องไซส์แต่ว่าเราไม่เลือกไซส์เพราะว่าในความจริงแล้วหุ้นที่มีคะแนนพวกนี้เป็นหุ้นใหญ
1: ่ okay.
0: เราไม่สามารถหาหุ้นไม่ใหญ่มากในหุ้นใหญ่ได้ง่ายขนาดนั้นเราเลยจำเป็นจะต้องละตัวมิติเกี่ยวเรื่องขนาดออกไปนะครับเพ
1: ื่
0: อให้ในตะกร้าของเราเนี่ยมีหุ้นที่จำแนกได้มากพอผลสรุปคร่าวๆเลยหลายปัจจัยที่คัดกรองมาปัจจัยที่ทำให้คัดกรองได้ดีสุดก็คือหุ้นที่กำไรนะครับคะแนน ESG สูงก็ทำให้ performance ดีขึ้นตามไปด้วย profitability เอากราฟให้ดูก่อนกราฟข้างล่างนะครับหุ้นที่กำไรสูงผลตอบแทนดีไหมเอาจริงๆนะอาจารย์ถ้าเกิดคัดกรองหุ้นกำไรสูงผลตอบแทนดีหรือเปล่าไม่ได้ดีทุกช่วงนะกราฟข้างล่างเส้นสีเทาเนี่ยคือเรื่องนั้นจะมีช่วงประมาณปี2ปีให้หลังที่มีดีอยู่บ้างแต่ส่วนมากจะ flat นะครับแล้วก็ถ้าเกิดหุ้นที่ ESG ดีล่ะเป็นยังไงบ้างเส้นสีเหลืองตรงกลาง
1: ครับผม
0: นะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นที่ทั้งกำไรดีและ ESG สูงด้วยนี่อาจารย์อันบนสุดเลยสีน้ำเงินเราใช้คำว่า dual screen คือเรากรองด้วย2ตัวแปร2ปัจจัย ESG สูงกำไรดีนะครับ performance ดีแต่ทีเนี้ยโอเคเรากำลัง walk performance วัดจากการที่ผมใส่เงินเป็น1บาทจบลงที่กี่บาท
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าระหว่างทางเป็นยังไงมีความผันผวนหรือเปล่านะครับแล้วก็

0: การที่ performance ดีที่ว่าเนี่ยนะครับเราสามารถอธิบายผลตอบแทนได้ไหมว่ามาจากไหน
1: ครับผม
0: เราก็จะมีหลายวิธีนะครับวิธีเราแบ่งไปขั้นๆก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ขั้นแรกก่อนเลยนะครับการที่หุ้นที่คะแนน ESG สูงและกำไรสูงด้วยเนี่ยนะครับเราแตกองค์ประกอบมาจากไหนบ้างอย่างแรกเลยก็มาจากการที่หุ้นกำไรดีก็มีผลตอบแทนดีในระดับหนึ่งแต่ส่วนที่ไม่สามารถอธิบายต่อได้คือหุ้นที่ESG ดีด้วย
1: ครับผม
0: performance สีใหม่ก็แท่งทางขวาตรงกลางสีน้ำเงินครับอันถัดมาเนี่ยจะต้องอธิบายยังไงดีล่ะเราพยายามดูว่าถ้าเกิดเราเคยพูดถึงพวก capital asset pricing model เนาะในตัวรายการนี้ซึ่งความหมายก็คือว่าถ้าเราจะวัดว่าผลตอบแทนสูงหรือไม่เนี่ยนะครับเราคงต้องดูเรื่องความเสี่ยงอะไรพวกที่เป็นต้นประกอบด้วยว่าถ้าหุ้นเสี่ยงสูงผลตอบแทนควรสูงตามไปด้วย
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็พยายามจะลองเอาตัวปัจจัยพวกนั้นน่ะเอาเรื่องความเสี่ยงมาลองจับดูซิว่าเราเลือกหุ้นพวกนี้จริงๆเป็นหุ้นเสี่ยงสูงหรือเปล่าแล้วพยายามอธิบายก็อธิบายได้บ้างในระดับหนึ่งแต่ว่าปรากฏว่าก็ยังมีส่วนอธิบายไม่ได้อยู่
1: ครับผม
0: หมายความว่าการคัดกรองหุ้นลักษณะนี้จริงๆก็สามารถได้ performance ดีขึ้นโดยตัวเขาเองอันนี้เราเรียกว่าอัลฟาในตอนที่เล่าเรื่องพวกนี
1: ้
0: เป็นยังไงเราคิดว่าจะมีผลมากกว่านี้เนาะแต่ปรากฏว่าเราก็พบผลนะครับในเรื่องของการคัดกรองตามกำไรมากกว่า
1: ก็คือเดี๋ยวเอาสรุปง่ายๆก่อนนะนะครับก็คือประเด็นถัดมาก็คือจากผลตอบแทนที่เราเห็นจากทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นผลตอบแทนที่เกิดจากการที่มี ESG ความยั่งยืนสูงขึ้นมากไหม
0: ใช่
1: ครับจริงๆแล้วผมก็มองว่ามันก็ถือว่ามากนะ
0: เยอะเลยไปดูกราฟก่อนหน้านี้นะ
1: แล้วก็คือพวกนี้มัน impact มันน่าจะมาจาก ESG ในระดับนึงแต่ว่าก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าด้วยความที่หุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นขนาดใหญ
0: ่
1: นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราประเมินว่ามันจะสร้างเอลฟาได้หรือเปล่าเนี่ยก็ยอมรับว่าผลหลงเหลือ เดี๋ยวก็ต้องบอกก่อนว่าเอลฟาหมายถึงผลตอบแทนที่มันเอาชนะตลาดได้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกต้องยอมรับว่าหุ้นเหล่านี้นะครับมันก็อาจจะหลงเหลือเอลฟาไม่มากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะเขาเป็นก็ห
0: ุ้
1: นเป็นขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจไทยอยู่แล้วนะครับนะ
0: ซึ่งเราก็พยายามดูเนาะที่อาจารย์ลูกเกียรติพูดมาว่าเอ๊ะถ้าผลตอบแทนที่ดูดีขึ้นเนี่ยจากกราฟเนี่ยเหมือนกับว่าหุ้นกำไรสูง performance ไม่ได้ดีโดยธรรมชาติ
1: ครับผม
0: performance ที่ดูดีน่าเป็นหุ้นที่ ESG มากกว่
1: า
0: พอ2อย่างประกบกันโอเคดูดีขึ้นแต่จริงๆมาจากเรื่อง ESG หรือเปล่าถ้าดูแค่ ESG อย่างเดียวเนี่ยจริงแล้ว evidence ที่ผ่านมานะครับที่เราเคยวิจัยกันมาเรามักจะพบว่าหุ้น ESG สูงผลตอบแทนไม่ได้สูงมากแต่ลองไปดูแล้วเนี่ยเราจะวิจัยในช่วงประมาณ2020ต้นๆถ้าเกิดมาดูกราฟตรงนี้อาจารย์นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราดูเฉพาะแค่ช่วง2020ต้นๆเนี่ยเส้นสีเหลืองอ่ะที่เป็น ESG อ่ะเค้าค่อนข้างแบนนะ
1: ครับผม
0: แต่พอหลัง2020ขึ้นมาเนี่ยสูงขึ้นนะ
1: ครับผม
0: นะครับเรื่องการที่ดูว่าหุ้นที่ ESG ดีผล performance ดีหรือไม่เนี่ยจริงๆช่วงหลัง2020เป็นต้นมาเนี่ยภาพค่อนข้างเปลี่ยนเลยซึ่งงานนี้เราพบตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยสนใจนะครับว่าเข้ามาดูว่าเฮ้ยถ้างั้นมาดูเรื่อง ESG factor เนี่ยนะครับผลของเรื่อง ESG factor ว่าลงทุนหุ้น ESG สูงในช่วงที่ผ่านมามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อะไรอธิบายได้บ้าง
1: ครับผม
0: แต่ก่อนถึงตรงนั้นผมขอแล้วอันนั้นลูกเกดเล่ามาให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วว่าเราดูคะแนนแบบไหนบ้างอันนี้ขอเอาคะแนนของตัว S&P มาให้ดูเนาะนะครับเจ้าอื่นก็ผลคล้ายผลก็แตกต่างได้บ้างแต่ถ้าเกิดเอาผลมารวมกันเนี่ยถ้ามีหลายคะแนนเนี่ยนะครับสิ่งที่เรามักจะเห็นกันก็คือว่าจริงๆแล้วเรตติ้งที่ได้มาของแต่ละบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้อะกรีขนาดนั้นบางค่ายให้คะแนนสูงบางค่ายคะแนนต่ำเกิดดิสแกรีเมนต์ขึ้นมาได้นะครับมีงานวิจัยที่เขาพูดที่เหมือนกันว่าการที่หุ้นบางตัวมี agreement สูง agreement ต่ำพวกนี้นะครับมันมีอะไรที่เราเรียนรู้ได้หรือเปล่า อย่างอาจารย์วสินที่อยู่ภาควิชาของเราเนี่ยนะครับก็มีงานวิจัยที่เอาคะแนน ESG เนี่ยมาลองดูซิว่าในตัวคะแนนที่ให้เหมือนให้ต่างที่ว่านี้ถ้าเราคิดว่าบางส่วนที่ต่างอาจจะมาจากการที่ต่างเดมิเนสสำคัญ บางส่วนที่ต่างอาจจะต่างจาก noise ที่เหมือนกับมันมีเหตุผลปัจเจกบางประการที่ไม่มีสาระสำคัญหรอกพยายามจะ extract มาเฉพาะที่เป็น signal ออกจาก noise เนี่ยเรา performance ของหุ้น ESG ดีขึ้นหรือเปล่าเขาพบว่าดีขึ้นนะครับแล้วเราลองทำคล้ายๆกันบ้างแต่วิธีในการทำอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเท่าของอาจารย์เขาเราก็ใช้วิธีเอาคะแนนของหลายค่ายมาเนี่ยนะครับมาปรับให้อยู่บนฐานเดียวกันก่อนเพราะว่าสเกลเขาบางทีไม่เหมือนกันเนาะคะแนนแบบบางคนแบบโหหลักแบบเกือบถึงร้อยอย่างเงี้ยบางคนคะแนนต่ำกว่านั้นแล้วก็พยายามปรับให้อยู่บนฐานเดียวกันก่อน แล้วก็เอาคะแนน

0: มาประกบกันเป็นค่าเฉลี่ยระหว่างหลายเจ้านะครับก็ทำให้เราสามารถนะครับมีเป็นเรียกเป็น composite score เนาะ
1: ครับ
0: คะแนนผสมได้สิ่งที่พบก็คือว่าเวลาใช้คะแนนผสมแล้วเนี่ย performance ก็ดีขึ้นรวมถึงคะแนนผสมถ้าเกิดเอามาใช้วิเคราะห์นะครับเป็น ESG แล้วกันเนาะว่าคัดคะแนน ESG สูงตามคะแนนรายเจ้าหรือคะแนนผสมเนี่ยผมพาดูแท่งตรงนี้กันนะ C2 หมายถึงว่าเป็นผสมจาก2เจ้า
1: ครับผม
0: นะครับแท่งตรงนี้ยาวที่สุดเลยใช้คะแนนของหลายเจ้าประกอบกันในการเลือกหุ้นนะครับแล้วก็มีนัยสำคัญด้วยนะหมายถึงว่าเราพยายามอธิบายแล้วว่าเฮ้ยเราไปเลือกหุ้นใหญ่หรือเปล่านะเราไปเลือกหุ้นที่แบบโมเมนตัมดีหรือเปล่าพวกนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์ลูกเกียร์บอกค่าอัลฟาก่อนหน้าเนี่ยมีค่าอัลฟานะนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งถ้าดูตามนี้นะครับก็จะเห็นว่าเออมันช่วงปี2020เนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนกับเป็นเปลี่ยนผ่านอะว่าหลังจากช่วงโควิดขึ้นนะหุ้นที่เป็น ESG ดู performance ดีขึ้นนะครับเทียบกันก็นี่เป็นผลที่พบแล้วก็มีประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจที่อาจจะต้องมานั่งรีวิสิตกันต่อว่าเราอาจจะเคยคิดว่าลงทุนหุ้น ESG performance เนี่ยไม่ได้สูงนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรามอง ESG ยังไงทั้งงานที่อาจารย์วสินทำแล้วงานที่ทำเนี่ยก็พบไม่เห็นว่าวิธีในการวัดเนาะว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมีผลนะต่อการจำแนกว่าบริษัทหรือว่าการลงทุนลักษณะไหน performance ดีหรือเปล่า
1: ครับทีนี้ก็ผมว่าผลลัพธ์เนี้ยเป็นผลลัพธ์ที่จริงๆแล้วสามารถอธิบายได้ด้วยหลักเหตุและผลนะนะครับที่ทุกคนเนี่ยมักจะไม่เชื่อเหตุและผลนี
0: ้
1: นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเวลามองเข้าไปในตลาดหุ้นเรามักจะถูกภาพของการเก็งกำไรภาพของการลงทุนระยะสั้นการลงทุนตามข่าวเนี่ย หรือการลงทุนตามธีมอินดัสทรีบางอย่างทำให้มันเลยปกคลุมประเด็นอื่นๆไปหมดเลยแล้วเราก็คิดว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันไม่น่าที่จะมีใครเห็นคุณค่าหรือว่ามันไม่น่าที่จะออกมาอยู่บนพื้นฐานนะครับของงบการเงินหรือว่าของราคาหุ้นนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็คิดว่าการที่เราเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยมีเอาท์เพอร์ฟอร์มสำหรับหุ้นที่มี ESG สูงเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าบริษัทที่เขาใส่ใจเรื่องความยั่งยืนเนี่ยนะมันหมายถึงเป็นบริษัทที่ใส่ใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพราะจริงๆแล้วความยั่งยืนก็คือความเสี่ยงนะครับหมายความว่าอะไรก็คืออาจจะระมัดระวังมากในเรื่องของการทำให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้มีข้อเสียหายด้านกฎระเบียบด้านกฎหมายนะครับหรือการโฆษณาบริษัทเหล่านี้ก็อาจจะมีการโฆษณาที่ระมัดระวังกว่า
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยบริษัทเหล่านี้อาจจะพยายามประหยัดพลังงานพยายามที่จะลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองนะครับตรงนี้คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่บางครั้งเนี่ยทำไปในวันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นผลทันทีแต่มันก็เหมือนกับเป็นสิ่งเล็กๆที่สะสมพอมันสะสมไปเรื่อยๆแล้วพอเรามองไปยาวๆมันจะเริ่มเห็นความต่างของไอ้ความสะสมที่มันแตกต่างกันระหว่างหุ้นที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนนะผมว่าภาพนี้ก็เป็นภาพที่สะท้อนแล้วก็ยืนยันได้ดีนะนะครับว่าวันนี้ก่อนที่เราจะลงทุนนะครับใครที่เดี๋ยวสำคัญไม่ควรจะดูเฉพาะแค่ governance อย่างเดียวละ
0: ครับ
1: นะครับควรจะดูทั้งมิติของสิ่งแวดล้อมสังคมว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีการระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาในประเด็นเหล่านั้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดบริษัทไหนนะครับใส่ใจเรื่องตรงนี้ค่อนข้างมากเราก็ถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราก็สบายใจได้อะว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น global warming ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง disruption ประเด็นอื่นก็เชื่อว่าบริษัทเหล่านี้น่าจะปรับตัวทัน
0: งานอันนี้คือสิ่งที่
1: ต้องให้เราสื่อให้ออกว่าเรื่องของความยั่งยืนมันคือเรื่องของการปรับตัวจริงๆแล้วถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นบริษัทที่แบบ resilience นะครับแล้วก็พยายามหา growth opportunity ในสิ่งที่ปลอดภัยยั่งยืนและถูกกฎหมายแล้วกัน
0: เนาะครับก็อันนี้เป็นผลที่ได้มาจากงานวิจัยที่รับการสนับสนุนนะครับจากทั้ง2หน่วยงานนี้นะครับก็เลยอยากจะขอมานำเล่าให้ทุกคน

0: ได้แล้วก็รับความเห็นอาจารย์รุ่งเกียรติในฐานะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง sustainability ด้วยนะครับ
1: ได้ครับก็สำหรับวันนี้ครับเวลาจบลงแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมเข้าไปติชมรับชมคอมเมนต์กับเราได้นะครับที่ YouTube
0: ครับ

0: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นความร่วมมือกันกับรายการคลินิก 101.5 และสภากาชาติไทยนะคะก็จะมีคุณหมอนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำด้วยซึ่งวันนี้มีอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเรื้อรังกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ค่ะแม้ปัจจุบันนี้นะคะบางทีอาหารการกินมันสะดวกสบายแล้วก็ซื้อง่ายเหลือเกินนะคะบางทีอะไรก็อร่อยไปหมดนะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นนะคะกับแนวการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันด้วยอ้าวจะเป็นอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติค่ะจากวิทยากรของเรานั่นก็คือนายแพทย์ภูมิรพีคูวิสิตโสภิตค่ะหรือว่าคุณหมอเบเกอร์นะคะซึ่งขณะนี้คุณหมอภูมิรพีหรือคุณหมอเบเกอร์อยู่ในสายกับรันแล้วสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณรันแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆคนด้วยนะครับ
3: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณหมอเบเกอร์คะเราจะคุยกันถึงเรื่องโรคเรื้อรังกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาพูดถึงโรคเรื้อรังว่ามันมีโรคอะไรบ้างให้คุณหมอมาเล่านิดนึงได้ไหมว่าแหมคำว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีวิถีชีวิตหรือการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมเนี่ยที่มันแบบแตกต่างจากคนสมัยก่อนยังไงบ้างคะ
4: ด้วยเรื่องปัจจุบันนะครับวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ค่อนข้างเปลี่ยนไปหนึ่งอย่างแรกที่เราสังเกตได้ก็คือมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างเรานั่งมากขึ้นประกอบกับเราขยับตัวน้อยลงอาหารการกินก็จัดว่าหาซื้อได้ง่ายมากขึ้นครับโดยเฉพาะพวกอาหารหวานมันเค็มหรือพวกอาหารแปรรูปรวมถึงแบบไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันที่จะมีการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะครับซึ่งจะแตกต่างจากคนสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิงครับ
3: ค่ะทีนี้เดี๋ยวมาถามคุณหมอกันก่อนพอเขามีเรื่องของการแบบวิถีชีวิตที่มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะทั้งนั่งทำงานนานๆอยู่ในออฟฟิศนะคะนั่งอยู่ในออฟฟิศนานๆเลยบางทีส่งผลต่อการเป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยบางคนเนี่ยคือเรียกว่าใช้ชีวิตแบบแข่งขันเร่งรีบมากๆทั้งไปเรียนไปทำงานต่างๆบางทีอาหารเช้าก็ไม่ค่อยได้ทานบางทีอาหารฟาสต์ฟู้ดก็คือแบบซื้อง่ายขายคล่องมันเร็วดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนน้อยอย่างที่คุณหมอบอกแล้วมันส่งผลต่อการเกิดโรคเรื้อรังมาถามนิดนึงว่าแล้วคำว่าโรคเรื้อรังเนี่ยคือโรคอะไรบ้างอะคะ
4: สำหรับนิยามของโรคเรื้อรังนะครับปัจจุบันคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักโรคเรื้อรังอาทิเช่นโรคเบาหวานความดันไขมันในโลหิตสูงนะครับซึ่งโรคพวกนี้ครับก็จริงๆไม่ได้เป็นเรื่องของโรคผู้สูงอายุต่อไปเราเริ่มเห็นว่าคนอายุน้อยก็เข้ามาตรวจร่างกายแล้วก็ เป็นมาก

0: ึ้นโรคเรื้อรังในความหมายก็คือเป็นโรคที่สามารถเกิดได้กับคนในทุกวัยแต่เกิดจากปัญหาที่สะสมมาจากทีละเล็กทีละน้อยจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินต่างๆที่คุณรันแจ้งไปดังข้างต้นส่งผลทำให้เกิดเป็นโรคเหล่านี้ครับ
1: ค่ะซึ่งต้องบอกว่าพอพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะ you are what you eat นะคะคือต้องบอกว่าพอมันส่งผลให้กับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาก็คือโรคเรื้อรังต่างๆที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ถามคุณหมอนิดนึงโรคพวกเนี้ยมันส่งผลเขาเรียกว่าส่งผลอันตรายอ่ะกับชีวิตเราอ่ะมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ด้วยของความของโรคเรื้อรังนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าโรคเหล่านี้ความน่ากลัวของโรคพวกนี้ก็คือหลายโรคไม่ได้มีสัญญาณเตือนที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นถ้าความดันโลหิตสูงครับก็คือหลายคนจะไม่มีอาการเลยอย่างบางคนอายุน้อยเป็นวัยรุ่นแบบทำงานก็ไม่ได้มีอาการอะไรไขมันในเลือดสูงส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการเบาหวานในระยะแรกก็ไม่มีอาการเลยบางคนมีเพียงแค่แบบหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยหรือแบบเริ่มมาหาคุณหมอด้วยเพียงแค่ว่ามีเหนื่อยง่ายน้ำหนักลดที่ไม่ตั้งใจแต่สิ่งที่น่ากลัวนอกจากพวกโรคที่เราพบบ่อยก็ที่เจอบ่อยก็คือเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยมาพบคุณหมอก็คือเมื่ออาการของโรคแบบดำเนินไปจนถึงจุดที่อันตรายก็คือส่งผลกระทบกับหัวใจและหลอดเลือดทำให้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายผิดปกติใจสั่นหรือบางคนหมดสติซึ่งเราก็จะสังเกตได้นะครับว่าโรคพวกนี้เจอได้ทั้งคนอายุน้อยและคนอายุเยอะซึ่งในช่วงหลังนะครับเราก็จะพบว่าแบบเจอในคนอายุน้อยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเหล่านี
1: ้
0: ถามว่าจะพบเจอเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อคนที่ตรวจร่างกายเป็นประจำหรือว่ามาพบคุณหมอเมื่อมีอาการแล้วเท่านั้นครับเลยเป็นความน่ากลัวของโรคพวกนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณหมอเบเกอร์นะมาพูดถึงอาการเบื้องต้นหน่อยที่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังควรจะสังเกตนิดนึงว่าเอ๊ะอาการแบบเนี้ยมันคือโรคเรื้อรังหรือเปล่าทั้งเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงคือเมื่อกี้บอกว่าความดันโลหิตมักจะไม่ค่อยมีอาการสัญญาณเตือนคือเราต้องไปตรวจสุขภาพวัดความดันเนาะแต่ถ้ากรณีอื่นๆอย่างเงี้ยเราจะสังเกตได้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้มาทบทวนกันนิดนึงว่าเราเริ่มกังวลแล้วเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้เจาะเลือดไปมีอาการอะไรส่งผลบอกไหมหรือว่าไขมันในเลือดหัวใจหรือบางคนบอกช่วงนี้นะเส้นเลือดตีบในสมองค่อนข้างเยอะเลยคุณหมออาการแบบวิงเวียนศีรษะยืนๆอยู่เซยืนๆอยู่จะวูบอะไรเงี้ยเหมือนทรงตัวไม่อยู่อะไรแบบนี้เดี๋ยวให้คุณหมอมาเล่านิดนึงว่าเราจะมาสังเกตตัวเราเองได้ยังไงอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่มันดูเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้เลยครับก็อย่างโรคแรกนะครับคุณหมอขอพูดถึงเรื่องของโรคเบาหวานก่อนอาการที่ควรสังเกตและคุณหมอแนะนำกับผู้ป่วยหรือว่าประชาชนที่เข้ามาตรวจสุขภาพหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็จะเป็นปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนใช่ครับ อย่างบางคนมีลุกขึ้นมาตอนกลางคืนเพื่อที่จะปัสสาวะเพราะว่าแจ้งว่าแบบดื่มน้ำบ่อยซึ่งเป็นผลมาต่อเนื่องจากการที่เขาเป็นเบาหวานไม่รู้ตัวหรือบางคนบอกว่าเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียหรือว่าสิ่งที่สำคัญที่คนมักจะมองข้ามคือการที่มีแผลแล้วแผลของเขาหายช้าเช่นแจ้งว่าแบบโดนมีดบาดไปเหยียบของมีคมอะไรแบบนี้เป็นแผลเล็กๆล้มถลอกแล้วทีเนี้ยครับแผลมันหายค่อนข้างช้าแบบใช้ระยะเวลาเป็นสัปดาห์2สัปดาห
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นของเบาหวานนะครับแล้วก็อีกอย่างที่เจอได้บ่อยที่แนะนำก็คือถ้าเริ่มรู้สึกว่ามีตามัวเป็นช่วงๆแบบนี้ครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะมีเรื่องของภาวะเบาหวานไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเบาหวานระยะแรกอาจจะแทบไม่มีอาการเลยดังนั้นคนที่มีความเสี่ยงหรือว่ากังวลก็สามารถมาตรวจน้ำตาลก่อนได้ครับไม่ควรรอให้มีอาการ
1: แอบขออนุญาตแทรกคุณหมอนิดเดียวก่อนจะไปโรคอื่นๆถ้าสมมติมาตรวจน้ำตาลในเลือดค่ะคุณหมอมันมีข้อสงสัยนิดนึงเนาะบางคนเขาเจาะปลายนิ้วแบบตรวจเองที่บ้านหรือว่ามีที่รับตรวจพยาบาลมาเจาะปลายนิ้วอย่างเงี้ยอันนี้คือส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อดอาหารกันหรอกนะคะค่าเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะตรงไหมอยากถามคุณหมอว่ามันอาจจะมีเกินไปบ้างได้หรือเปล่าเผื่อทานอาหารมาแล้วทานน้ำหวานมาก่อนหน้านี้กับอีกประเภทนึงถ้าเราต้องไปเจาะเลือดแบบตรวจแบบสุขภาพเหมือน

0: คล้ายๆตรวจสุขภาพประจำปีคือเจาะเลือดไปเป็นหลอดๆแบบนี้อันนี้ต้องอดอาหารหรือว่าอดน้ำอดอาหารไหมคะแล้วถ้าอดต้องอดกี่ชั่วโมงมันถึงจะได้ค่าที่ถูกต้องจริงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้นะครับสำหรับการเรื่องของการเจาะเลือดต้องแจ้งก่อนว่าอย่างที่เราคุ้นชินนะครับมันจะมีเจาะเลือดน้ำตาลปลายนิ้วใช่ไหมครับเจาะปลายนิ้วก็คือ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่คุณหมอจะใช้เช่นสมมติผมไปเจอคนไข้นอนหมดสติอยู่ผมก็จะเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเพื่อวินิจฉัยแยกว่าในคนไข้รายนี้ครับมีภาวะน้ำตาลสูงหรือน้ำตาลต่ำซึ่งมันสามารถใช้ในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างบางคนนะครับมีเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วที่บ้านเขาก็จะเจาะเองบางท่านเจาะหลังทานอาหารบางท่านแบบยังไม่ได้ทานอาหารตื่นเช้ามาเจาะเลยค่าน้ำตาลก็จะแตกต่างกันซึ่งในประชาชนทุกคนทั่วไปนะครับหลังทานอาหารน้ำตาลในเลือดก็จะสูงอยู่แล้วมันตัวของน้ำตาลปลายนิ้วแต่ถ้าอย่างที่มาเจาะที่โรงพยาบาลนะครับคุณพยาบาลคุณหมอก็จะให้งดน้ำงดอาหารโดยเป็นงดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนเจาะเลือดแต่ว่าทั่วไปที่ทำง่ายที่สุดก็คือจะแนะนำให้อด8ถึง12ชั่วโมงแต่ระหว่างที่อดอาหารจะสามารถดื่มน้ำเปล่าได้ครับแล้วทีนี้นะครับพอมาที่โรงพยาบาลคุณหมอจะเจาะเลือดบริเวณข้อพับเพื่อนำไปตรวจตรงน้ำตาลในเลือดข้อพับนะครับก็จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยตรวจว่ามีภาวะเบาหวานหรือว่าเป็นระยะเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวานซึ่งจะแตกต่างจากน้ำตาลปลายนิ้วครับน้ำตาลปลายนิ้วใช้บอกในระยะสั้นๆต้องการแบบในช่วงแบบไม่กี่ชั่วโมงถึงหลักนาทีครับแต่ถ้าอดอาหารมา8ถึง12ชั่วโมงคุณหมอจะสามารถใช้ประเมินได้ว่าในพฤติกรรมที่ผ่านมาคนไข้หลัก6ถึง8เดือนหรือว่า 3-4 เดือนนี้แบบสามารถคุมอาหารคุมน้ำตาลได้ดีไหมใช่ครับผม
0: ทีนี้ค่ะพอพูดถึงเรื่องของการเจาะเลือดแล้วที่จะตรวจเช็คเบาหวานคุณหมอแบบอดอาหารมาแล้วนะ 8-12 ชั่วโมงแต่ดื่มน้ำเปล่าได้เนี่ยค่ามันต้องเลขอะไรคะถึงเรียกว่าเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็สำหรับคุณหมอจะใช้2ตัวเลขแรกคือฟาสต์บัตตูก้าหรือว่า FBS ตัวนี้ก็คือถ้าอยู่ในเกณฑ์1เกินน้อยกว่า100ก็จะจัดว่าปกตินะครับแต่ว่าถ้า100จนถึง125ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวานแต่ถ้าหลัง126ก็จะจัดว่าเป็นเบาหวานครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือต้องไปดูค่าตรงนี้ในการเจาะเลือด
1: ใช่ครับซึ่งก็ต้องมาเจาะเลือดแล้วฟังคุณหมออธิบายผลอีกที
0: อันนี้คือเบาหวานก่อนนะโรคแรกโรคถัดไปที่เป็นโรคเรื้อรังได้คืออะไรแล้วก็สังเกตอาการยังไงบ้างคะ
1: ครับสำหรับโรคถัดไปที่ขออนุญาตพูดถึงนะครับเป็นเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ก็คือคนไข้จะไม่มีอาการนะครับแต่ว่าพอผ่านมาสักพักด้วยการที่แบบเขาแบบไม่ได้รับประทานยาอาจจะแบบไม่ได้ตระหนักถึงว่าตัวเองแบบมีภาวะนี้อยู่พอความดันโลหิตสูงอยู่ในจุดที่มันสูงมากจนทำให้กระทบกับหลอดเลือดในบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายส่วนใหญ่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณสมองพอความดันมันสูงก็เลยทำให้บางคนมีเรื่องของอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะหรือว่ามีใจสั่นอะไรเหล่านี้ครับเลยเป็นสาเหตุที่แบบทำให้ปวดนะครับแล้วแบบบางคนพอปวดมากๆก็ทำให้ตาหมัวร่วมด้วยเหมือนกันครับ
0: แล้วมีโรคอื่นๆอีกไหมคะ
1: ผมขอพูดถึงอีกโรคหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญในคนไทยก็คือเรื่องของโรคไขมันในโลหิตที่สูงครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเช่นเดิมไขมันในเลือดสูงส่วนใหญ่ไม่มีอาการครับผู้ป่วยมักจะรู้จากการตรวจเลือดซึ่งในที่ผมเจอมาก็คือคนทำงานออฟฟิศสุขภาพดีแข็งแรงออกกำลังกายอะไรปกติบางท่านเป็นคนผอมหุ่นดีแบบไม่มีพุงไม่แบบลงพุงอะไรเลยแต่ว่ามาตรวจเลือดประจำปีก็พบว่าแบบมีไขมันในเลือดที่สูงโดยเฉพาะเมื่อปล่อยไว้นานๆ นะครับไขมันโดยเฉพาะไขมัน LDL หรือไขมันชนิดเลวมันอาจจะสะสมในผนังหลอดเลือดซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงโดยตรงที่ทำให้เกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคหลอดเลือดสมองครับ

0: เป็น HDL แปลว่าเป็นไขมันชนิดดีใช่ไหมคะ
1: LDL ใช่ครับ HDL เป็นไขมันชนิดดีครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นได้จากการออกกำลังกายครับผม
0: ทีนี้ค่ะหลายๆคนไม่อยากเป็นโรคเรื้อรังเนาะด้วยมันเกิดจากการพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้คุณหมอเบเกอร์เล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้าเกิดทุกคนอยากป้องกันตัวเองไม่อยากเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมต้องทำยังไงอะคะ
1: ได้เลยครับก็อย่างแรกนะครับคุณหมอแนะนำว่าอย่างแรกคือแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีก่อนนะครับต่อให้ไม่มีอาการหรือว่าไม่เคยตรวจหมอแนะนำว่าอยากให้ตรวจก่อนเพื่อที่เราจะสามารถวางแผนค้นหาความเสี่ยงก่อนที่จะกลายเป็นโรคหรือว่าถ้าสมมุติเราค้นหาโรคในระยะที่ยังสามารถจัดการได้ก็จะทำให้เราสามารถดำเนินการได้เร็วนะครับส่วนพฤติกรรมหรือว่าสิ่งพื้นฐานที่แนะนำให้ใส่ใจอย่างแรกได้แก่การดูน้ำหนักและติดตามค่า BMI หรือว่าจะเป็นรอบเอวก็ได้เพื่อดูว่าเรามีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนลงพุงหรือไม่อย่างที่สองดูวัดความดันโลหิตไม่ว่าจะเป็นการวัดซื้อเครื่องมาวัดเองที่บ้านหรือวัดตามสถานพยาบาลได้หมดเลยอย่างที่สามน้ำตาลในเลือดครับน้ำตาลในเลือดอาจจะไม่จำเป็นต้องทุกคนแต่แนะนำในคนที่แบบมีน้ำหนักเกินหรือว่ามีอ้วนลงพุงหรือว่ามีประวัติของครอบครัวเป็นเบาหวานครับอย่างที่สี่ไขมันในเลือดก็พิจารณาให้มาเจาะเลือดตามตรวจสุขภาพดังที่แจ้งไปสำหรับมาพูดถึงพฤติกรรมสุขภาพนะครับก็คนไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นไปได้คุณหมอแนะนำให้ลดลงนะครับแล้วก็สิ่งที่สามารถทำได้ทุกคนคือการออกกำลังกายแล้วก็ดูเรื่องของอาหารและการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายในที่นี้คุณหมอแนะนำว่า อยากให้มีถ้าในคนที่อายุ 18-64 ปีแนะนำว่าควรให้มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางหมายความว่าออกกำลังกายอย่างน้อย 150-300 นาทีต่อสัปดาห์หรือว่าถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายหนักๆเช่นวิ่งคาร์ดิโออยู่ในเพจที่สูงหรือว่ายกเวทอะไรแบบนี้ก็อาจจะลดเวลาลงมาเหลือ150นาทีแล้วก็แนะนำให้มีการฝึกกล้ามเนื้อร่วมด้วยครับเช่นการยกเวทบอดี้เวทเทรนนิ่งได้หมดเลย
0: ฉะนั้นก็คือต้องออกกำลังกายด้วย
1: ใช่ครับแต่ถ้าแบบสมมติบางคนฟังไปอาจจะงงผมแนะนำว่าขั้นต่ำขอแค่เดินเร็ววันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์ก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับก็ถือว่าแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
0: ค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้ให้เทคนิคแนวทางการออกกำลังกายด้วยนะเดี๋ยวมาถามคุณหมอหน่อยว่าจริงๆแล้วถ้าปัจจุบันนี้นะคะมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆหรือแนวทางการรักษาใหม่ๆสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยไหมคะปัจจุบันนี
1: ้ได้ครับปัจจุบันการรักษาโรคเรื้อรังไม่ได้มีแค่การให้ยาแล้วก็แบบรอผลเลือดแต่ตอนนี้เราแบบเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยติดตามแล้วก็เรียกว่าปรับการรักษาให้เข้ากับแต่ละคนมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นถ้าแบบในชุมชนหรือคนที่แบบไม่สะดวกเดินทางแบบบ้านอาจจะอยู่ไกลจากสถานบริการพยาบาลแบบนี้ครับก็จะมีเรื่องของการนำเทเลเมดเข้ามาช่วยหรือเป็นดิจิตอลเฮลก็คือเป็นลักษณะช่วยติดตามผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นแบบต้องมาพบแพทย์ทุกครั้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าพูดตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณหมอนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับเราก็อาจจะให้เจ้าหน้าที่อสมหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือว่าประชาชนที่เขาไม่สะดวกมาแบบเข้าไปลักษณะเป็นโฟนอินหรือว่าวิดีโอคอลแล้วก็แต่ว่าเราจะมีฐานข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเทเลเมดที่แบบเริ่มมีบทบาทกับวงการการแพทย์ไทยมากขึ้นแล้วก็อย่างที่เจอที่เริ่มเป็นนิยมในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่สวมใส่เช่นสมาร์ทวอทช์นะครับที่แบบช่วยติดตามพฤติกรรมการนอนวัดชีพจรหรือว่าดูว่าแบบมีการนอนหลับอัตราการเต้นของหัวใจอะไรแบบนี้ครับก็สามารถช่วยด้วยเช่นกัน
0: ถ้าพูดนิดนึงเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีปัจจุบันถือว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญสำหรับทุกคนไหมคะควรจะไปตรวจสุขภาพประจำปีกันไหมคะ
1: ใช่ครับจำค่อนข้างจำเป็นครับแล้วก็แนะนำให้

0: ไปตรวจกันทุกคนไม่ว่าจะแบบสุขภาพแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอย่างน้อยปีละ1 ครั้งครับแต่ในบางคนที่บางรายที่กังวลก็อาจจะแบบเป็น6 เดือนครั้งก็ได้ครับ
1: ทีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องของแนวทางการป้องกันก็มีหลากหลายเทคนิคที่คุณหมอได้บอกแล้วปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการรักษาด้วยแล้วก็อยากให้คุณหมอนะคะได้ฝากถึงผู้ฟังสำหรับการดูแลสุขภาพนะคะในช่วงท้ายรายการไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินการนั่งทำงานการออกกำลังกายอะไรก็ตามแต่เลือกอาหารที่ดีเข้าสู่ตัวเราแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราจะได้ไม่เป็นการในอนาคตด้วยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวหมอได้ฝากถึงการดูแลสุขภาพร่างกายกันสักนิดนึงเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ครับก็สำหรับผมนะครับข้อคิดที่อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ป่วยคนที่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ทุกท่านเลยนะครับผมอยากฝากว่าเราไม่จำเป็นต้องรอเพื่อที่จะให้ป่วยก่อนถึงที่จะเริ่มดูแลสุขภาพได้นะครับก็ทุกอย่างเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองโรคเรื้อรังจำนวนมากเหล่านี้แบบไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมเล็กๆที่เราทำซ้ำไปซ้ำมาทุกวันเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับเช่นบางคนอาจจะคุ้นชินกับการเอ๊ะวันนี้เรากินหวานเดี๋ยวหวานเพิ่มอีกนิดนั่งพฤติกรรมการนั่งนิ่งนั่งอยู่ในออฟฟิศทำงานเป็นเวลานานหลายชั่วโมงกลับจากออฟฟิศทำงานเหนื่อยก็สั่งฟาสต์ฟู้ดสั่งของหวานขนมอะไรเข้ามากินกินดึกก็ทำให้นอนดึกพักผ่อนน้อยแล้วหลายคนก็จะคิดว่าไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อพฤติกรรมเหล่านี้ครับสะสมไปหลายปีมันอาจจะกลายเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงหรือว่าโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากฝากว่าอย่ารอให้ร่างกายของเราส่งสัญญาณเตือนครับเราเริ่มจากสิ่งง่ายๆวันนี้เลยก็ได้เช่นการขยับร่างกายให้มากขึ้นการเลือกอาหารให้ดีขึ้นนอนพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าจะงดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์ลงเริ่มจากลดทีละนิดรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ยากแต่เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของทุกท่านแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือการตรวจสุขภาพตามความเหมาะสมนะครับเราไม่อาจสามารถเลือกได้ทั้งหมดว่าไม่อยากเป็นโรคอะไรแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ว่าวันนี้เราจะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรครับคือสิ่งที่อยากจะฝากทุกท่านนะครับขอบคุณครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราด้วยแล้วก็หันมาดูแลใส่ใจตัวเราเองนะคะสั้นๆอีกนิดเดียวค่ะปัจจุบันนี้นะคะนอกจากจะเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเราเองให้ดีแล้วสำหรับโรคต่างๆที่เป็นโรคเรื้อรังมันไม่มีวัคซีนหรือมันไม่มีทางที่จะป้องกันได้ถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่เราทำลงไปด้วยแต่ว่าบางโรคที่คุณหมอบอกมันอาจจะมีกรณีเป็นพันธุกรรมได้อย่างเช่นแบบเบาหวานใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องเลย
1: อาจจะ
0: มีเบาหวานมีไขมันบ้างครับผม
1: เบาหวานไขมันอีกนิดนึงคุณหมอเราพูดกันถึงโรคความดันโลหิตสูงแล้วกรณีบางคนพักผ่อนน้อยเพราะว่ามันมีพฤติกรรมนึงที่แบบทำงานหนักนะคะพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นความดันต่ำอันนี้อันตรายไหมคะ
0: พักผ่อนน้อยแล้วความดันต่ำใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่คุณหมอเจอนะครับก็คือเกิดจากการที่แบบเขาพักผ่อนน้อยดื่มน้ำน้อยถามว่าอันตรายไหมส่วนใหญ่คุณหมอจะกังวลในกรณีที่แบบบางท่านแบบต้องทำอาชีพที่แบบเรียกว่าสุ่มเสี่ยงเช่นบางคนเป็นพีไรเดอร์หรือว่าขับรถหรือว่าทำงานในโรงงานอะไรแบบนี้ครับซึ่งอาจจะต้องระวังเช่นสมมติความดันต่ำอาจจะพบอาการหน้ามืดได้วิงเวียนหรือวูบหรือบางท่านแบบไม่ได้มีอาการอะไรแค่แบบลุกจากที่นั่งลุกจากที่นอนแล้วเปลี่ยนอิริยาบถเร็วๆอาจจะทำให้หน้ามืดล้มได้อันนั้นเป็นสิ่งที่คุณหมอกังวลครับผม
1: ฉะนั้นแล้วก็คือเนี่ยต้องไปตรวจสุขภาพเป็นประจำแล้วก็อย่าดื่มดูแลสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและอย่างคุณหมอบอกเลยไปตรวจสุขภาพประจำปีกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้รันเองเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกๆท่านคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพตัวเราเองที่

0: ไม่ให้เป็นโรคเรื้อรังนะคะสำหรับการใช้ชีวิตกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านนายแพทย์ภูมิระพีครูวิสิตโสพิษนะคะหรือว่าท่านเป็นคุณหมอเบเกอร์นะคะประจำอยู่ที่สภากาชาดไทยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับรายการนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณหมอภูมิระพีคุณหมอเบเกอร์มากๆค่ะ
1: ได้เลยครับขอบพระคุณครับผมครับ
0: ค่ะและ วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รานพร้อมทั้งคุณหมอและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยทีมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11:00 นติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
4: คำพ่อสอนแม้ปัจจุบันโลกเราจะวิวัฒนาการก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตามแต่ปัญหาต่างๆก็มิได้เปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่มีตัวอย่างทั้งดีและไม่ดีปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากกว่าแต่ก่อนดังนั้นบุคคลผู้สามารถประคับประคองตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขจึงต้องมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นที่จะยึดมั่นปฏิบัติมั่นตามแบบอย่างที่พิจารณารู้ชัดด้วยปัญญาแล้วว่าเป็นทางแห่งความดีความเจริญไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้มัวเมาหลงผิดไปในทางเสื่อมเสียพร้อมกันนั้นก็จะต้องมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาที่จะไม่ให้ประพฤติปฏิบัติผิดพลาดด้วยความประมาทพลั้งเผลอเหตุนี้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมนอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ในด้านฐานะความเป็นอยู่แล้วจึงควรจะได้พัฒนาบุคคลเป็นข้อใหญ่ด้วยเพราะถ้าบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมมีความเข้มแข็งและมีสติปัญญาที่จะพิจารณาเลือกเฟ้นสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติปัญหาต่างๆในสังคมก็จะบรรเทาลงและสังคมส่วนรวมย่อมจะมีโอกาสพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้โดยไม่ยากนักพระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมการสังคมศาสตร์แห่งชาติครั้งที่15ณโรงแรมแอมบาสเดอร์วันพฤหัสบดีที่25เมษายน2539

หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคน

0: ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: สโมสรคูณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปัน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเรามาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะเรื่องราวความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวดีๆที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นพลังใจเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเรานำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังค่ะไปรู้จักกับโครงการดีๆนะคะที่ทำเพื่อผู้สูงอายุกันใกล้ๆนี่เองค่ะนะคะอยู่ภาคกลางที่จังหวัดลพบุรีนี่เองนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรโครงการอะไรแล้วเขาทำอย่างไรกันบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: กิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงจังหวัดลพบุรีกันค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.กาศักดิ์เต๊ะขันมากท่านเป็นนายกสมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์สุขภาวะจังหวัดลพบุรีและเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ
2: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์เช่นกันค่ะที่วันนี้สละเวลามาร่วมพูดคุยกันในสโมสรคุณสุขแห่งนี้นะคะต้องให้อาจารย์ช่วยแนะนำสักนิดนึงค่ะสำหรับในส่วนของสมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์สุขภาวะจังหวัดลพบุรีค่ะอาจารย์คะช่วยแนะนำสมาคมนี้ให้เรารู้จักกันสักนิดนึงที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราทำบทบาทหน้าที่อะไรยังไงกันบ้างคะอาจารย์
3: ครับผมขอบพระคุณครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องของภาคประชาสังคมนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแล้วก็สอนนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่เรียนปริญญาโทนะครับสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาทำไปก็ชวนกันคุยว่าเรียนแล้วเนี่ยเราทำงานตามหน้าที่ของหน่วยราชการบ้างขององค์กรเอกชนบ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามารวมตัวกันแล้วก็มาทำงานเป็นจิตอาสาไม่เกี่ยวกับงานราชการเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นน่าสนใจของสังคมของจังหวัดลพบุรีเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นที่พวกเราถนัดสนใจร่วมกันก็เลยมาทำงานร่วมกันก็เลยจัดตั้งสมาคมเล็กๆครับก็เป็นสมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์ก็เน้นเรื่องของจิตอาสาเน้นของการสร้างสรรค์สุขภาวะของจังหวัดลพบุรีครับอันนี้ก็เป็นแรกๆนะครับที่ทำมาก็ทำมาได้สักประมาณสัก10ปีแล้วครับสมาคมนี
2: ้ว้าวค่ะโอ้นานเหมือนกันนะคะโอ้ดีจังเลยค่ะโอ้นานพอสมควรทีเดียว10ปีนะคะแล้วเป็นมาเป็นไปยังไงคะถึงได้มาสู่การเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีเนี่ยค่ะ
3: ก็นอกจากนั้นเนี่ยพอเราทำรวบตัวกันอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พวกเราคงเคยได้ยินชื่อหรือรู้จักสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกว่าสช.เนี่ยนะครับเขาก
2: ็อ๋อค่ะ
3: จ้ะเขาก็มีเครื่องมือสำคัญ 2-3 เครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี2550หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องสมัชชาสุขภาพใช่ไหมครับเรื่องธรรมนูญสุขภาพ
2: อ๋อค่ะ
3: ครบเรื่องสุขภาพเขาก็มาเอา2อันเนี้ยมาเจอกันนะครับทางสำนักงานสุขภาพแห่งชาติหรือสช.เนี่ยก็อยากจะมีสมัชชาสุขภาพจังหวัดแล้วทางพวกเราก็รับ

0: อาสาที่จะดูแลเรื่องนี้ก็เลยทำเป็นเรียกว่าคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประธานนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเรื่องของพมจ.ใครต่อใครแล้วก็ผมเองในฐานะภาคประชาสังคมเขาก็แต่งตั้งให้เป็นรองประธานภาคประชาสังคมแล้วก็ทำงานกันเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขหรือว่าสถานการณ์เรื่องผู้สูงอายุหรือสังคมสูงวัยเนี่ยมันสูงมาก
1: ลบก็
0: เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับปีนี้ก็อยู่เฉลี่ยก็25กว่าร้อยละ 25.8 เนี่ยนะครับแต่ว่าในบางพื้นที่ไปถึง30กว่าร้อยละ30กว่าก็เลยหารือกันโดยที่พวกเราเป็นแกนเนี่ยนะครับก็ไปชวนหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอบจ.ลพบุรีพมจ.ลพบุรีท้องถิ่นจังหวัดพัฒนาฝีมือแรงงานสกล.ลพบุรีอุตสาหกรรมจังหวัดชมรมผู้สูงอายุผู้ที่อาสาธนาคารสมองอะไรพวกนี้ครับก็ไปคุยกันอยู่3-4รอบแล้วสุดท้ายก็เลยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็เลยนัดหมายมาคุยกันแล้วก็ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเรียกว่าเป็น MOU สารพลังสู่ปฏิบัติการลพบุรีเมืองแห่งความสุขพร้อมหลักสังคมสูงวัยชัดเจน
1: oh.
0: อันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่ง
1: huh.
0: อันนี้ก็
1: uh-uh.
0: ในภาพของ huh. เชิงนโยบาย
1: huh.
0: ที่นำ
1: uh-huh.
0: การอันนี้ก็ huh. ก็ทำแผนทำงานกันไปเนี่ยนะครับแต่พอมาถึงที่โคกสลุงที่เราคุยกันเนี่ยของงานที่โคกสลุงเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการตัวอย่างของปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมครับเราก็เลยลงไปในพื้นที่ไหนที่ทำงานอย่างนี้เราก็จะลงไปเชื่อมไปร้อยไปประสานพลังความจริงไม่ได้ทำเฉพาะที่พื้นที่ที่โคกสลุงหรอกครับแต่ว่ายังมีพื้นที่อีกหลายพื้นที่นะครับเพราะนั้นก็พอทางพื้นที่โคกสลุงเขาตั้งใจจะทำงานเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ซึ่งก็ตรงกับที่เราทำงานในระดับจังหวัดและตรงกับที่เราทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในระดับชาติก็สอดรับกันครับก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยเข้าไปดูแลในพื้นที่ครับผม
1: โอ้ค่ะสอดรับกันพอดีเนาะด้วยสถานการณ์ต่างๆเหมาะเจาะพอดีเลยเพราะตอนนี้ทุกอย่างก็มุ่งตรงไปสู่เรื่องราวของสังคมสูงวัยนะก็เลยมีกิจกรรมโครงการต่างๆที่จะมารองรับเรื่องของสังคมสูงวัยตรงนี้ด้วยนะคะจึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งทางอาจารย์ก็ได้มาเป็นที่ปรึกษาโครงการด้วยซึ่งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีนี่ทราบว่าเป็นโครงการนำร่องใช่ไหมคะเป็นโครงการนำร่องที่ทำช่วงระยะเวลาสั้นๆตรงนี้เองนะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับความจริงทางโคกสลุงเนี่ยเขาได้เขาคงจะได้คุยกับทางโคกสลุงไปแล้วระดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการให้คุณค่ากับวัฒนธรรมซึ่งการที่วัฒนธรรมชุมชนเนี่ยคนที่เป็นพูดง่ายๆคือผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชนขึ้นมานี่ก็คือผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทำตรงนี้ก็คือชวนกันมาดูว่าทำอย่างไรผู้สูงอายุจะเป็นพลังสำคัญในการส่งต่อพระทางวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นเรื่องของความดีเป็นเรื่องของความงามเป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของความเจริญส่งคนรุ่นของคนที่กำลังอยู่ในวัยทำงานและส่งต่อไปสู่สังคมที่ลูกหลานของเราลูกหลานของชาวโคกสลุงเนี่ยจะขึ้นมารับภาระต่อเนื่องไปในอนาคตนะครับ
1: โอ้ดีจังเลยค่ะมองให้เป็นพลังของชุมชนของสังคมใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าผู้สูงอายุมีองค์ความรู้มีประสบการณ์มาตลอดทั้งชีวิตแล้วค่ะแล้วในส่วนของโครงการนี้

0: เรามีกิจกรรมทำอะไรยังไงกับใครบ้างคะอาจารย์คะ
1: คือประเด็นสำคัญเนี่ยผมคิดว่าที่เรามองกันเนี่ยรองรับสังคมสูงวัยเนี่ยยังไงเราต้องเจอแน่ๆแต่ว่าเราต้องมองผู้สูงอายุด้วยแว่นใหม่ในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองผู้สูงอายุเป็นภาระแล้วในสูงอายุเองส่วนหนึ่งเนี่ยพอคิดว่าตัวเองเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มักจะไม่ค่อยกล้าหรือมักจะหยุดมักจะไม่ค่อยมีความมั่นใจเนี่ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือการปรับวิธีคิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือผู้มีคุณค่าของสังคมเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะให้สังคมมองผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นผู้มีคุณค่าจากประสบการณ์จากความรู้จากภูมิปัญญาจากวิถีชีวิตที่ได้สั่งสมไว้เนี่ยนะครับอันนี้คือประการที่หนึ่งเมื
0: ่อ
1: ปุ๊บในขณะเดียวกันก็ไปเสริมพลังให้ผู้สูงอายุเนี่ยมั่นใจขึ้นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นพลังของสังคมที่จะมาช่วยกันเพราะฉะนั้นงานตรงนี้เนี่ยมันจึงเริ่มจากการปรับวิธีคิดก็ไม่ง่ายหรอก
0: ค่ะ
1: ของคนอย่างน้อยก็3ช่วงวัยเนี่ยนะครับทั้งตัวผู้สูงอายุเองทั้งคนที่อยู่ในวัยทำงานและคนที่กำลังเป็นลูกหลานนักเรียนลูกหลานเยาวชนที่กำลังเติบโตขึ้นมา
0: ค่ะ
1: สิ่งที่เราเริ่มทำกันที่โคกสลุงเนี่ยเนื่องจากว่ามองว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นคนที่อยู่มานานมีความรู้มีประสบการณ์เพราะนั้นวันนี้เราต้องหาข้อมูลเพื่อจะรู้ให้ได้ว่าผู้สูงอายุวันนี้มีสถานภาพเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเป็นอยู่ก่อนเรื่องที่สองก็ไปถามต่อหรือไปศึกษาต่อว่าผู้สูงอายุมีความรู้มีภูมิปัญญาอะไรบ้างที่เป็นคือถ้าเราไปมองว่าสุขภาพท่านเป็นอย่างไรแน่นอนเวลาผ่านไปสุขภาพก็ทรุดโทรมก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าประสบการณ์ท่านไม่ได้ทรุดโทรมไปด้วยความร
0: ู
1: ้ภูมิปัญญาท่านยังมีอยู่ยังเก่งอยู
0: ่คน
1: หลายคนยังทำเครื่องจักสานได้หลายคนยังเล่านิทานได้หลายคนยังมีเพลงพื้นบ้านได้หลายคนยังให้ความรู้ให้ความคิดให้สติปัญญากับสังคมได
0: ้และค่ะ
1: หลายคนเนี่ยยังพึ่งตนเองได้จากงานของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็หยิบตรงนี้ครับว่าผู้สูงอายุที่มีเนี่ยเราเริ่มจากการเก็บข้อมูลหาข้อมูลว่าบ้านอยู่ที่ไหนสถานะเป็นอย่างไรลูกหลานเป็นอย่างไรสภาพจิตใจเป็นอย่างไรยังทำงานอะไรนะครับยังมีความสัมพันธ์ทางสังคมมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือข้อมูลทั่วไปข้อมูลที่สำคัญคือเก่งเรื่องอะไรมีภูม
0: ิ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เก่งเรื่องการผักพื้นบ้านไหมเก่งเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านไหมเก่งเรื่องงานช่างฝีมือไหมเก่งเรื่องการทำมาหากินบางเรื่องไหมเก่งเรื่องอะไรต่อมีอะไรเก่งเรื่องดนตรีเก่งเรื่องเพลงเก่งเรื่องงานหัตถกรรมก็เก็บข้อมูลตรงนี้มาครับพอเก็บข้อมูลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานี่หมายความว่าทั้งชุมชนนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐเช่นอบต.ทั้งสาธารณสุขก็ดีทั้งสาธารณสุขก็ไปดูเรื่องของสมุนไพรจะทำอย่างไรให้นำสมุนไพรมาทำเป็นผลิตภัณฑ์รักษาตัวเองรักษาดูแลกันในหมู่บ้านอบต.โคกสลุงหรืออบต.ตรงไหนก็ไปดูว่าทำอย่างไรจะเอางานฝีมือจากสารเนี่ยมาผลิตเป็นผลงานแต่ว่ามันอาจจะต้องเติมทักษะบางเรื่องเช่นการออกแบบใหม่การทอผ้าอย่างเงี้ยครับการจัดด้วยลวดลายใหม่เช่นลวดลายของพระปรางสามยอดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี
0: ค่ะ
1: พอผ้าได้แล้ว แทนที่จะขายเป็นผืนเป็นผ้าขาวม้า

0: ผืนหนึ่ง260 บาทลองเอามาแปรรูปเป็นวัสดุอะไรนะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยแบบใหม่ที่คนรุ่นใหม่เขาใช้กันนะครับตัดออกแบบลวดลายสีสันให้มันดีขึ้นทำหน้าที่ใหม่ในสังคมแทนที่จะเป็นผ้าขาวม้าใช้โพกหัวก็เปลี่ยนมาเป็นที่ใส่โน้ตบุ๊กอย่างนี้เป็น
1: ค่ะให้ทันกับยุคสมัยด้วย
0: แบบนี้ก็ได้พาอะไรนะครับได้พาณิชย์มาช่วยไล่ราชพัฒเทศตรีมาช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มาช่วยกันคิดช่วยกันทำอย่างน้อยที่สุดเนี่ยภูมิปัญญาก็ไม่ได้สูญหายไปท่านเองก็ยังมีงานทำท่านก็ยังภูมิใจว่าเอออะไรนะฉันยังทอผ้าได้หรือฉันเป็นคนแนะนำได้จะทอผ้าไอจะย้อมผ้าแบบนี้ต้องใช้ไม้แบบนั้นสิฉันรู้ฉันบอกได้เห็นไหมครับแต่แล้วต้องมีเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะผักพื้นบ้านจะปลูกอะไรเอามากินอย่างไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พยายามจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าผู้สูงอายุเนี่ยยังเป็นพลังของสังคมปรับพิธี
1: ค่ะโอ้พอปรับวิธีคิดแบบนี้ดูถ้าฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าการดำเนินงานโครงการเนี่ยน่าจะก้าวไปได้เร็วขึ้นกว่าวิธีคิดเดิมๆไหมคะพอปรับว่าเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ของผู้สูงอายุขึ้นมาให้ท่านได้ออกมาทำอันนู้นนี้ในสิ่งที่ท่านถนัดในสิ่งนี้เอามาซิว่าท่านทำอะไรกันได้บ้างเนี่ยค่ะก็จะเกิดเป็นความรู้ใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วท่านทำกันโดยลำพังหรือว่ารวมกลุ่มทำหรือว่ามีการบอกต่อสอนต่อให้คนรุ่นต่อๆในชุมชนหรือว่าทำยังไงกันบ้างคะ
0: ก็เท่าที่ผมทราบแล้วก็ผมก็ทำงานกับโคกสลุงมาก็ประมาณสัก10 กว่าปีเนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วก็ชวนกันคิดชวนกันทำผมก็ดูเห็นพัฒนาการครับเห็นพัฒนาการว่าแต่เดิมก็ทำเป็นปัจเจกบุคคลแล้วก็มาเป็นกลุ่มแล้วก็มีกิจกรรมที่อะไรนะครับสอนกันเป็นกลุ่มสอนกันเข้าไปในโรงเรียนแต
1: ่
0: ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นจนกระทั่งตอนนี้ผมเห็นที่โคกสลุงเนี่ยพัฒนาเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคม
1: ค่ะ
0: ต้องใช้ระบบบริหารจัดการแบบใหม่ฮะไอ้คำว่าแบบใหม่แปลว่าอะไรแปลว่าคือถ้าหากว่าบริหารแบบเดิมแล้วก็คอยว่าเมื่อไรจะมีหน่วยราชการเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ทำแล้วก็หายไปซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะราชการเขาก็ไม่สามารถที่จะมาสนับสนุนต่อเนื่องยาวนาน3 ปี 4 ปี 5 ปีได้แต่ว่าพอมาวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้นมาก็ตั้งองค์กรเป็นบริษัทเกิดการร่วมทุนของคนในชุมชนของคนนอกชุมชนที่เห็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็ตั้งบริษัทเองก็เป็นองค์กรของตัวเองมีเงินทุนของตัวเองสามารถจะทำตลาดของตัวเองได้สามารถจะทำกิจกรรมของตัวเองได้ค้าขายได
1: ้มี
0: ใช่ไหมครับจัดการท่องเที่ยวก็คนมาเที่ยวก็จัดการได้ทำอาหารพื้นบ้านให้กินมีพาไปดูในพื้นที่มีของที่ระลึกจำหน่ายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจะมีน้องๆรุ่นใหม่ลูกหลานรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานเรื่องของอีคอมเมิร์ซพัฒนาแล้วก็ส่งขายได้พอมีรายได้ขึ้นมาปุ๊บมีรายรับรายจ่ายชัดเจนมีคนบริหารงานชัดเจนรายผลกำไรที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แบ่งปันคืนหุ้นกันผลกำไรที่ได้ก็คืนกลับสู่สังคมก็ส่งไปที่ผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นผู้ที่พัฒนาฝีมือหรือว่าเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งต่อไปที่คนทำงานมีรายได้เหลือก็เก็บไว้ที่บริษัทก็สามารถจะส่งต่อสามารถจะทำงานต่อเนื่องภาครัฐจะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเขาก็เลี้ยงตัวเองได้ทำงานด้วยตัวเองได้ตรงนี้มันความยั่งยืนครับนี่คือเครื่องมือหนึ่งผม

0: คิดว่าเครื่องมือนี้สำคัญที่โคสลุงก็อย่างที่บอกครับพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งวันนี้ก็ตั้งบริษัทได้ปี2ปีแล้วก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นสามารถจะทำงานนี้ได้ต่อเนื่องมั่นคงขึ้นครับ
1: ซึ่งพอการตั้งมาเป็นบริษัทแบบนี้ภายใต้วิสาหกิจเพื่อสังคมแบบนี้ก็ทำให้การทำงานการบริหารจัดการในชุมชนนั้นคล่องตัวมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์คะเนาะแล้วก็มีความคล่องตัวในการที่จะปรับปรุงพัฒนาทำอะไรต่ออะไรหนึ่งในนั้นก็คือในส่วนของการมาบริหารเรื่องของโครงการเนาะที่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีนี่แหละก็ทำโดยในรูปแบบบริษัทนะคะของทางพื้นที่โคกสลุงลพบุรีเองด้วยนะคะในมุมของที่ปรึกษาโครงการค่ะอาจารย์คะเราเหลือเวลาพูดคุยกันตรงนี้อีกสักประมาณ 4-5 นาทีค่ะประมาณ4นาที5นาทีนะคะอาจารย์มองว่าสำหรับที่โคกสลุงเนี่ยนะคะกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีเนี่ยค่ะจะอะไรเป็นปัจจัยของความสำเร็จนะคะที่ทำให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนแล้วก็จะสามารถดำเนินการต่อสานต่อขยายผลต่อไปในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะ
0: ครับผมขอบคุณครับประเด็นสำคัญเนี่ยผมคิดว่าที่ทุกหลายๆชุมชนมีหรือเกือบทุกชุมชนมีในประเทศไทยเนี่ยคือทุนทางวัฒนธรรมทุนทางภูมิปัญญาที่อยู่ติดกับชุมชนหรือชุมชนเขาได้พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะชุมชนที่เป็นชุมชนที่ต่อเนื่องยาวนานอย่างที่โคกสลุงหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยนะครับที่มีตรงนี้จะมีภูมิปัญญาของตัวเองเพราะนั้นอันเนี้ยประการสำคัญประการแรกคือต้องหาให้เจอว่าบ้านเรามีอะไรบ้างซึ่งทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับทุนทางสิ่งแวดล้อมหรือทุนทางสภาพแวดล้อมถ้าบ้านนี้อยู่ริมน้ำก็มีทุนเรื่องการหาปลาเรื่องการประกอบอาชีพกับปลาทุนอยู่พื้นที่ราบก็ทำนาพื้นอยู่พื้นที่สูงก็ทำไร่ทำสวนอะไรอย่างนี้เนี่ยครับอันนี้คือทุนที่มีซึ่งอันเนี้ยปัญหาสำคัญคือเราไม่ค่อยเจออันที่หนึ่งนะครับไม่ค่อยได้ศึกษาไม่ได้ค่อยเห็นคุณค่าตรงนี้อันที่สองที่สำคัญคือต้องมีคนที่ทำงานต่อเนื่องเราคาดหวังผมอยู่ในระบบราชการมานานนี่นะครับเราคาดหวังราชการได้มากไม่มากเพราะราชการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆคาดหวังของท้องถิ่นเดี๋ยวก็ท่านนายกเปลี่ยนเดี๋ยวปลัดเปลี่ยนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเดี๋ยวงบประมาณเปลี่ยนเดี๋ยวแผนงานเปลี่ยนเพราะฉะน
1: ั้
0: นความสำเร็จของโคกสลุงที่ผมลองวิเคราะห์ดูเนี่ยมันคือพลังของชุมชนครับที่มาแล้วเห็นคุณค่าเรื่องนี้แล้วก็ชวนกันทำงานเรื่องนี้อย่างมีทีมของไทยเบิ้งโคกสลุงก็คือภายใต้การนำของพี่มืดคุณประทีปเนี่ยกับทีมงานของท่านนะครับคุณครูสุรชัยใครต่อใครคนในพื้นที่นั่นแหละครับต้องลุกขึ้นมาเป็นกำล
1: ัง
0: พัฒนาความรู้พัฒนาความคิดพัฒนาการทำงานไปเรื่อยๆวันหนึ่งความรู้มันสั่งสมไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ได้รับการหนุนช่วยจากข้างนอกบ้างได้รับการเติมศักยภาพจากข้างนอกบ้างมีคนที่ก็มีความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปช่วยกันบ้างใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อไรเราปล่อยให้หน่วยราชการทำคนพื้นที่นั่งดูเฉยๆหรือว่าไม่เข้มแข็งพอเนี่ยมันก็จะไปไม่ได้เพราะนั้นโครงการนี้จึงบอกว่าด้วยความเข้มแข็งของพลังชุมชนมันจึงสำคัญมากไงครับ
1: ค่ะค่ะว่าเพราะความเข้มแข็งของคนในชุมชนนี่แหละนะคะทำให้สิ่งต่างๆมันสำเร็จลุล่วงไปได้แล้วก็จะขยายผลสานต่อไปได้ต่อไปในอนาคตด้วยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะดีๆที่นำมาฝากกันเรื่องราวที่สร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุนะคะในพื้นที่โคกสลุงจังหวัดลพบุรีใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็ไปเยี่ยมเยียนกันได้นะที่โคกสลุงลพบุรีค่ะนะคะจะได้ไปเห็นกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมาก

0: ที่โคกสลุงลพบุรีค่ะนะคะจะได้ไปเห็นกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายที่นั่นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะรองศาสตราจารย์ดร.กาศักดิ์เตะขันมาค่ะนะคะนายกสมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์สุขภาวะจังหวัดลพบุรีและที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีด้วยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่สร้างความสุขแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังในรายการสโมสรคุณสุขด้วยค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วนะคะวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับผม
2: สุขที่ได้ให้ชื่นใจที่ได้แบ่งปันติดตามรายการสโมสรคุณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz ตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
3: ย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาแห่งความประทับใจเมื่อเสียงดนตรีพระราชทานยังคงก้องกังวานอยู่ในความทรงจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดความทรงจำที่ประทับใจวันที่ระลึกวันทรงดนตรีประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าและเสียงดนตรีที่ยังคงบันทึกไว้อยู่ในหัวใจพบกับการแสดงของวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬา CU Band นิสิตเก่าจุฬาสมาชิกวงอส.วันศุกร์พร้อมแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์และการรวมตัวของวงบิ๊กแบนด์จากมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จทรงดนตรีกับวงดนตรี O4U Band พร้อมชมการแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมร่วมฟังการขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบทเพลงอันไพเราะอีกมากมายชมการถ่ายทอดบรรยากาศคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์จากหอประชุมจุฬาในวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569เวลา14:00 น.ทาง Facebook Fanpage และ YouTube จุฬาลงกรณ์ University และเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาโทร02-218-7041หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook CU Bank
4: ที่นี่มีข้อได้เปรียบและถามว่าทำไมถึงกลายเป็นศูนย์กลางของ Data Center ทำไมถึงกลายเป็นพื้นที่ที่อุตสาหกรรมด้านไฮเทคโนโลยีเนี่ยสนใจมาลงทุนปัจจัยแรกเลยก็คือเขาเปลี่ยนข้อจำกัดของภูมิศาสตร์ภูมิประเทศและพื้นที่เนี่ยให้กลายเป็นเงินเปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง Data Center หรือเซิร์ฟเวอร์เพื่อจะเก็บข้อมูลเนี่ยมันต้องใช้พลังงานมหาศาลมันต้องการระบายความร้อนมันต้องการพลังงานที่จะเอามาใช้กุ้ยโจเนี่ยนะคะมีอากาศเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15 องศาทั้งปีตัวนี้คือข้อได้เปรียบเพราะช่วยระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์โดยธรรมชาติ
5: รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนา
4: ประเด็นเรื่อง Data Center กำลังเป็นเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อนในเมืองไทยเรื่องความเหมาะสมของการตั้งอยู่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้คำว่า AI คำว่า High Technology Big Data Data Center Computing ศัพท์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ย ลายเป็นเรื่องที่เราจะได้ยินบ่อยๆจนเป็นความปกติและเป็นความคุ้นชินไปแล้วนะคะ

ส้นเขตความยากจนติดอันดับแรงกิ้งท็อปเลยค่ะแต่ว่าภาพนี้เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างแทบจะสิ้นเชิงนั่นก็คือมณฑลกุ้ยโจวค่ะดิฉันเพิ่งไปเยือนกุ้ยโจวล่าสุดกลับมาแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่น่าสนใจมากค่ะดิฉันไปร่วมงาน China International Big Data Industry Expo 2026จัดขึ้นที่เมืองกุ้ยหยางซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจวนะคะแล้วก็ได้ไปคุยกับนักธุรกิจตัวแทนรวมทั้งไปฟังการพูดคุยของหลายวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแผนการพัฒนาเรื่องนี้ของกุ้ยโจวเลยเอามาเล่าให้ฟังกันค่ะกุ้ยโจวนี้เป็นมณฑลซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในบนที่ราบสูงยูนนานกุ้ยโจวนะคะเมืองเอกก็คือกุ้ยหยางถามว่ากันดารแล้วก็จนขนาดไหนในอดีตเนี่ยนะคะเขามีคำเปรียบเปรยแบบนี้ค่ะบอกว่าฟ้าใสไม่เกิน3วันดินราบเรียบได้ไม่เกิน3ลี้คนมีเงินอยู่ไม่เกิน3เวนซึ่งถือว่าน้อยมากภูมิศาสตร์ภูมิประเทศจัดว่าเป็นภูเขาที่สูงต่ำสลับซับซ้อนเป็นภูเขาหินปูนเนี่ยประมาณ 90% ของพื้นที่ที่ราบสำหรับการทำเกษตรมีน้อยมากเส้นทางคมนาคมการเดินทางก็ลำบากห่างไกลก็ถูกตัดขาดนะคะไม่ต้องพูดเรื่องของโลจิสติกการขนส่งอะไรเลยถ้าจะมีขนส่งไปในพื้นที่ของกุ้ยโจวในอดีตเนี่ยมันมีต้นทุนที่แพงช่วงปี1980ถึงประมาณปี2000ตอนนั้นถ้าเปรียบเทียบเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็สถานะของชาวกุ้ยโจวเนี่ยนะคะติดแรงกิ้งติดอันดับของประเทศอยู่เหมือนกันค่ะหลายตัวด้วยแต่ว่าคนกุ้ยโจวไม่ค่อยถูกใจนักเพราะว่าอันดับที่ติดคืออะไรเป็นลำดับต้นๆของสัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนมากที่สุดของประเทศแต่ในเวลาเดียวกันแรงกิ้งอีกชาร์ตหนึ่งคือรายได้เฉลี่ยต่อหัวติดอันดับค่ะแต่เป็นท้ายตารางของประชากรทั้งประเทศจีนเช่นเดียวกันแต่ผ่านมาไม่กี่ปีนะคะถ้านับ2000จนถึงปีนี้2026 26ปีเท่านั้นเองแต่ถ้าถอยไปดิฉันคิดว่าในระดับต่ำไม่เกินสัก 10-15 ปีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะภาพที่เคยเกิดขึ้นในยุคนั้นถึงพ.ศ.นี้ตอนนี้กุ้ยโจวถูกวางหมุดหมายใหม่เป็นอะไรเป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งข้อมูลของจีนเป็นศูนย์กลางของคอมพิวติ้งในระดับโลกช่วงที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ14ปรากฏว่าอัตราการเติบโตของกุ้ยโจวที่ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมคอมพิวติ้งแล้วก็เรื่อง Data Center เนี่ยนะคะเติบโตมากกว่า200เท่าศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเป็น Data Center ตอนนี้ก็ตั้งอยู่ที่กุ้ยโจวเนี่ยมีมากถึง50แห่งค่ะพอสอนี้ที่เคยมีชื่อว่าเป็นมณฑลที่ยากจนมากๆของจีนถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เราก็เห็นความต่อเนื่องตั้งแต่การวางยุทธศาสตร์ระดับชาติลงมาถึงรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็มีการหนุนเสริมในหลายเงื่อนไขด้วยกันภาพขณะนี้กุ้ยโจวกลายเป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งข้อมูลเป็น1ใน8ของศูนย์คอมพิวติ้งฮับส์ของจีนมีศูนย์กลาง Data Center ถึง50แห่งโดยในจำนวนนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลาง Data Center ระดับชาติถึง27แห่งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั้งหลายก็เป็นลูกค้าและเป็นผู้ใช้บริการมาตั้งศูนย์อยู่ที่นี่ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น Huawei Cloud Apple iCloud China Tencent รวมทั้งกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลักๆของจีนก็มาตั้ง Data Center ที่นี่แล้วก็เป็นฐานประมวลผล AI ของบริษัทเทคชั้นนำของจีนด้วยความเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันส่งผลต่อเรื่องคุณภาพชีวิตและการเติบโตของประชากรรวมทั้งฐานะความเป็นอยู่ลืมตาอ้าปากได้เนี่ยยังไงขณะนี้เนี่ยนะคะมูลค่าอุตสาหกรรมอัจฉริยะเนี่ยสูงถึงระดับ300,000ล้านหยวนนะคะรายได้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเนี้ยในกลุ่มของการประมวลผลข้อมูลคอมพิวติ้งทั้งหลายเนี่ยก็ตีหลวมๆประมาณ 82,400 ล้านหยวนในปีที่แล้วคือ2025มันต่างมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อตอนยุคปี1980ถึง2000ที่เรียกว่ารายได้ประชากรต่อหัวเนี่ยอยู่อันดับท้ายของตารางเป็นเมืองชั้นนำติดอันดับของการใช้โทเค็นอีโคโนมีแล้วก็มีเศรษฐกิจในกลุ่มของเทคโนโลยีด้านนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นแถมการใช้ AI หรือใช้การคำนวณผลหรือใช้ Big Data เนี่ยก็มาประยุกต์เข้ากับอีกหลายอุตสาหกรรมในท้องถิ่นก็อย่างเช่นการเอาไปใช้ในเรื่องของการทำกิจกรรมเหมืองแร่หรือว่าแม้กระทั่งเหมาไถเหมาไถนี่บ้านเกิดอยู่ที่นี่นะคะคุณผู้ฟังเล่าแห่งชาติของจีนเนี่ยที่ถูกเอาไปเซิร์ฟยกระดับในการประชุมการทูตระหว่างประเทศแล้วก็กลายเป็นหน้าเป็นตาเป็นภาพลักษณ์ของประเทศจีนไปแล้วเนี่ยแหล่งกำเนิดอยู่ที่

นี่เขาก็เอา AI เข้าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงการผลิตด้วยใช้ระบบเซ็นเซอร์กับ AI เพื่อจับอุณหภูมิความชื้นในกระบวนการหมักแล้วก็ควบคุมคุณภาพของการผลิตเหล้าแล้วเมาไทยก็ยังมีมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบุคลากรของตัวเองนักเรียนนักศึกษาจบออกมาเพื่อจะป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมแล้วก็กิจการที่ของเขาไปไกลระดับนานาชาติแล้วนะคะกุ้ยโจมีภาพใหม่อะไรอีกถ้าพูดถึงเรื่องคมนาคมขนส่งที่บอกว่ายากกันดารลำบากแสนเค็ญเหลือเกินในอดีตเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นภูเขาการไปมาหาสู่กันได้ไม่ง่ายเลยถึงตอนนี้ภาพนั้นก็น้อยลงมากแล้วค่ะเพราะว่ามีรถไฟความเร็วสูงมีการสร้างคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีสะพานข้ามหุบเขาสูงเนี่ยเยอะมากๆก็คืออยู่ที่กุ้ยโจนี้เช่นเดียวกันหลายแห่งนะถือว่าจัดเป็นสะพานที่ข้ามหุบเขาหรือสะพานข้ามพื้นที่ที่สูงมากๆนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นประจักษ์พยานที่ทำให้เห็นว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงที่กุ้ยโจได้ปรับตัวเองเข้ามาสู่ยุคใหม่แล้วนั่นก็คือการที่มีจานกล้องโทรทัศน์วิทยุแบบเดี่ยวขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ที่นี่คนจีนก็จะเรียกว่าดวงตาสวรรค์เส้นผ่าศูนย์กลางของจานกล้องโทรทัศน์วิทยุตัวนี้เนี่ยนะคะ500เมตรค่ะคุณผู้ฟังเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลประมาณสัก30สนามต่อกันมันก็ลบภาพจำจากเดิมว่าเป็นเมืองของความยากจนเมืองของความล้าสมัยไปเลยทีเดียวนะคะถามว่าอะไรเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้ถูกเลือกเป็นพื้นที่ในการวางผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเรียกว่าเป็นระดับโลกเลยนะคะก็เพราะว่าภูมิประเทศค่ะมีแอ่งหินปูนธรรมชาติไม่ต้องขุดดินให้มันลึกขนาดนั้นเพื่อจะบรรจุมีระบบระบายน้ำตามธรรมชาติเป็นชั้นหินปูนซึ่งก็ช่วยทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมขังและมีปัญหาจะส่งผลเสียต่อการจัดวางอุปกรณ์ทั้งหลายแล้วที่สำคัญก็คือว่าไปสร้างนู่นไกลบ้านเมืองอยู่ในหุบเขาดังนั้นก็จะไม่มีคลื่นต่างๆที่จะรบกวนอันนี้เป็นตัวอย่างวิธีคิดที่ทางจีนเขามองแล้วก็เลือกพัฒนาพื้นที่กุ้ยโจเนี่ยคือเขามองเอาของที่มีอยู่เดิมต้นทุนเดิมว่ามีอะไรบ้างที่เป็นข้อได้เปรียบมีอะไรบ้างที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็เลือกเอาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับข้อได้เปรียบในพื้นที่มีหลายปัจจัยนะคะปัจจัยแรกเลยก็คือเขาเปลี่ยนข้อจำกัดของภูมิศาสตร์ภูมิประเทศและพื้นที่เนี่ยให้กลายเป็นเงินและเป็นการลดต้นทุนเปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งเนื่องจากอะไร data center หรือเซิร์ฟเวอร์เพื่อจะเก็บข้อมูลเนี่ยมันต้องใช้พลังงานมหาศาลมันต้องการระบายความร้อนมันต้องการพลังงานที่จะเอามาใช้กุ้ยโจเนี่ยนะคะมีอากาศเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15องศาทั้งปีตัวนี้คือข้อได้เปรียบเพราะช่วยระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์โดยธรรมชาติไม่ต้องลงทุนพลังงานที่จะมาทำความเย็นเพิ่มขึ้นอันที่2ก็คือว่าภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ของถ้ำหินปูนโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ถือว่าค่อนข้างจะเสถียรแล้วก็มั่นคงเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบป้องกันเรื่องของแผ่นดินไหวมีความเสี่ยงน้อยกว่าเวลาที่จะเกิดภัยพิบัติต่างๆข้อที่3คือพลังงานสะอาดเนี่ยราคาถูกรัฐบาลจีนส่งเสริมอยู่แล้วพลังงานสีเขียวไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นไฟฟ้าสีเขียวเหล่านี้ล่ะค่ะก็เลยกลายเป็นต้นทุนที่สำคัญที่ทำให้ภาคธุรกิจสนใจต่อมาเมื่อมีการลงทุนแล้วสิ่งที่ฝั่งรัฐบาลส่วนกลางแล้วก็รัฐบาลพื้นที่ทำเพิ่มก็คือสร้างแรงจูงใจการให้นโยบายสิทธิพิเศษการมีเงินอุดหนุนตรงถึงบริษัทเทคทั่วประเทศเพื่อจะจูงใจให้มาลงทุนที่นี่รัฐมีการลงทุนหลายรูปแบบแล้วก็อุดหนุนเงินคืนให้หลายระดับสูงถึง 30% สำหรับการทำค่าบริการของ Intelligence Computing เลยนะคะพอต้นน้ำลงทุนแล้วลูกค้ามาจากไหนลูกค้าก็ไม่ได้มีเฉพาะในกุ้ยโจค่ะมีทั่วประเทศคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นท่อส่งข้อมูลความเร็วสูงเนี่ยนะคะสามารถเชื่อมตรงไปถึง44เมืองทั่วประเทศจีนมีความหน่วงต่ำตัวอย่างกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยส่งข้อมูลกันได้เนี่ยแค่ระดับ10มิลลิวินาทีซึ่งก็ถือว่าต่ำมากแล้วก็รวดเร็วก็ยังมีลูกค้าจากอีกหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางเซี่ยงไฮ้ทางเทียนจินนะคะก็ข้ามมาใช้บริการที่กุ้ยโจได้ด้วยเช่นเดียวกันลูกค้ามากกว่า 90% นอกพื้นที่ค่ะมีการให้บริการอย่างหลากหลายจนกระทั่งมีคำเปรียบเปรยนะคะบอกว่าข้อมูลตะวันออกคำนวณตะวันตกข้อมูลตะวันออกเรนเดอร์ตะวันตกหรือข้อมูลตะวันออกและฝึกฝนตะวันตกก็คือทำให้เห็นว่าทั้งประเทศจีนเนี่ยเอา data มาแล้วการประมวลผลการฝึกฝนหรือการคำนวณการส่ง

ต่อทั้งหมดเนี่ยดำเนินการอยู่ที่กุ้ยโจผลจากการให้บริการที่มีประสิทธิภาพนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้รายได้จากธุรกิจในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะของปีที่แล้วเนี่ยสูงถึง 82,400 ล้านหยวนค่ะแรงจูงใจและการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีผลยังไงเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าสูงสุดถึง 30% นะคะยกตัวอย่างตัวล่าสุดเนี่ยค่ะมาตรการจัดการคูปองเพื่อที่จะสนับสนุนคอมพิวติ้งของกุ้ยโจเนี่ยฉบับปรับปรุงใหม่เวอร์ชั่น 3.0 เนี่ยนะบังคับใช้เมื่อวันที่1เมษายน2026ที่ผ่านมาเพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศเลยนะคะเขายกระดับ3ด้านค่ะด้านแรกก็คือขยายขอบเขตการสนับสนุนเนี่ยให้ไปอยู่ในระดับนโยบายอันที่2คือเพิ่มสัดส่วนเงินจูงใจอีกเรื่องนึงก็คือการขยายวงเงินงบประมาณของปีล่าสุดคือปีนี้เนี่ยนะคะ2026มีงบอยู่140ล้านหยวนเพื่อใช้ในการจ่ายเป็นคูปองสร้างแรงจูงใจที่ว่าเพราะฉะนั้นก็จะทำให้บริษัทเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ง่ายขึ้นแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นกับอีกหนึ่งบริการก็คือลดขั้นตอนของการใช้บริการยื่นเรื่องปุ๊บได้รับสิทธิ์ปั๊บแล้วก็ใช้เวลาอย่างรวดเร็วในกระบวนการเอกสารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเบิกจ่ายขั้นตอนของสัญญาใบกำกับภาษีตัวอย่างนะฮะมี2ขั้นตอนหรือ3ขั้นตอนเนี่ยก็เหลือเพียงการอนุมัติในครั้งเดียวแล้วจบลงได้ในระยะเวลาที่ไม่เกิน10วันทำการรวมทั้งนำระบบออนไลน์เข้ามาใช้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยในเรื่องของเอกสารต่างๆอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่เรียกว่ามันถูกตั้งต้นจากภาครัฐให้นโยบายหนุนแล้วก็สร้างแรงจูงใจจนกระทั่งทางเอกชนเนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนพอลงทุนเสร็จปั๊บก็เป็นแรงหนุนบวกด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีและโบนัสกับคูปองแรงจูงใจอื่นๆก็ทำให้ที่นี่เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาตัวอย่างของความพยายามที่รัฐบาลกุ้ยโจต้องการจะลดจำนวนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนนะคะในเดือนมกราคมปี2561เนี่ยก็มีการแถลงจากทางผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจในเวลา5ปีเนี่ยลดจำนวนคนได้จากประมาณ 6.7 ล้านทำให้มาอยู่เหนือเส้นความยากจนได้แล้วก็โดยอัตรารวมๆเนี่ยจากที่เคยมีอยู่เดิมประมาณเกือบ 27% นะคะก็เหลือเพียงร้อยละ8อันนี้ก็หลายมาตรการที่เขาพยายามจะทำที่ใช้ในเรื่องนี้ทั้งเรื่องของการอุดหนุนแล้วก็การเพิ่มการสร้างงานรวมทั้งการย้ายออกจากพื้นที่ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการทำมาหากินหรือว่าไม่มีงานในพื้นที่ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีมาตรการตัวนี้ที่จูงใจเข้ามาเพิ่มเติมนะคะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นทีนี้ล่าสุดที่บอกว่าดิฉันเพิ่งกลับมาจากกุ้ยหยางซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจเนี่ยเข้าไปร่วมงานประชุม Big Data เนี่ยได้ไปเห็นอะไรงานนี้เป็นความร่วมมือโดยคณะทำงานที่จัดทำขึ้นภายใต้ China International Big Data Industry Expo นะคะแล้วก็มีหลายหน่วยงานของจีนเข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นกุ้ยโจ Big Data Group แล้วก็ People Daily ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลและของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะคะรวมทั้งพันธมิตรธนาคารแล้วก็บริษัทเอกชนทั้งหลายเป้าหมายของการจัดงานรอบนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะทำใหเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนและเห็นความเปลี่ยนแปลงของทิศทางของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลอีโคโนมีนะคะคุณหลัวเฉียงซึ่งเป็นรองผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจเป็นผู้หนึ่งที่ไปกล่าวในงานนี้แล้วก็พูดถึงทิศทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนากุ้ยโจบอกว่าเพราะว่าที่นั่นมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Big Dataดังนั้นตอนนี้เนี่ยจึงเป็นทิศทางที่ทางรัฐบาลพื้นถิ่นเนี่ยส่งเสริมขณะนี้มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลก็มีมากกว่า 300,000 ล้านหยวนแล้วนะคะจะเน้นเรื่องของการประยุกต์ใช้โมเดลขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเฉพาะด้านดิฉันมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจแล้วก็ไปเห็นตัวอย่างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคที่ว่านี้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังเรื่องแรกก่อนบรรยากาศในเมืองหรือบริษัทห้างร้านทั้งหลายเนี่ยนะคะตอนนี้เราเห็นแนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้นคือคำว่า AI นี่เป็นเรื่องพื้นฐานละไม่เป็นคำเป็นเรื่องใหม่เลยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตเรื่องของสมาร์ตติงนะคะหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์อันนี้เราเห็นละถูกเอามาใช้ในโอกาสต่างๆแล้วก็กำลังมองว่าจะเป็นแรงงานทดแทนผู้คนในเมืองกุ้ยหยางนี่ฮิวแมนอยด์ทำหลายอย่างนะคะมีให้บริการชงกาแฟปรุงอาหารหรือภาคบริการเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งในการแสดงนิทรรศการนี้ด้วยดิฉันได้ไปลองนั่งรถยนต์ไร้คนขับมาด้วยค่ะแต่เป็นมินิบัสขนาดเล็ก6ที่นั่งนะคะ
ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการทดลอง

ของบริษัทที่ใช้ชื่อว่าหยางยูบัสในเมืองกุ้ยหยางเนี่ยสัญลักษณ์ของพืชที่เรียกว่าเป็นกิมมิกสัญลักษณ์ประจำเมืองก็คือมันฝรั่งนะคะเรียกว่าหยางยูเป็นภาษาท้องถิ่นเขาก็เอาชื่อตัวนี้มาตั้งเป็นรถไร้คนขับด้วยรูปทรงก็เหมือนกับหัวมันฝรั่งค่ะป้อมๆอ้วนๆนะคะแล้วก็มีประตูเป็นกระจกสองด้านที่เปิดปิดได้รอบด้านก็คือกระจกใสที่ทำให้เห็นทิวทัศน์ตอนนี้ทางบริษัทเขากำลังพัฒนาอยู่ในระหว่างของการทดลองก็ลองไปนั่งในระยะทางสั้นๆก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้น่าตกใจหรือกลัวเพราะว่ามันมีเลนส์ที่เขาออกแบบเป็นเฉพาะเพื่อจะให้วิ่งในเส้นทางนี้ตอนนี้รถยนต์ไร้คนขับในจีนเนี่ยมีให้บริการหลายพื้นที่แล้วนะคะแม้กระทั่งแท็กซี่มีผู้โดยสารแต่ว่าเขายังจำกัดพื้นที่ของการให้บริการไม่ได้ให้วิ่งเปะปะและปนโดยทั่วไปเพราะว่าจะต้องควบคุมเรื่องของความปลอดภัยและป้องกันอันตรายเกิดไปชนหรือเกิดระบบคอมพิวเตอร์การควบคุมมีปัญหาก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ในโซนที่กำกับเอาไว้เนี่ยมีเปิดให้บริการที่กุ้ยโจกุ้ยหยางนี่ก็มีหลายบริษัทที่พัฒนารถยนต์ไร้คนขับสิ่งที่เป็นข้อสังเกตอันนึงนะคะสำหรับไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตของผู้คนในจีนที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้บ้านเราใช้โทรศัพท์มือถือเรายังต้องพกพา power bank หรือแบตเตอรี่สำรองกันใช่ไหมคะแต่สำหรับที่จีนเนี่ยน้อยมากที่จะเห็นผู้คนพกแบตเตอรี่สำรองละเพราะอะไรเพราะว่าธุรกิจแชร์ริ่งหรือว่าให้เช่าแบตเตอรี่สำรองเนี่ยมีอยู่เกลื่อนกลาดหาได้อยู่ทั่วไปในราคาที่ไม่แพงค่ะระดับหลักหยวนหนึ่ง2หยวน3หยวนอัตราที่คิดต่อชั่วโมงก็แล้วแต่ก็ประมาณระดับหลัก10บาทเพราะฉะนั้นคนที่ขี้เกียจพกพาคนรุ่นใหม่เนี่ยมีพฤติกรรมเป็นปกติก็คือไม่พกแต่เมื่อไปใช้บริการร้านค้าไปนั่งกินข้าวก็คือจะสแกน QR แล้วก็เอาแบตเตอรี่สำรองมาชาร์จโทรศัพท์พอกินข้าวเสร็จกำลังจะออกจากร้านก็คืนหรือถ้าไม่คืนตรงนั้นคุณก็ไปหาตู้ที่มีสีเดียวกันบริษัทเดียวกันไปคืนในที่อื่นการคำนวณเงินค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณใช้งานอันนี้คือภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นในจีนสำหรับที่กุ้ยหยางนี่มีความพิเศษอีกเรื่องนึงคือรถจักรยานที่ให้เช่าในการปั่นไปไหนมาไหนถ้าเมืองอื่นบนที่ราบอาจจะเป็นจักรยานแบบใช้ขาถีบนะคะคุณผู้ฟังแต่ที่กุ้ยหยางเนื่องจากเมืองเป็นภูเขาอย่างที่บอกที่มีให้บริการก็คือเป็นรถจักรยานไฟฟ้าค่ะนะอันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ง่ายเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยบริการที่รัฐลงทุนให้หรือเอกชนเข้ามาใช้ระบบแชร์ริ่งเนี่ยก็ได้รับความนิยมกว้างขวางแล้วก็ทำให้การสัญจรมีข้อจำกัดน้อยลงในงาน Big Data Expo ล่าสุดที่เพิ่งจัดไปเนี่ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามคือการนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมาจัดแสดงให้เห็นว่าสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งกลุ่มบริษัทไฮเทคทั้งหลายเนี่ยมีนวัตกรรมเนี่ยก้าวหน้าไปขนาดไหนตัวอย่างเช่นแว่นตาการแปลหรืออุปกรณ์การแปลทั้งหลายเป็นอัตโนมัติเนี่ยมีเห็นเยอะเลยหลายบริษัทที่มาจัดแสดงนะคะหรือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ก็มีแล้วก็ที่สำคัญคือกว่าหุ่นยนต์ตัวนึงจะเดินได้จะกระโดดได้จะวิ่งได้จะแสดงท่าทางได้เนี่ยมันมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่ข้างหลังอยู่เยอะแม้กระทั่งเวลาเดิน1ก้าวเขาก็จะต้องมีการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์หรือเซนซิ่งน้ำหนักกดแค่ไหนถึงจะทำให้หุ่นยนต์ตอบสนองด้วยท่าทางอย่างไรพวกนี้เป็นความก้าวหน้าที่บริษัทสตาร์ทอัพจีนเนี่ยก็นำเทคโนโลยีมาจัดแสดงมองจีนมุมใหม่เราเคยคุยกันเรื่องของหูทิพย์และตาทิพย์นะคะก็มีตัวของเทคโนโลยีเหล่านี้มาคือเซ็นเซอร์สามารถจะดักจับได้การรับกลิ่นมีกลิ่นควันไฟกลิ่นของสารเคมีที่เป็นอันตรายคือมนุษย์ก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปว่ากลิ่นอะไรบ้างที่เมื่อดีเทคได้จับได้แล้วปั๊บระยะเวลาแค่ไหนความเข้มข้นแค่ไหนแล้วจะส่งสัญญาณเตือนอันเนี้ยเริ่มขยายเข้าไปสู่การพาณิชย์แล้วหรือการสัมผัสหรือเรื่องของเสียงนะเสียงของรถยนต์ที่ดังเกินมาตรฐานเสียงของคอนเสิร์ตหรืออื่นใดที่เกินกว่าค่าที่เราควรจะได้ยินก็มีอุปกรณ์เรียกว่าเซนซิ่งเหล่านี้เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันก็มีการจัดแสดงซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็ดิฉันมีโอกาสได้คุยกับนักธุรกิจของสตาร์ทอัพรวมทั้งบริษัทชั้นนำทางด้านคอมพิวติ้งของจีนนะคะอยากจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของการร่วมมือหรือบูรณาการระหว่างบริษัทภาคเอกชนและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยในกุ้ยโจเองก็มีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรืออาชีวะจำนวนมากนะคะหนึ่งในนโยบายที่ทางรัฐบาลเขาส่งเสริมแล้วเราก็เห็นเป็นรูปเป็นร่าง

0: มากๆก็คือการเชื่อมต่อการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทในภาคการผู้ประกอบการเขามีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตัวอย่างแรกเนี่ยนะคะคุณเจ้าสุนกังซึ่งเป็นประธานของบริษัทกุ้ยโจตวนมู่ยู่ไฉทงที่เป็นบริษัท Big Data ชั้นนำแล้วก็เรียกว่าเป็น leading ของบริษัทในพื้นที่รวมทั้งในระดับประเทศด้วยเนี่ยนะด้าน AI Data Service เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเขามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยทั้งในกุ้ยโจแล้วก็นอกพื้นที่ในกุ้ยหยางคือถ้าจะมาเรียนเนี่ยก่อนเด็กจะมาฝึกที่บริษัทก็จะมีการแนะนำหรือเอาความรู้เอาเครื่องมือของบริษัทเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วย
1: เพราะฉะนั้น
0: เท่ากับว่านอกเหนือจากในห้องเรียนก่อนจะย้ายมาสู่ห้องปฏิบัติการในบริษัทเขาก็ได้เตรียมความพร้อมระดับหนึ่งและเมื่อฝึกงานอย่างน้อยในปีสุดท้ายก่อนที่จะเรียนจบออกไปก็ทำให้มั่นใจได้ว่าได้บุคลากรที่มีทักษะมีความรู้พร้อมใช้งานได้จริงอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งในตัวอย่างที่แทบจะทุกบริษัทชั้นนำของจีนเนี่ยถูกส่งนโยบายมาจากส่วนกลางแล้วนำไปสู่ภาคปฏิบัติจริงค่ะผู้บริหารของบริษัทสตาร์ทอัพจีนอีกคนหนึ่งที่ดิฉันได้ไปคุยก็คือคุณหยางเจียเว่ยซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทกุ้ยโจซนเจียนะคะทางด้านของคอมพิวติ้งเซอร์วิสเขาเล่าให้ฟังเรื่องของการตัดสินใจเปิดสตาร์ทอัพทันทีที่เรียนจบด้วยความแนะนำจากอาจารย์และการหาข้อมูลเปิดสตาร์ทอัพในพื้นที่ในบ้านเกิดแน่นอนว่าแรงจูงใจและแรงอุดหนุนจากรัฐบาลของพื้นที่เนี่ยมีมากนะคะแล้ว2เขาก็มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในเรื่องของโอกาสที่ตัวเองมีความรู้อยู่ก็มาลงทุนก็เรียกว่าเปิดในช่วงเวลาไม่กี่ปีค่ะกิจการก็ก้าวหน้าแล้วก็เติบโตแต่ว่ามันมีสิ่งที่เรียกเป็นความท้าทายที่รออยู่เพราะการแข่งขันในกลุ่มของไฮเทคโนโลยีและก็ Data Service รวมทั้ง Computing Service เนี่ยก็มีอยู่มากคุณหยางบอกว่าอย่างน้อยมี2เรื่องอันดับที่1ก็คือว่าเพราะเป็นสตาร์ทอัพเขาต้องการพื้นที่ของการขยายโอกาสไปสู่ลูกค้ารวมทั้งในต่างประเทศต่างพื้นที่ด้วยเนี่ยนะคะนั่นคือเรื่องหนึ่งกับเรื่องที่สองคือยังขาดแคลนเรื่องของแรงงานที่มีทักษะที่พร้อมเข้ามาสู่บริษัทแล้วก็สามารถทำงานได้ทันที
2: 另外的话呢还有我们目前也正在吸纳国内一些顶级的人才作为公司未来下一个阶段一些关键性技术
0: สิ่งที่เขาทำก็คือไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแล้วก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อผลิตคนขึ้นมาเลยเมื่อเรียนจบปั๊บก็พร้อมเข้ามาสู่ตลาดแรงงานแล้วก็ทำงานได้ทันทีแล้วก็การขยายตลาดออกไปนอกกุ้ยโจเนี่ยเขาก็มีความร่วมมือกับบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆเพื่อบุกเบิกเส้นทางเหล่านี้เพิ่มขึ้นในงาน China International Big Data Industry Expo เขาก็มี Data Night ด้วยนะคะซึ่งมีการมาโชว์เคสหลายๆอย่างมีไฮไลท์ตัวหนึ่งที่พูดถึงเรื่องซึ่งกุ้ยโจทำแล้วก็ประสบความสำเร็จคือการเชื่อมโยงปรัชญาโบราณจีนค่ะมีนักปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งซึ่งมีความผูกพันอยู่กับกุ้ยโจอย่างมากคือคุณหวังหยางหมิงนะคะคนนี้เนี่ยหลังจากที่ถูกไปอยู่กุ้ยโจซึ่งสมัยยุคนู้นยากจนกันดารเขาสามารถจะฟื้นฟูเมืองพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงจนกระทั่งประสบความสำเร็จให้กุ้ยโจเนี่ยดีขึ้นได้กลายเป็นที่รักและเคารพแล้วก็ที่ถูกพูดถึงคนจีนก็จะรู้จักคุณหวังหยางหมิงเนี่ยนะคะมีปรากฏทั้งประวัติข้อมูลและการชื่นชมยกย่องในหลายพื้นที่รวมทั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่คนรุ่นหลังได้รู้ด้วยคำหนึ่งที่ถูกบอกเอาไว้แล้วกลายเป็นปรัชญาในการทำงานก็คือการรวมความคิดและการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวพูดง่ายๆว่าไม่ได้ดีแต่พูดแต่ลงมือทำเพื่อให้เกิดผลสำเร็จซึ่งตัวนี้ก็กลายเป็นนโยบายหรือกลายเป็นปรัชญาที่ทำให้ทางรัฐบาลกุ้ยโจเองเอามาใช้เพื่อที่จะพัฒนาทางด้านของเทคโนโลยี Data Center แล้วก็เรื่องของ AI ด้วยค่ะภาษาจีนนะคะใช้คำว่าจือสิงเหออีรวมความคิดและการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวมีเกียรติเล็กๆที่น่ารักแล้วก็ส่งท้ายนะคะในความยากลำบากและสภาพพื้นที่ของกุ้ยหยางกุ้ยโจอย่างที่บอกว่ามันกันดารมันเป็นภูเขาหุบเขาสูงมีแอ่งภูเขาแล้วก็อากาศแม้ว่าจะเย็นโดยถั่วเฉลี่ยแต่ก็ฝนเยอะมากๆโอกาสที่จะเป็นวันที่มีแดดดีนี่ไม่เยอะเลยค่ะชื่อกุ้ยหยางชื่อเมืองนี้มีที่มากุ้ยหยางประกอบไปด้วยคำภาษาจีน2คำคือกุ้ยกับหยางกุ้ยคือมีค่าของแพงหยางหมายถึงแสงแดดแล้วก็ดวงอาทิตย์หรือความสุขสว่างเพราะฉะนั้นกุ้ยหยางประกอบกันเนี่ยก็หมายถึงแสงแดด

0: มันมีมูลค่าที่หาได้ยากแล้วก็เป็นของแพงเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามหรือวันไหนที่มีแดดดีๆมันเป็นวันที่โอ้ฟ้าสว่างแจ่มใสก็จะเป็นวันที่ผู้คนถวิลหาเล่ามาทั้งหมดในรายการเนี่ยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังเห็นภาพว่ากุ้ยโจสามารถจะพัฒนาตัวเองจากเมืองที่ติดอันดับความยากจนมากๆในจีนเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมากลายเป็นซิลิคอนแวลเลย์หรือว่าเป็นเมืองของ Big Data และเป็นหมุดหมายที่รัฐบาลจีนวางยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันเรื่องนี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ประกอบกันกุ้ยโจคือมณฑลที่พิสูจน์ได้ว่าพื้นที่ด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเติบโตด้วยการใช้อุตสาหกรรมหนักหรือการลงทุนอุตสาหกรรมหนักแบบดั้งเดิมแต่ก้าวกระโดดข้ามขั้นเข้ามาสู่อุตสาหกรรมดิจิตอลและเปลี่ยนโฉมหน้าตัวเองได้เลยปัจจัยสำคัญก็คือว่าสิ่งที่รัฐบาลวางแผนและออกแบบคือมองเอาจุดแข็งในพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อนในอุตสาหกรรมอื่นแต่กลายมาเป็นจุดแข็งก็เรียกว่าหาคนที่ใช่หาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็เอามาลงเพราะฉะนั้น Big Data ศูนย์คอมพิวติ้งเซ็นเตอร์หรืออื่นใดที่ใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศที่เย็นพื้นที่ที่เป็นหุบเขาแล้วก็ห่างไกลเมืองและชุมชนเนี่ยมันก็มีความเหมาะสมสอดคล้องกันอยู่ก็เป็นตัวเสริมแรงซึ่งกันและกันนอกจากนี้คีย์เวิร์ดอีกตัวหนึ่งก็คือนโยบายและการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นที่ทำจริงสร้างแรงจูงใจลดขั้นตอนของความยุ่งยากในการประกอบการมันก็เลยทำให้ทุนต่างๆเนี่ยไหลเข้ามาสู่พื้นที่นี้ก็เป็นบันไดขั้นต่อที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถเติบโตในเรื่องของ Big Data ได้อย่างก้าวกระโดดและน่าจับตามองน่าจะเป็นกรณีศึกษาสำหรับเมืองไทยได้ในการออกแบบและการวางแนวทางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงจะได้ไม่เกิดปัญหาดราม่าเรื่องของการตั้งคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมกันสร้าง Data Center ในประเทศไทยเช่นที่เกิดขึ้นในเวลานี้ลากันไปด้วยเพลง AI ทีมซองที่ใช้โปรโมทในงาน Big Data Expo 2026 Data Night โดยบอกถึงความพยายามที่จะผสมผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคตกับธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นของกุ้ยโจในปัจจุบันค่ะดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice
2: กลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนในมิติต่างๆรู้จักจีนในแง่มุมใหม่และเข้าใจจีนยุคใหม่ให้มากขึ้นในรายการมองจีนมุมใหม่โดย Thai PBS Podcastทุกวันพฤหัสบดี 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
3: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
4: See you delight

คนเราเมื่อขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วจะเกิดความว้าวุ่นพอมีความทุกข์จะหันหน้าเข้าคว้าเอาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเพื่อให้ลืมเรื่องเฉพาะหน้าชั่วคราวเช่นยาเสพติดเพราะยาเสพติดทำให้คนมึนเมาขาดสติสัมปชัญญะมักประพฤติแต่ความชั่วเปรียบเสมือนปลาติดเบ็ดยากนักที่จะหลุดพ้นออกไปได้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดงานโครงการวันแม่ณหอประชุมโรงเรียนเซนต์คาเบรียลวันที่4ตุลาคม2515เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันตรงกับวันที่17กันยายน2569นะคะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปเพลงแรกเป็นเพลงดังของ The Eagles ค่ะปล่อยออกมาในปี1973 Desperado นะคะงานประพันธ์ของ Don Henry แล้วก็ Glenn Frey ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะแรกทีเดียวก็อยู่ในสตูดิโออัลบั้มชุดที่2ของวงนี้ที่ชื่อ Desperado ต่อจากนั้นก็ไปอยู่ในอัลบั้มรวมเพลงฮิตของ The Eagles อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวของคนที่ต่อสู้กับความกลัวต่อความใกล้ชิดและความผูกพันเลือกที่จะโดดเดี่ยวแทนที่จะรักนะคะก็ใช้ภาพลักษณ์ที่เป็นความกลัวนะคะที่จะรักกลัวที่จะผูกพันกับใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะคะก็เป็นแง่คิดที่ดีกับชีวิตได้เหมือนกันส่งต่อกับ Journey กับ Faithfully นะคะเพลงดังที่ปล่อยออกมาในปี1983ค่ะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของโจนาธานเคนแล้วก็เควินเอลสันนะคะเป็นเพลงที่พูดถึงความสำเร็จก็ขึ้นถึงอันดับ12ในชาร์ต Billboard Hot 100นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆอีกเพลงหนึ่งนะคะในบทความของนิตยสาร Classic Rock นะคะเคยระบุเอาไว้ว่า Faithfully เนี่ยเป็นเพลง Power Ballad ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีการบันทึกเอาไว้เชื่อว่าหลายท่านจดจำเพลงนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะและที่เพิ่งจบลงไปอีกเพลงเป็นเพลงดังของบิลลี่โจค่ะ Honesty นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่นักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันบิลลี่โจบันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกมาในปี1978นะคะเพลงนี้นักวิจารณ์ส่วนใหญ่ชื่นชมทั้งเนื้อร้องทำนองการเรียบเรียงดนตรีของเพลงนะคะแล้วก็มีการนำไปเปรียบเทียบกับเพลงอื่นๆของบิลลี่โจค่ะเมื่อปล่อยออกมาก็ประสบความสำเร็จขึ้นถึงอันดับ24ในชาร์ต Billboard Hot 100ของอเมริกาแต่ว่าสำหรับในฝรั่งเศสแล้วไปทะยานขึ้นถึงอันดับ1เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองในระดับทองนะคะจากสมาคมอุตสาหกรรมแผ่นเสียงของญี่ปุ่นเพราะว่าในญี่ปุ่นนี่ขายดีทำยอดขายได้กว่า100,000นะคะแล้วก็บิลลี่โจก็มักจะเล่นเพลงนี้หลายต่อหลายครั้งกับเซอร์เอลตันจอห์นและต่อมาก็มีการเล่นเพลงนี้กับไรอันอดัมส์นะคะก็มีการนำศิลปินคนอื่นๆก็มีการนำเพลงนี้ไป cover กันอย่างมากมายพอควรเลยทีเดียวนะคะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ค่ะเสิร์ฟความสุขกันต่อนะคะด้วยเสียงเพลงที่เป็นเพลงดังจากแบบ

รีแมนดิโรเพลงนี้นะคะแมนดี้ค่ะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยสกอตอิงลิชนะคะในชื่อบรันดี้ค่ะเพลงเกี่ยวกับความเสียใจแล้วก็การตระหนักถึงความรักที่สูญเสียไปแสดงถึงความสำนึกผิดอย่างที่สุดที่ผลักไสให้ผู้หญิงที่ชื่อแมนดี้หรือบรันดี้เนี่ยที่มอบความรักแล้วก็ให้การสนับสนุนเขานะคะแต่ว่าผลักไสเธอไปแล้วก็ไปตระหนักถึงสิ่งดีๆที่เธอทำไว้ให้เมื่อมันสายเกินไปก็เลยคร่ำครวญให้เธอกลับมาอะไรประมาณนั้นต่อกันด้วย Le Bon and Car กับ Falling งานที่ปล่อยออกมาเมื่อปี1977นะคะงานประพันธ์ของ Andy Strusik แล้วก็ Lenny LeBron ค่ะ Roland Wood นะคะกับ Fallen ที่ปล่อยออกมาในปี1981งานประพันธ์ของ Roland Wood ค่ะ

ไม่แปลกใจที่หลายต่อหลายครั้งที่เราจะได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่สอนสั่งเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆนะคะว่าจะคิดจะพูดอะไรจะทำอะไรต้องคิดให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดของเราจะพูดอะไรออกไปให้คิดให้ดีมากๆก่อนที่จะพูดออกไปนะคะก็เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าหลายๆต่อหลายๆครั้งเนี่ยคำพูดที่ไม่ได้คิดแล้วก็พูดออกไปเนี่ยได้กลับมาทำร้ายทั้งตัวผู้พูดเองแล้วก็ที่แน่ๆเมื่อพูดออกไปแล้วไปทำร้ายคนฟังโดยอัตโนมัติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในทุกยุคทุกสมัยคิดให้ดีก่อนที่จะพูดเป็นสิ่งที่ไม่ผิดจากสัจธรรมของโลกจริงๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้นะคะท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมาอย่างไลน์แอดสถานีนะคะแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอค่ะแล้วก็การฟังรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาฟังได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกทั้งฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus นะคะดาวน์โหลดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแอปพลิเคชันนี้ทำให้ฟังรายการได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วมากๆหรือฟังผ่านเว็บไซต์คือ www.curadio.jula.ac.th www.curadio.jula.ac.th นะคะมาฟังเพลงกันต่อค่ะจาก Beatles ตามคำแนะนำของท่านผู้ฟังนะคะ The Long and Winding Road ซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของจอห์นเลนนอนแล้วก็เซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ฟิลสเปกเตอร์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะปล่อยออกมาเมื่อปี1970Reflections of My Life นะคะงานดังจาก Marmalade ค่ะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของวิลเลียมแคมเบลแล้วก็โทมัสแมคอลิสนะคะเป็นเพลงฮิตของปี1969ต่อเนื่องถึงปี1970นะคะโดย Marmalade วงดนตรีของสกอตแลนด์นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จในชาร์ตของทั่วโลกนะคะขึ้นถึงอันดับ3ในชาร์ตของอังกฤษในปี1969อันดับ10ในชาร์ตของอเมริกา Billboard Hot 100อันดับ7ใน Cashbox Top 100ของอเมริกานะคะแล้วก็ไปติดชาร์ตท็อป10ของประเทศอื่นๆอีกมากมายด้วยกันนะคะทำยอดขายได้กว่า2ล้านชุดในปี1998นะคะนี่เป็นการรวบรวมข้อมูลที่บอกว่าผู้เขียนก็ได้รางวัล Special Station of Achievement จาก BMI สำหรับการออกอากาศทางวิทยุเกินล้านครั้งในอเมริกาเพียงประเทศเดียวถือว่าเป็นเพลงดังที่ประสบความสำเร็จ Kansas อีกสักเพลงหนึ่งนะคะ Dust in the Wind ค่ะ

Dust in the Wind นะคะงานของ Kansas ค่ะปล่อยออกมาเมื่อปี1977ผลงานการประพันธ์ของ Gary Livgren นะคะซึ่งก็เป็นเพลงดังที่เป็นที่รู้จักกันและเชื่อว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เราฟังเมื่อไหร่ก็มีความสุขกันเมื่อนั้นใช่ไหมคะมีท่านผู้ฟังพูดคุยมานะคะท่านที่แนะนำเพลง The Long and Winding Road ค่ะท่านบอกว่าช่วงเวลาที่ขับรถไปใน

เป็นทางที่ออกจากไกลนิดนึงอย่างไปต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากๆก็คือการเตรียมสุขภาพของเราเตรียมความพร้อมของรถนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท่านบอกว่าขับรถยากที่สุดก็คือเส้นทางที่เป็นเส้นทางตรงแล้วก็เป็นทางที่ดีมากๆเนี่ยที่กลัวก็คือกลัวว่าจะมีการหลับในเพราะฉะนั้นบางทีต้องมีคนคุยกันไปหรือว่ามีของที่ขบเคี้ยวเป็นเพื่อนกันไปหรือบางทีก็ต้องร้องเพลงเสียงดังๆประกอบไปเป็นช่วงขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำแล้วก็คำบอกกล่าวที่ท่านผู้ฟังทุกท่านนี้กรุณามีมาอย่างรายการค่ะมาฟังเพลงจากรายการกันต่อนะคะซึ่งก็เป็นช่วงของเพลงที่มีคำแนะนำมาเพลงหนึ่งนะคะ Wind of Change จาก Scorpions ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของ Crossman นะคะแล้วก็ส่งต่อด้วย Beatles ค่ะอีกเพลงหนึ่ง Let It Be นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของ John Lennon แล้วก็ซูพอร์ต McCartney ค่ะ Four Non Blondes กับเพลงนี้นะคะ What's Up ค่ะเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์นะคะเพลงนี้ที่ปล่อยออกมาในปี1993นะคะประพันธ์โดยลินดาเพอร์รี่นักร้องนำแล้วก็เดวิดทิโก้นะคะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะลินดาเพอร์รี่ก็เป็นนักร้องนำของวงFour Non Blondesนะคะขอเชิญรับฟังค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม CU Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนท์โพแก้ววรางกูร
1: ประโยชน์ของแมกนีเซียมคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับประโยชน์ของแมกนีเซียมคืออะไรแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะในการสร้างโครงสร้างกระดูกที่แข็งแรงแมกนีเซียมสามารถได้รับจากอาหารตามธรรมชาติแต่ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องเสริมด้วยยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเช่นเมื่อร่างกายมีระดับแมกนีเซียมต่ำหรืออยู่ในภาวะขาดแมกนีเซียมซึ่งจะสัมพันธ์กันกับการเกิดโรคหลายชนิดค่ะเช่นโรคกระดูกรุนโรคความดันโลหิตสูงโรคกล้ามเนื้อเกร็งหรือตะคริวลมชักอ่อนแรงเป็นต้นค่ะแมกนีเซียมสามารถพบได้ในอาหารหลากหลายชนิดค่ะเช่น 1. ธัญพืชเต็มเมล็ดเช่นเมล็ดพืชเมล็ดฟักทองเมล็ดเจีย 2. ถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่วเช่นอัลมอนด์เมล็ดมะเหิมพานต์ถั่วลิสงนมถั่วเหลือง 3. ผักและผลไม้ 4. ผลิตภัณฑ์นมและช็อกโกแลตค่ะโดยปริมาณแมกนีเซียมที่ควรได้รับต่อวันประมาณ350มิลลิกรัม

0: รัมต่อวันเพื่อป้องกันภาวะขาดและช่วยในการรักษาสมดุลของการทำงานของระบบต่างๆค่ะโดยภาวะขาดแมกนีเซียมทั่วไปแล้วคนที่รับประทานอาหารที่สมดุลมักจะไม่ค่อยพบภาวะขาดแมกนีเซียมค่ะเนื่องจากแมกนีเซียมพบได้ในอาหารหลายชนิดอย่างไรก็ตามค่ะผู้ที่มีปัญหาแมกนีเซียมต่ำก็มักจะพบในผู้ที่มีการรับแมกนีเซียมในปริมาณที่ต่ำต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือมีปัญหาการดูดซึมค่ะเช่นโรคท้องเสียเรื้อรังหรือมีปัญหาโรคไตค่ะโดยประโยชน์ของแมกนีเซียมต่อระบบประสาทและสมองค่ะ 1. ควบคุมสารสื่อประสาทโดยแมกนีเซียมช่วยปรับสมดุลการทำงานของสารสื่อประสาทเช่นกลูตาเมตกาบาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นและยับยั้งการทำงานของเซลล์ประสาททำให้สมองทำงานอย่างสมดุลลดความเครียดและความวิตกกังวลค่ะ 2. เสริมการเรียนรู้และความจำโดยแมกนีเซียมมีบทบาทต่อกระบวนการไซนัปติกพลาสติซิตี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างความจำและการเรียนรู้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านความจำของร่างกายค่ะ 3. ลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าค่ะโดยมีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าผู้ที่ขาดแมกนีเซียมมีแนวโน้มเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงขึ้นเนื่องจากแมกนีเซียมมีส่วนช่วยปรับสมดุลสารสื่อประสาทในระบบประสาทส่วนกลางและอาจมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมสารเคมีในสมองคือสารเซโรโทนินซึ่งมีผลต่ออารมณ์ค่ะและ 4. ลดอาการปวดศีรษะไมเกรนค่ะโดยแมกนีเซียมช่วยควบคุมการหดตัวของหลอดเลือดในสมองและยับยั้งการหลั่งสารเคมีที่กระตุ้นการปวดศีรษะค่ะเช่นสาร CGRP ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคไมเกรนค่ะและ 5. ช่วยให้ผ่อนคลายและนอนหลับดีขึ้นค่ะโดยแมกนีเซียมช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดและกระตุ้นการทำงานของกาบาซึ่งช่วยทำให้รู้สึกสงบส่งผลให้การนอนหลับง่ายและลึกขึ้นช่วยปกป้องสมองจากความเสื่อมดังนั้นค่ะแมกนีเซียมจึงมีบทบาทในการลดความเสี่ยงของความเสื่อมของเซลล์ประสาทโดยเป็นการป้องกันภาวะเอ็กไซโตท็อกซิซิตี้หรือเป็นการกระตุ้นเซลล์ประสาทเกินขีดจนเซลล์ตายซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับแมกนีเซียมที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบุญค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะและคุณวิรยุทธ์จันทร์มหาเสถียรจากสถาน

0: มีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรยุทธ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพานุมาตรเนตรและสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเนตรทางคลื่นวิทยุในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาคเนตรรวมถึงทาง YouTube ทาง Facebook ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลานี้1ชั่วโมงเต็มๆค่ะกับเรื่องราวของ3ช่วงรายการนะคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยนำมาให้ติดตามกันนะคะส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นในวันนี้เป็นเรื่องราวของคิวเล่าขานงานวิจัยค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของขี้ยางนะคะนวัตกรรมที่จะมาเปลี่ยนขี้ยางเนี่ยราคาหลัก10สู่หวายเทียมรักโลกน่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันส่วนช่วงสุดท้ายของรายการนั้นในวันนี้ค่ะสนทนาสถาบันวันนี้เรามีเรื่องราวของนวัตกรรมอาหารในยามวิกฤตนะคะที่จะมาพูดคุยแล้วก็มาทำความรู้จักกันว่านวัตกรรมอาหารในยามวิกฤตนั้นเป็นอย่างไรซึ่งก็มีเรื่องราวมาจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวนี้กันให้เราได้ติดตามกันด้วยวันนี้รายการของเราค่ะนอกเหนือจากเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศค่ะลืมไม่ได้เลยนะคะที่จะต้องนำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยอย่างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะมีฝนนะคะหลายวันติดต่อกันมาแล้วค่ะคุณวีรยุทธ์คะแล้วก็เป็นฝนที่ค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเลยในหลายพื้นที่นะคะอย่างในวันนี้เองเนี่ยก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่70%ของพื้นที่เลยทีเดียวนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสนะคะทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: น่าจะต่างจากทางกรุงเทพพอสมควรในทางเชียงใหม่ในระยะนี้ฝนน้อยในถ้ามีฝนตกบ้างแล้วก็อากาศจะค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งนะครับส่วนจากการพยากรณ์อากาศในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ในถ้ามีฝนตกหนักบางแห่งครับก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าวันนี้จะมีฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากน้อยแค่ไหนในจากที่ในหลายๆวันที่ผ่านมาก็มีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะครับ
0: ค่ะนะคะนี่เป็นเรื่องของบรรยากาศสภาพอากาศนะคะของทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงทางพื้นที่ของภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปสู่ช่วงแรกกันนะคะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารในภูมิภาคอื่นๆกันด้วยนะคะว่าวันนี้มีกิจกรรมหรือว่ามีเรื่องราวอะไรมาฝากกันในช่วงแรกของรายการกับรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยนี่ก็มาติดตามการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะครับมีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเป็นการติดตามความก้าวหน้าและซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดและอำเภอครับทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการเตรียมสถานที่การจัดทำดอกไม้จันทร์ในการเตรียมพร้อมด้านพิธีการการจัดบุคลากรอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนในตับรวมทั้งการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วยในตับโดยเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดครับสำหรับกำหนดการสำคัญในตับพิธีบำเพ็ญกุศลดูทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนกำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศในตับในวันเสาร์ที่ 24ตุลาคมนี้ในเวลา8

กา30นาทีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยจะมีการถวายดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอนะครับส่วนพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดในวันพุธที่16ธันวาคมนี้แต่แบ่งเป็น2รอบนะครับรอบแรกตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปครับและรอบที่2ตั้งแต่เวลา 18:30 นเป็นต้นไปนะครับและจะหยุดพิธีในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระเพลิงพระบรมศพตามกำหนดเวลา 16:30 นในตับและ 22:00 นครับนอกจากนี้จังหวัดและอำเภอในตับจะเตรียมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องครับอย่างเช่นการจัดการแสดงมหรสพสมโภชในตับการเผาดอกไม้จันทร์พิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์และพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์ครับกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมนี้ในเวลา 8:30 นครับรวมถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับแต่ละพื้นที่ในครับภายหลังเสร็จพิธีดอกไม้จันทร์ก็จะกำหนดจัดเป็นระยะเวลา1เดือนครับโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อมและการจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อการจัดพิธีในทุกพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรียงเหมาะสมและสมพระเกียรติครับติดตามไปจนต่อไปนี่จะเป็นเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในตับอย่างเป็นทางการแต่ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลเชียงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนายศิวกรบัวป้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเยือนมณฑลเชียงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในตับเพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนหนังสือแสดงเจตจำนงในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลเชียงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับในโอกาสนี้ได้รับผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือร่วมกับนายอู๋เสี่ยวจิ๋นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประทับประจำมณฑลเชียงไฮ้ในเพื่อกระชับความสัมพันธ์และวางแนวทางยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่นพร้อมทั้งเข้าร่วมสัมมนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานระดับมณฑลของเชียงไฮ้ในเพื่อนำกรอบความร่วมมือตามหนังสือแสดงเจตจำนงหรือ LOIไปสู่แผนการปฏิบัติจริงที่เป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักและประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อมในระดับการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 ในตับและเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและการดูแลสิ่งแวดล้อมในด้านการบริหารจัดการน้ำชลประทานและการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดในตับมีการศึกษาการนำนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนและระบบประมวลผลสีเขียวมาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับในด้านการบริหารจัดการเมืองในด้านการจัดการขยะและน้ำเสียก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการคัดแยกกำจัดและแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานนะครับรวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับสุขอนามัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเมืองครับทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการนะครับก็เป็นการขยายการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษามุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษาและฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและระบบพยากรณ์สภาพภูมิอากาศครับและในด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนะครับก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงครับเช่นลำไยส้มรวมถึงสินค้าหัตถกรรมและสินค้าแปรรูปนะครับพร้อมกับส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั้ง2ฝ่ายครับการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงหรือ LOI ในครั้งนี้ในตับก็ถือว่าเป็นอีก1ก้าวในการกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง2พื้นที่ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับอีกทั้งยังเป็น

0: การนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยของมณฑลเชียงใหม่มาพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในหลากหลายมิติในแต่เพื่อสร้างความเจริญร่วมกับความสมดุลและยั่งยืนในอนาคตด้วยนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างเป็นทางการในระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลเชียงใหม่สาธารณรัฐประชาชนจีนในท่านคุณผู้ฟังคุณพานุมาตรครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณวีรยุทธ์ด้วยนะคะนำมาฝากกันเป็นข่าวสารแรกเลยแล้วต่อกันด้วยเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะโดยมีเรื่องราวนะคะเมื่อวันที่15กันยายนค่ะเป็นวันพระราชทานนามราชมงคลนะคะราชมงคลธัญบุรีเองจึงได้มีการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะเมื่อวันที่15กันยายน2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนามราชมงคลและพิธีประทานรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปี2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและก็รวมถึงนักศึกษาเข้าร่วมพิธีณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งวันที่กันขออภัยค่ะซึ่งวันที่15กันยายนนะคะพุทธศักราช2531นับเป็นวันสำคัญของชาวราชมงคลเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะพระราชทานนามราชมงคลแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาพร้อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันนะคะคำว่าราชมงคลหมายถึงมงคลแห่งพระราชานับเป็นนามพระราชทานอันทรงคุณค่าและเป็นสิริมงคลที่ชาวราชมงคลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นความภาคภูมิใจสืบมาจนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับพิธีการภายในงานประกอบด้วยการสักการะพระพุทธพิยมงคลนะคะพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยและพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมพิธีมอบโล่ประกาศกิตติคุณแก่คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาค่ะประจำปีการศึกษา2568รวมถึงพิธีมอบรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการสรรหาเยาวชนดีเด่นประจำปี2569นะคะนอกจากนี้ยังมีพิธีประธานรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปี2569เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านของวัฒนธรรมอันเป็นงานส่งเสริมแล้วก็ยกย่องผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติค่ะการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาคมราชมงคลได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมสืบสานคุณค่าแห่งนามราชมงคลมงคลแห่งพระราชาให้คงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของชาวราชมงคลสืบไปค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในวันที่15กันยายนที่ผ่านมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะได้รวมโครงการร้อยดวงใจถวายอาลัยประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์น้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะจัดโครงการร้อยดวงใจถวายอาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมเมื่อวันที่15กันยายน2569ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะ ในการนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.กุลกนิษฐ์ทองเงาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก

0: ในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นในโครงการนี้นะคะผลิตจากกระดาษฟางข้าวค่ะสะท้อนแนวคิดการนำเอาฟางข้าวเนี่ยกลับมาสร้างคุณค่าตามแนวพระราชดำริและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีการออกแบบเป็นดอกไม้ในพระนาม3ชนิดนะคะได้แก่กุหลาบควีนซิลิกิตสื่อถึงความรักความงดงามและความจงรักภักดีกล้วยไม้แคทเลียควีนซิลิกิตนะคะสื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามแล้วก็พระราชจริยวัตรอันงดงามและดอกสุดท้ายก็คือในส่วนของดอกดอนย่าควีนซิลิกิตค่ะนะคะสื่อถึงพระเมตตาความเสียสละแล้วก็ความห่วงใยที่แผ่ไพศาลนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวในช่วงของรับรู้ทั่วไทยนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณวิรยุทธ์คะ
1: ครับแล้วก็ต่อจากรายงานข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยจะไปติดตามรายงานข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาเนี่ยกับคุณธนกรปัชญานนท์ได้มีรายงานในช่วงนี้ครับติดตามด้วยกันครับ
2: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดร.รัตติยาภูละอจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยและประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ CU Cola วิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการได้เข้าพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือเชิงนโยบายในประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายปัญหาแรงงานและกรอบแผนปฏิบัติงานซึ่งในการหารือครั้งนี้นักวิชาการจากจุฬาพร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิได้นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายครอบคลุม5ประเด็นสำคัญคือการคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของผู้ทำงานในโลกแห่งการทำงานรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นมาตรฐานการคุ้มครองขั้นต่ำสำหรับแรงงานแพลตฟอร์มและงานนอกมาตรฐานรวมถึงสิทธิ์ในการรวมกลุ่มและกลไกการร้องเรียนที่เข้าถึงได้2คือระบบนิเวศการพัฒนาทักษะการรับรองสมรรถนะและการจับคู่ระหว่างคนกับงานครอบคลุมการพัฒนาธนาคารทักษะการรับรองสมรรถนะจากประสบการณ์เดิมและการดูแลกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรงงานวัยกลางคนวัยสูงอายุเยาวชนไปจนถึงกลุ่ม NEET 3คือการมีค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพและสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานซึ่งได้เสนอเกณฑ์อ้างอิงค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพการเชื่อมโยงค่าจ้างกับทักษะและผลิตภาพตลอดจนการทำงานที่ยืดหยุ่นสุขภาวะและมาตรฐานสนับสนุนผู้มีภาระดูแล 4. คือความมั่นคงทางด้านการย้ายถิ่นแรงงานและการคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศและ5ธรรมาภิบาลของระบบแรงงานการบูรณาการข้อมูลและความร่วมมือข้ามกระทรวงซึ่งจะมีการผลักดัน Labor Open Data ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลแรงงานร่วมโดยมีมาตรฐานข้อมูลกลางและแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารครับทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้บริหารของกระทรวงก็ได้ร่วมหารือกับคณะทำงานเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้หน่วยงานเจ้าภาพกรอบเวลาดำเนินงานตลอดจนงบประมาณและเงื่อนไขสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆให้เกิดผลสำริดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปมากันที่ประเด็นต่อไปครับกับการอบรมผู้บริหารสื่อชั้นนำในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและสื่อเพื่อความยั่งยืนซึ่งศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จับมือกับศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการจัดโครงการอบรมผู้บริหารสื่อมวลชนด้านการบริหารจัดการที่อาคารชยศสมบัติ1คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองรามสูตรกรรมการในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้บรรยายในหัวข้อดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นด้วยครับซึ่งศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองก็ได้นำเสนอประเด็นการบริหารความเสี่ยงและสื่อเพื่อความยั่งยืนโดยสะท้อนความท้าทายสำคัญที่อุตสาหกรรมสื่อไทยกำลังเผชิญท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพฤติกรรมผู้ชมและการแข่งขันจากแพลต

0: ฟอร์มระดับโลกซึ่งหนึ่งในความเสี่ยงสำคัญก็คือเรื่องของ Digital Disruption และการกระจายตัวของผู้ชมไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ส่งผลให้รายได้จากสื่อดั้งเดิมลดลงในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาไหลไปยังแพลตฟอร์มข้ามชาติมากขึ้นและยังมีการแข่งขันเพื่อยอดเข้าถึงที่อาจทำให้สื่อต้องลดทอนคุณภาพของเนื้อหาด้วยครับนอกจากนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองก็ได้นำเสนอแนวทางสำคัญในการรับมือปัญหาดังกล่าวครอบคลุมทั้งด้านเนื้อหาแพลตฟอร์มการแข่งขันในตลาดและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้ผู้ผลิตเนื้อหาของไทยและสร้างความมั่นคงทางด้านการสื่อสารของประเทศอีกด้วยครับสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่ศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแต่วันที่12กันยายน2569ครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์ได้รับจากสถานีวิทยุจุฬาครับ
2: ค่ะจากสถานีวิทยุจุฬานะคะไปกันต่อที่ภาคใต้กันบ้างค่ะเรื่องราวจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเครือข่ายสายน้ำรวมพลังชุมชนค่ะเตือนภัยน้ำหลากจากต้นน้ำสู่เมืองหาดใหญ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวนี้กันจากคุณกองการสุขรักสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
3: สถานีวิทยุมอหาดใหญ่จัดกิจกรรมเครือข่ายสายน้ำรวมพลังชุมชนเตือนภัยน้ำหลากจากต้นน้ำสู่เมืองหาดใหญ่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานโดยเฉพาะชุมชนซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับสถานการณ์มากที่สุดและสามารถเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังส่งต่อข้อมูลน้ำฝนน้ำท่าและสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเพราะทุกนาทีของการแจ้งเตือนหมายถึงการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนี่คือที่มาของกิจกรรมเครือข่ายสายน้ำรวมพลังชุมชนเตือนภัยน้ำหลากจากต้นน้ำสู่เมืองซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กิจกรรมครั้งนี้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางน้ำหลากพร้อมพัฒนาระบบสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องโดยมีผู้นำชุมชนและอาสาสมัครในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เข้าร่วมเป้าหมายสำคัญคือทำให้เครือข่ายชุมชนมองน้ำให้ออกสื่อสารให้ทันและเตรียมรับมือได้ก่อนภัยมาถึงคุณบัญชรวิเชียนศรีตัวแทนทีมรายงานสถานการณ์อุทกภัยสถานีวิทยุมอหาดใหญ่อธิบายถึงการวิเคราะห์ทิศทางน้ำเข้าสู่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ว่าที่ผ่านมาเรามักได้ยินคำอธิบายว่าหาดใหญ่เป็นเมืองแอ่งกระทะแต่หากพิจารณาภูมิประเทศและเส้นทางน้ำอย่างละเอียดจะพบว่าหาดใหญ่มีลักษณะคล้ายรางน้ำดังนั้นการทำความเข้าใจ

0: ใช้ศิลปะในการนำร่องพัฒนาย่านเมืองเก่ากับย่านเมืองใหม่ให้อยู่คู่กันมีทั้งย่านการค้าย่านชุมชนย่านศิลปะหลายคนบินไปฮ่องกงตอนนี้ไม่ช้อปปิ้งละบินไปเพื่อเสพศิลปะนะคะแล้วก็ดังที่สุดเลยในสิ่งที่เกิดขึ้นในศิลปะแนวนี้ก็คือที่กรุงเบอร์ลินนะคะประเทศเยอรมัน
1: รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าความสำเร็จจากการพัฒนาคลองแม่ข่าและการเชื่อมโยงมายังย่านช้างม้อยทำให้เกิดพลวัตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนซึ่งในอนาคตเทศบาลนครเชียงใหม่มีแผนที่จะนำโมเดลการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และศิลปะสาธารณะนี้ขยายผลไปยังย่านอื่นๆเพิ่มเติมโดยมีพื้นที่เป้าหมายถัดไปคือย่านช้างเผือกเพื่อเปิดพื้นที่ให้ศิลปินและชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาเมืองต่อไปปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณคุณปริศากาญจนกุลเนตับจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: ค่ะไปปิดท้ายกันที่ข่าวสารจากมมส.นะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมจัดสอบสัมภาษณ์รอบที่1พอร์ตโฟลิโอปี2570นะคะมีผู้สมัครทั่วประเทศทะลุ 8,000 คนค่ะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณแสนศักดิ์ขันทองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
4: ครับกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2570รอบที่1พอร์ตโฟลิโอภายใต้โครงการโควต้าเด็กดีมีที่เรียนเพื่อซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขแก่ผู้เกี่ยวข้องก่อนการสอบสัมภาษณ์จริงในวันที่17กันยายน2569นี้ครับการประชุมจัดขึ้นณห้องประชุม B315 ชั้น3สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานการประชุมพร้อมติดตามและเน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในทุกด้านเพื่อให้กระบวนการสอบสัมภาษณ์และการคัดเลือกนิสิตใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับการรับสมัครนักเรียนในรอบที่1พอร์ตโฟลิโอปีการศึกษา2570มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับสมัครผู้เข้าสู่การคัดเลือกใน19คณะรวม93สาขาวิชาโดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษามากกว่า 8,000 คนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนเหตุแห่งความสนใจของนักเรียนที่มีต่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมถึงความสนใจต่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับในปีการศึกษาดังกล่าวการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินงานในวันสอบสัมภาษณ์เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิ์เข้าสู่การสอบสัมภาษณ์โดยผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและลดความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการสอบรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุกคนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบให้ครบถ้วนทั้งเงื่อนไขข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เกิดปัญหาจากการไม่ทราบข้อมูลหรือขั้นตอนที่จำเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามยังกล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียนทุกคนที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์โดยขอให้เตรียมตัวให้พร้อมมีความมั่นใจและแสดงศักยภาพความสามารถรวมถึงตัวตนของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ในระหว่างการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ของการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์รอบที่1พอร์ตโฟลิโอโครงการโควต้าเด็กดีมีที่เรียนกำหนดจัดขึ้นในวันที่17กันยายน2569นี้หลังจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประชุมและซักซ้อมความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องในวันที่16กันยายน2569ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ควรตรวจสอบรายละเอียดการสอบของตัวเองและเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดการเปิดรับสมัครปีการศึกษา2570ครอบคลุม19คณะและ93สาขาวิชาซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศได้คัดเลือกสมัครตามความสนใจและความถนัดของตนเอง โดยจำนวนผู้สมัครมากกว่า 8,000 คนถือเป็นข้อมูลสำคัญในการรับสมัครในรอบ

0: ดังกล่าวและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเตรียมดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนที่กำหนดโดยมุ่งให้ผู้สมัครทุกคนได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับสมัครพร้อมขอให้ผู้เข้าสอบติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วนเพื่อให้การสอบสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับนักเรียนที่เข้าสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้นอกจากการเตรียมเอกสารและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการสอบแล้วมหาวิทยาลัยยังเน้นให้ผู้สมัครมีความพร้อมในการนำเสนอศักยภาพและความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่การสอบสัมภาษณ์จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2570ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอส่งกำลังใจให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุกคนเตรียมตัวอย่างรอบคอบมีความมั่นใจและปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเดินหน้าสู่การคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไปผมแสนศักดิ์คันทองรายงาน
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์คันทองด้วยนะคะและนี่คือช่วงแรกของรายการค่ะเป็นช่วงของรอบรั้วทั่วไทยครบถ้วนกันแล้วค่ะคุณวิริยุทธ์คะ
2: ครับก็ต่อจากรอบรั้วทั่วไทยในตับไปที่ช่วงต่อไปในตับช่วงเล่าขานงานวิจัยครับ
3: เล่าขานงานวิจัย
1: เข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยค่ะวันนี้มีเรื่องราวของ ARDA นะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปลี่ยนขี้ยางค่ะราคาหลัก10นะคะสู่ไหวเทียมรักโลกเพิ่มมูลค่ายางไทยกว่า30เท่าเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณอทิตยาปักกทานังสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ
4: สวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังคะขี้ยางหรือยางก้อนถ้วยที่เกษตรกรเคยจำหน่ายได้เพียง 15-25 บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ได้รับการพัฒนาผ่านโครงการวิจัยที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือ ARDA สนับสนุนทุนจนกลายเป็นเส้นไหวเทียมจากยางธรรมชาติวัสดุนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาเป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งมูลค่าสูงช่วยยกระดับราคารับซื้อยางก้อนถ้วยเป็น 30-50 บาทต่อกิโลกรัมและเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิตจากยางก้อนถ้วยสู่ผลิตภัณฑ์ปลายทางได้มากกว่า30เท่าสะท้อนถึงศักยภาพของงานวิจัยไทยในการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบราคาต่ำให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่สร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจใหม่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือ ARDA กล่าวว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติรายสำคัญของโลกมีพื้นที่ปลูกยางกว่า 23.8 ล้านไร่มีเกษตรกรชาวสวนยางมากกว่า 1.7 ล้านรายแต่ยางส่วนใหญ่ยังจำหน่ายในรูปวัตถุดิบที่มีราคาผันผวนตามตลาดโลกความท้าทายของอุตสาหกรรมยางพาราไทยจึงไม่ได้อยู่ที่การผลิตให้มากขึ้นแต่อยู่ที่การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จคือการขยายผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นไหวเทียมกลิ่นหอมทนเชื้อราแบคทีเรียแสงแดดและรังสี UVจากยางธรรมชาติผสมเทอร์โมพลาสติกซึ่ง ARDA สนับสนุนทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยฟาตอนีร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาลงพื้นที่ศึกษาปัญหาของเกษตรกรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จำหน่ายยางก้อนถ้วยในราคาต่ำขณะที่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเครื่องจักรสารกลับประสบปัญหาขาดแคลนไหวธรรมชาติและมีต้นทุนสูงทางคณะวิจัยจึงพัฒนาเส้นไหวเทียมจากยางธรรมชาติเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไทยผลจากการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพสูงมีราคารับซื้อถึง 30-50 บาทต่อกิโลกรัมวิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตเส้นไหวเทียมได้250-300 กิโลกรัมต่อวันสร้างมูลค่าการจำหน่ายไม่น้อยกว่า 7,500 บาทต่อวันก่อนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นกระเช้า

0: ผลไม้โซฟาเก้าอี้โคมไฟซึ่งตอบโจทย์ตลาดเฟอร์นิเจอร์โรงแรมรีสอร์ทและงานตกแต่งภายในที่ต้องการวัสดุทดแทนไวน์ธรรมชาติโดยมีราคาจำหน่ายตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันบาทต่อชิ้นนอกจากนี้ทางโครงการยังเชื่อมโยงเครือข่ายสามวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการไปจนถึงตลาดปลายทางตอกย้ำว่างานวิจัยสามารถยกระดับสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสร้างอุตสาหกรรมชุมชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเป็นรูปธรรมนายอันฟานหาสีแมหัวหน้าโครงการวิจัยเปิดเผยว่าไวน์เทียมจากยางธรรมชาติสามารถขึ้นรูปได้หลากหลายรูปแบบสามารถปรับคุณสมบัติให้เหมาะกับการใช้งานและมีรูปลักษณ์ใกล้เคียงไวน์ธรรมชาติอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเด่นด้านการต้านทานเชื้อราแบคทีเรียแมลงแสงแดดและรังสี UV มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า10ปีซึ่งมากกว่าไวน์ธรรมชาติที่มีอายุเฉลี่ยเพียง 1-2 ปีเท่านั้นนอกจากนี้วัสดุได้รับการทดสอบคุณสมบัติตามวิธีมาตรฐาน ASTM D1646 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงพร้อมต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ทางนี้ในอนาคตมีแผนพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราประเภทอื่นเช่นหลังคาเทียมจากยางพาราเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราไทยต่อไปปัจจุบันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สามวิสาหกิจชุมชนโดยในระดับชุมชนเทคโนโลยีถูกนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พาราสารสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้านนางวรรณดาพรหมสุขรองประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอย่างบ้านตาชีกล่าวว่าโครงการนี้ทำให้ชุมชนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ขายวัตถุดิบสู่ผู้ผลิตสินค้านวัตกรรมเกิดการจ้างงานกว่า150รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปีพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่กลับมาประกอบอาชีพในบ้านเกิดอีกทั้งยังเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสเป็นเครือข่ายการผลิตครบวงจรตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการผลิตเส้นไวน์เทียมไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์14รายการปัจจุบันผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พาราสารสามารถสร้างมูลค่าการจำหน่ายรวมกว่า 300,000 บาทในปี2568และมีแผนขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่างานวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับภาคการเกษตรไทยจากการจำหน่ายวัตถุดิบราคาต่ำสู่การสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้และนี่คือเรื่องราวของเล่าขานวิจัยในครั้งนี้ค่ะและพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจของงานวิจัยในครั้งหน้าอาทิตยาปกทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ
1: ขอบคุณคุณอทิตยาปกทานังด้วยนะคะจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ช่วงสุดท้ายเลยนะคะคุณวิรยุทธ์คะไปพูดคุยกันกับเรื่องราวของนวัตกรรมอาหารในยามวิกฤตนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันค่ะ
2: สนทนาสถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของนวัตกรรมอาหารยามวิกฤตค่ะภายใต้โครงการหัดใหญ่ Gastronomy Reborn นะคะเป็นการยกระดับครัวหัดใหญ่สู่ภัยน้ำท่วมนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณวิรยุทธ์คะ
3: ครับสำหรับเรื่องราวที่จะคุยกันในตับเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารยามวิกฤตในตับก็มาติดตามเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภัทราเดวิดสันผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในตับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับตอนนี้อาจารย์เราอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะอาจารย์อยู่ในรายการแล้วไหมคะอาจารย์สุภัทร
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราจะ
4: ค
1: ่ะจะพูดคุยกันถึงเรื่องของนวัตกรรมอาหารยามวิกฤตนะคะน่าสนใจมากๆทีนี้เนี่ย ในส่วนของแนวคิดของนวัตกรรมอาหารในยามวิกฤตนี้นะคะหรือว่า Food Innovation for Disaster เนี่ยนะคะมีความสำคัญอย่างไรต่อเมืองหัดใหญ่ที่ต้องเผชิญกับความ

0: างในเรื่องของน้ำท่วมอะคะอาจารย์คะ
1: โอเคค่ะก่อนอื่นขอแก้หัวข้อนิดนึงนะคะเจ
0: ้
1: ้าหน้
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ที่ก็ทำตกไปคำหนึ่งเป็น Food Innovation for Disaster Relief นะคะ
0: ค่ะ
1: หาไปช่วยนะคะในยามที่เกิดภัยพิบัติค่ะแนวคิดเนี่ยนะคะก็คือว่าการที่เราเป็นเมืองตอนนี้สงขลาเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกแล้วนะคะเมื่
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: ปลายปีที่แล้วในตรงนี้เนี่ยแล้วก็ประกอบกับความท้าทายนะของหาดใหญ่ที่มีเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะคะทุกปีนะคะเล็กๆแล้วก็ทุก10 ปีนะคะรอบสุดท้ายใน15 ปีนะคะที่มาแบบใหญ่ๆค่ะคราวนี้เนี่ยก็คุยกันว่าเอ๊ะเราในเรื่องของคือทุกปีเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยภัยพิบัติทุกที่เรื่องอาหารเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะว่ายังไงก็คือทุกคนต้องกินอ่ะกินมาละหลายมือด้วย
0: ใช่ค่
1: น
0: ะ
1: ะคะตรงนี้ก็คือประสานองค์ความรู้นะคะทางวิชาการเพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยนะคะก็ทางวิชาการกับในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของการถนอมอาหารเนี่ยกับวัฒนธรรมอาหารการกินนะคะของคนในพื้นที่นะคะแล้วก็อันหนึ่งที่เราจะต้องดูเยอะๆเลยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะจะต้องช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยในยามวิกฤตค่ะอันนี้ก็เป็นแนวคิดหลักๆนะคะค่ะ
2: ครับแล้วจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับทำให้เห็นถึงปัญหาหรือว่าข้อจำกัดด้านอาหารและการประกอบอาหารในภาวะวิกฤตยังไงบ้างครับ
1: ค่ะอย่างที่เรียนนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ําท่วมเนาะภาวะวิกฤตทุกอย่างน้ําท่วมของหาดใหญ่เนี่ยอันนี้เด่นชัดมากก็คือว่าพอเริ่มท่วมก็จะมีการตั้งครัวนะคะอันนี้ดีค่ะเห็นถึงความแบบมีน้ําใจเนาะของคนไทยการตั้งครัวเยอะแยะไปหมดโดยรอบเมืองนะคะแล้วก็มีการทําอาหารนะคะมีการนําออกไปส่งให้วันละ2 รอบรอบเช้ารอบเย็นนะคะประเด็นก็คืออย่างนี้ค่ะพอทําอาหารเนี่ยเราบางทีนะคะเราไม่ได้เป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่อะเนาะเราก็ช่วยกันนะคะเรื่องของเมนูอาหารนะคะอันหนึ่งเรื่องของเทคนิคการปรุงด้วยการแพ็คด้วยอะนะคะมันเลยทำให้ในบางครั้งเนี่ยออกไปส่งให้นะคะยังไม่ทันเย็นเลยนะก็อาหารเกิดการบูดเน่านะคะบูดเสียก็รับประทานไม่ได้บางทีไปแล้วแพ็คเกจก็แตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เลยมองว่าเอ๊ะเราอาจจะต้องใช้องค์ความรู้หน่อยหนึ่งไหมเกิดเทคโนโลยีพื้นฐานทำยังไงที่ให้อาหารบูดช้าลงได้เลือกเมนูหน่อยได้ไหมนะคะการแพ็คเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะค่ะก็หลายๆเรื่องรวมๆกันนะคะก็เลยกลายเป็นกิจกรรมอันนี้นะคะค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะแล้วอาหารสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะนอกเหนือจากในเรื่องของตัวแพ็กเกจตัวเมนูนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกมาทั้งในด้านของโภชนาการเนี่ยควรจะต้องมีอะไรเป็นคุณสมบัติแล้วก็รวมไปถึงการเก็บรักษาในแง่ของการขนส่งก็ด้วยนะคะอาจารย์คะแล้วก็การรับประทานเนี่ยนะคะมีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ
1: ค่ะอันนี้เนี่ยนะคะอันหนึ่งก็คือว่าต้องเก็บรักษาได้นานกว่าปกติอะ
0: ค่ะ
1: เพราะอย่างของน้ำท่วมหาดใหญ่ช่วงที่หนักๆเนี่ยประมาณ5 วันนะในบางพื้นที่เนี่ยไปถึง7 วัน
0: ค่ะ
1: คราวนี้บอกว่าอาหารเราบางชนิดที่มีอยู่เนี่ยนะคะบางเมนูเนี่ยเราสามารถเก็บได้อยู่แล้วแต่ในภาวะวิกฤตแบบนั้นเนี่ยไม่ทันได้นึกค่ะไม่ทันได้คิดว่าจะทำอะไรนะคะเมนูก็จะง่ายๆเอาไก่อะไรนะกะเพราไก่ไข่เจียวอะไรพวกนี้นะคะพื้นฐานทั่วไปที่หาได้ง่ายแล้วก็เร็วๆนะคะทีนี้เรื่องของโภชนาการเนี่ยเราคงไม่ได้คิดถึงแบบแหมสมบูรณ์ถึงขั้นมีอะไรเท่าไหร่ยังไงอะนะคะแต่ว่าในโครงการของเราเนี่ยเรามีเนาะกำหนดอาหารนะคะซึ่งก็มีความรู้นะคะเป็นอยู่โรงพยาบาลมาก่อนแล้วก็ดูแลในเรื่องของโภชนาการอะไรพวกนี้ก็จะมาช่วยดูว่าถ้าเมนูนี้เนี่ยมันขาดอันนู้นอันนี้เติมมันนั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมาทำงานร่วมกันนะคะก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการที่เรียกว่าสมดุลเนี่ยนะคะในภาวะแบบนั้นนะคะอาหารต้องเก็บรักษาได้โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นเนื่องจากไม่มีไฟนะคะไม่มีอะไรสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหาร Food Science นะคะซึ่งเรามีหน่วยงานมีคณะอยู่ก็จะมาช่วยกันมาทำงานด้วยกันนะคะอาหารนี้ต้องพร้อมรับประทานอีกอันหนึ่งนะคะเราเป็นเมือง

0: เรื่องการอาหารเนาะเราต้องมีมากกว่านั้นเรามีรากเหง้าวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะคะที่เยอะแล้วก็นึกถึงสภาพคนที่ตกอยู่ในภาวะที่บางคนเนี่ยนั่งอยู่บน
1: หลังคา
0: เตียงนอ
1: ใน ช่ไหมค
0: ช
1: ะ
0: ั้นสอง
1: ค่ะ
0: หลังคาค่ะบนตู้อย่างเงี้ยนะคะอยู่4-5 วันเออถ้ามีอะไรที่แบบทำให้เขามีความสุขขึ้นนิดนึงก็น่าจะดีเนาะมีอาหารที่ถูกปากนะคะคุ้นชินเมนูแบบของโปรดอย่างเงี้ยก็น่าจะดีนะคะอันนี้เราก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของการหาเมนูใหม่ๆนะคะที่เหมาะสมด้วยแล้วก็เป็นเมนูที่เป็นอาหารพื้นถิ่นของเรานะคะอันนี้ก็ภาพรวมๆแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยนะคะเราดูมากกว่ากินอร่อยนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: แล้วก็ไม่บูดเสียเราดูไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจของชุมชนด้วยผู้ประกอบการนะคะเขาก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะ
1: ค่ะใช่
0: แล้
1: ค
0: ว
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารทั้งหลายเนี่ยค่ะความเสียหายเยอะแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็มุ่งเน้นมาเป็นเมนูนะคะที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ใช้จากผู้ประกอบการนะคะในพื้นที่ทำได้ไหมเพื่อให้เกิดการกระจายของเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ลดความเสียหายอย่างตัวอย่างเช่นนะคะเหมือนกับที่บอกว่าสงขลาเป็นเมืองทะเลเนาะเรามีการเลี้ยงปลาในกระชังมีเลี้ยงกุ้งในบ่ออะไรเยอะนะคะก่อนน้ำท่วมมาเนี่ยปลาออกหลุดออกจากกระชังนะคะปีที่แล้วเสียหายเยอะมากทีนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะรวบรวมตรงนั้นมาได้ซื้อขึ้นมานะคะเอามาประกอบอาหารส่งต่อเนี่ยเกษตรกรก็เดือดร้อนน้อยลงนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: มีรายได้กลับไปด้วยค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะว่าเรามองไปลึกกว่าแค่ทำอาหารให้เก็บได้นานเท่านั้นเพราะว่าอาหารที่เก็บได้นานเนี่ยเราถ้าเรามีเงินนะคะเราสามารถซื้อได้นะคะจากในศูนย์การค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายมันมีอาหารพร้อมทาน
1: ค่
0: แบ
1: ะ
0: บนี้อยู่นะคะแต่เรามองลึกกว่านั้นค่ะ
1: ค่ะ
2: อาจารย์พูดถึงอาหารพื้นถิ่นเนี่ยถ้าพูดถึงอย่างปลาในกระชังด้วยเนี่ยครับซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบหรือว่าอาหารท้องถิ่นในพื้นที่หาดใหญ่หรือว่าในพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยครับสามารถที่จะนํามาใช้ในการทําเป็นวัตกรรมอาหารยามวิกฤตยังไงได้บ้าง
0: ใช
2: ค
0: ่
2: รับ
0: ใช่ค่ะแล้วการกระทําเนี่ยเราการที่จะมาทําเนี่ยไม่ใช่เราไปคิดเอาหน้างานตอนนี้เราก็เตรียมการแล้วนะคะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะมีการเวิร์กช็อปกันกับผู้ประกอบการพวกมืออาชีพทั้งหลายแม่ครัวค่ะแล้วก็มาคัดเลือกเมนูกันแล้วก็มีการทดสอบทําจริงนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยจะต้องได้มาตรฐานค่ะขั้นต่ำก็คือมาตรฐานแซนนะคะสุขาภิบาลของผู้ประกอบการค่ะอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ใช่ใครก็ได้นะคะมารับทำเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมด้วยค่ะอบรมแล้วก็อาหารปลอดภัยนะคะ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วโครงการหาดใหญ่ Gastronomy Reborn เนี่ยจะเข้ามามีส่วนช่วยในการยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการรวมถึงครัวหาดใหญ่ให้มีความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมในแต่ละปีอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในเรื่องของรับมือกับน้ำท่วมนี่เรามันมีหลายด้านใช่ไหมคะ
1: ค่
0: แต
1: ะ
0: ่ละด้านตอนนี้พักพิงเรื่องการอพยพอะไรเขาก็ทำงานกันไปทีนี้ในกลุ่มตรงนี้เนี่ยเรามาดูในฐานะของเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารเราก็มองว่าเราสามารถที่จะคือน่าจะเข้าไปช่วยดูแลนะคะไปช่วยลดความเดือดร้อนความกังวลนะคะพวกกู้ภัยคือแทนที่จะต้องมาห่วงเรื่องต้องส่งอาหารการกู้ภัยการอพยพก็เลยล่าช้านู่นนี่นั่น
1: ค่ะ
0: เพราะอย่างเนี้ยถ้าเรื่องอาหารนะคะโดยมีผู้ประกอบการเกษตรกรนะคะแล้วก็มาช่วยกันนักวิชาการอะไรเนี่ยนะคะเราทําไว้เตรียมไว้ระดับหนึ่งเราก็คิดว่าน่าจะช่วยลดความสูญเสียได้นะคะในระดับหนึ่งค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็การยกระดับเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบค่ะว่าผู้ที่เข้ามาในโครงการเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานแซนนะคะของกระทรวงสาธารณสุขค่ะสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารนะคะซึ่งเราก็ได้มีการดำเนินงานอยู่นะคะคือโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการใหญ่นะคะที่เมื่อกี้พูดถึงหาดใหญ่ Gastronomy Reborn เนี่ยนะคะมันมีกิจกรรมก็คืออันที่หนึ่งก็คือเรื่องของ Food Safety ร้านอาหารนะคะภายในโครงการของเราเนี่ยมี100 ล้านกิจกรรมแรกก็คือว่าใน100 ล้านเนี่ยจะต้อง

0: ต้องผ่านมาตรฐานแซนนะคะเราก็จัดการอบรมจัดการแบบทางเทศบาลทำงานร่วมกันก็เข้าไปตรวจรับรองนะคะแล้วเราก็จะมีทำคลิปให้ร้าน100ร้านช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ยอดการขายเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นมาให้คนรู้จักขึ้นน่ะนะคะอันนี้เนี่ยเรากำลังดำเนินการเกือบเสร็จเราทยอยปล่อยออกไปแล้วนะคะเราได้ยอดวิวได้ผลดีจริงๆนะคะมีเราปล่อยไปประมาณ30คลิปมีอยู่คลิปหนึ่งเนี่ยตอนนี้สูงสุด80,000กว่าวิวแล้วนะคะ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วร้านอื่นๆก็มีนะคะแต่จำยอดสูงสุดอยู่อันนี้เราก็ทำให้นะคะเพื่อยกอย่างที่บอกยกระดับตัวเราทำคลิปให้แล้วอีกอันหนึ่งที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของนวัตกรรมนะคะทั้งหมดเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะมันจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มนะคะซึ่งกำลังพัฒนาอยู่นะคะก็ปลายปีนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแพลตฟอร์มนี้จะเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันค่ะผู้ประกอบการที่ทำอาหารนะคะร้านค้าผู้ผลิตนะวัตถุดิบค่ะนะฮะแล้วก็ทุกคนสาธารณะสามารถเข้าไปดูได้นะคะจะมีข้อมูลตรงนี้เชื่อมโยงอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงปลาในกระชังใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แทนที่ว่าปลาเนี่ยเลี้ยงไว้ตัวโตนะคะปลากระพงสามน้ำเนี่ยตัว3 โล 4 โลนะคะจะหลุดออกจากกระชังเนี่ยน้ำกำลังมา
1: ค่ะ
0: ถ้าแจ้งเข้ามาในแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มผู้ประกอบการอาจจะกำลังต้องการใช่ไหมก็สามารถที่จะติดต่อรับซื้อกันได้แทนที่จะสูญเสียไปกับน้ำหมดเนี่ยนะคะเกษตรกรก็จะได้มีรายได้กลับมา
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการที่จะส่งเสริมทั้งส่วนของผู้ประกอบการนะคะชุมชนหน่วยงานรัฐแล้วก็รวมไปถึงนักวิจัยเองด้วยนะคะในมหาวิทยาลัยนั่นเองและนี่คือเรื่องราวของโครงการ Food Innovation for Disaster Relief นะคะ
0: Relief
1: ค่ะโอเคค่ะนะคะเป็นนวัตกรรมอาหารยามวิกฤตนะคะภายใต้โครงการหัดใหญ่ Gastronomy Reborn ค่ะยกระดับครัวหัดใหญ่สู้ภัยน้ำท่วมนั่นเองนะคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภัทราเดวิสันนะคะท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซียนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้อีกเรื่องนึงเลยนะคะสำหรับกับการเตรียมรับมือในด้านของอาหารรับมือกับภัยน้ำท่วมเนี่ยนะคะการที่เราจะมีอาหารไว้ทานนะคะไว้สู้กับการที่เราประสบกับภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะคุณวิรยุทธ์คะคุณผู้ฟังคะและนี่คือเรื่องราวในรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเราทั้ง2คนดิฉันพานุมาตหัตถบุญและคุณวิรยุทธ์จันทร์มหาเสถียรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาระบุโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมีแนวโน้มเลื่อนไปช่วงโลซีซั่นของปี2570นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมีแนวโน้มเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการไปเริ่มในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวหรือประมาณเดือนเมษายน2570จากเดิมที่จะเริ่มลงทะเบียนในเดือนตุลาคม2569และเดินทางท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายน2569หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงไฮซีซั่นเช่นเดียวกับการสำรวจความเห็นของภาคเอกชนผู้ประกอบการบางรายที่เห็นว่าการจัดโครงการในช่วงไฮซีซั่นจะไม่เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเนื่องจากห้องพักเต็มอยู่แล้วและเสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้ไปดำเนินโครงการหลังผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ไปแล้วซึ่งกรอบงบประมาณยังคงเดิมที่ 4,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการใช้งาน1ล้านสิทธิ์อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการอีกส่วนหนึ่งยังต้องการการกระตุ้นแม้อยู่ในช่วงไฮซีซั่นจึงจะต้องกลับไปหารือกับภาคเอกชนอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งรายละเอียดและช่วงเวลาดำเนินโครงการเมื่อกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการที่แน่นอนแล้วจึงจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงถึงการทบทวนกระบวนการขอสัญชาติของกรรมการฉกอและการติดตามโรงแรมที่ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยหรือฉกอได้มีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นสามารถปิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายพร้อมกันนี้กรมการปกครองได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อเสริมกลไกเฝ้าระวังในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันสังเกตและแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติการผิดปกติสำหรับการติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับสถานที่พักที่อาจประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมการปกครองได้จัดทำข้อมูลสถานที่พักที่ให้บริการห้องพักระยะสั้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศและแจ้งให้ทุกจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่มีหนังสือรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมให้ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการขอรับใบอนุญาตพร้อมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกับภาวะการปัจจุบันและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเฟดประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 4เควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดประจำเดือนกันยายนซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีกร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 4ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2023โดยอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐพุ่งสูงอยู่เหนือระดับเป้าหมายมานานกว่า5ปีแล้วนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่าการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเกิดจากการพิจารณาถึงสถานการณ์เศรษฐกิจตามที่เฟดได้ประเมินไว้เองซึ่งมีความรอบคอบและจริงจังรวมทั้งไม่ได้เป็นผลจากแรงกดดันของตลาดการเงินแต่อย่างใดนอกจากนี้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดยังได้ส่งสัญญาณด้วยว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.1 และทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงเช่นเคยนะครับอยู่ดูแลกันที่นี่นะครับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันกับช่วงเวลาของเราบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับส่งข้อมูลขอเพลงที่คุณคิดถึงได้ต่อเนื่องเลยนะครับอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์แบบนี้เป็นประจำทางวิทยุจุฬาครับ

0: ช่วงเวลายามบ่ายแบบนี้ฟังเพลงเพราะๆ เพลงที่อยู่ในความทรงจำต่อเนื่องกันได้ที่นี่นะครับก็จะมีเพลงจากศิลปินที่คุณรักให้ได้ฟังกันต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับยังทยอยส่งมาได้ที่022183975-7แล้วก็มีคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามฟังกันหลายช่องทางเลยนะครับจะฟังผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับหรือว่าจะฟังผ่านเว็บไซต์ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับเพลงเพราะๆต่อเนื่องที่คุณสามารถติดตามได้ในช่วงเวลาของพื้นเพลงครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

0: ุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

เล่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับ1เพลงจากหนุ่มเสกกับเพลงที่ชื่อว่าใจบางๆนั่นเองนะครับแน่นอนเรื่องของหัวใจเนี่ยแต่ละคนก็มีภูมิต้านทานที่ไม่เท่ากันนะฮะมีข้อมูลหนึ่งได้ไปฟังนะครับเขาบอกว่าจริงหรือเปล่าที่คนรุ่นใหม่เนี่ยกลัววันรวมญาติเพราะว่ามีคำถามที่อึดอัดใจบางคนเนี่ยโดนคำถามเดิมๆนะครับจนต้องเดินหนีเลยทีเดียวนะฮะเขามีผลสำรวจบอกว่าผู้คนที่รู้สึกกังวลกับบทสนทนาในช่วงของวันรวมญาตินะครับโดยเฉพาะคำถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตส่วนตัวที่ตอบแล้วเนี่ยชวนทำให้อึดอัดเช่นเมื่อไรจะแต่งงานหรือว่าเมื่อไรจะมีลูกนะครับและกว่า 57% เนี่ยบอกว่าโดนถามคำถามซ้ำๆแบบนี้ทุกปีเลยโดยเฉลี่ย 41% เนี่ยรู้สึกอึดอัดหรือว่าเขินเมื่อถูกถามเรื่องของความรักนะครับขณะที่หัวข้อที่หลายคนอยากจะเลี่ยงมากที่สุดก็คือเรื่องเพศชีวิตรักนะครับการเมืองแล้วก็เรื่องเงินนอกจากนี้นะครับ 49% เนี่ยเคยจบบทสนทนาด้วยการโต้เถียงหรือว่าทะเลาะกันอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะฮะจริงๆต้องบอกว่าคำถามเนี่ยมีอยู่ไม่เยอะนะครับแต่เป็นคำถามที่พอจะมีวันรวมญาติแล้วไม่อยากจะเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้วนขึ้นหรือเปล่าชีวิตรักเป็นยังไงบ้านมีแฟนหรือยังจะมีลูกเมื่อไหร่ทำไมยังโสดจะแต่งงานเมื่อไหร่แฟนเก่าเป็นยังไงบ้างเมื่อไหร่จะทำงานจะซื้อบ้านเมื่อไรจะซื้อรถเมื่อไรไม่อยากมีลูกเหรอเมื่อไหร่จะได้เจอหน้าแฟนเลิกกับแฟนทำไมคนนั้นออกใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคำถามที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยพอได้ฟังแล้วจะรู้สึกอึดอัดนะครับเอาเป็นว่าเราต้องมีพื้นที่ให้แก่กันแม้แต่เราจะสนิทกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวของเขาไม่ไปก้าวก่ายกันก็จะดีมากๆเลยนะครับเอาละครับเพิ่มเติมได้ที่022183975-7อยากฟังเพลงไหนเพราะเพลงไหนที่ทำให้คุณมีความสุขก็รีบส่งมาเลยครับ

0: จริง
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
0: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้ว
2: ตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
0: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
0: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
0: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
0: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
0: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
6: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
5: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
6: ง
5: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

พูดถึงสมัยก่อนนี้นะฮะที่แกรมมี่เองเนี่ยเขาก็จะมีการทำค่ายเพลงขึ้นมานะครับโดยศิลปินนั่นเองมีอยู่ค่ายหนึ่งก็คือ More Music นะครับและศิลปินวงแรกก็คือโลโซนั่นเองหลายคนอาจจะจำกันได้ว่าค่ายบัวบินนะฮะหรือว่าถ้ามองกันอีกมุมนั่นก็คือว่ามีความหลากหลายเกี่ยวกับดนตรีร็อกนั่นเองแล้วก็เป็นการเน้นแนวเพลงเกี่ยวกับร็อกนะครับมีดนตรีที่เรียกว่าอัดสดมีคุณภาพสูงเลยทีเดียวแล้วก็มีผลงานออกมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นโลโซซิตี้ฟูลแคชแบ็คเฮดซิลนะฮะแล้วก็นูโวด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจำเลยนะครับของค่ายนี้โดยการดูแลของพี่โตพี่ป้อมอัศนีพสันนั่นเองนะครับเอาละครับเพิ่มเติมเพลงเพราะได้ต่อเนื่องเลยนะครับยังมีเพลงไหนอีกที่คุณอยากจะฟังนะครับส่งมาได้ที่022183975-7ครับ

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าจริงๆถ้าเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในค่ายมอมิวสิกนะครับก็คือยูยี่อลิสาอินทุสมิธนั่นเองนะครับกับอัลบั้มที่ชื่อว่าไม่รู้สาเหตุแต่ยูยี่เรียกว่าเอกนะครับเดี๋ยววันนี้เราลาไปกับเพลงนี้เลยนะฮะชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเวอร์ชันแรกที่ร้องคืองานจากยูยี่กับเพลงที่ชื่อว่าวันหนึ่งนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่กับช่วงเวลาของเพลินเพลงวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14

0: นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ
1: ์อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
2: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธรรมรงค์ขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันทราวกันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ขออภัยนะฮะวันนี้เป็นอะไรอยู่กับรายการสุขกันทราวสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41

ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตรคำร้องโดยท่านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณ นครเพลงนั้นคือแววรายการสุขันธราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% เพลงให้คุณป้อมรอฟังนะคะฉันยังคอย

ที่รักเจ้าจากครูเอื้อสุนทรสนานค่ะแล้วก็จะต่อกันอีกเพลงนึงยังคงเป็นครูเอื้อสุนทรสนานนะคะเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ปลูกรัก

ีจังเลยขอบคุณคุณจรูนที่เรียกเพลงนี้มานะคะแหมเตือนใจได้อย่างดีแสนสุขจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะทีนี้ก็มีผู้บอกว่าวันนี้วันรวงทองเฮือนมากันเต็มเลยเริ่มจากเพลงไหนก่อนดีไปที่ที่แล้วมาคิดว่าเป็นทานแล้วก็จะต่อด้วยอย่าเป็นใจให้ฉันต่ออีกเพลงหนึ่งได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถามกันมาก็ให้ติดกันไปเลย3เพลงนะคะที่แล้วมาคิดว่าเป็นทานอย่าเป็นใจให้ฉันกับสนต้องลม

คุณพลากรได้ฟังเรียบร้อยสำหรับสนต้องลมเสียงร้องของคุณรงทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติวันรงทองวันนี้มีท่านผู้ฟังถามถึงเพลงของท่านมาหลายเพลงเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันหนึ่งข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะมีมากมายหลากหลายเมนูแล้วก็อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะไปเลือกได้เลยนะคะรวมทั้งเครื่องดื่มก็อร่อยแล้วใครที่เป็นคอกาแฟไม่ควรพลาดกาแฟที่ Reno All Day Dining Cafe นี่แหละค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของ Reno 02-215-0026 ถึง7 02-215-0026ถึง7นะคะใครที่ชอบขนมเบื้องยวนสูตรโบราณไม่ต้องพลาดไม่น่าพลาดด้วยที่รีโนอร่อยมากเลยค่ะมาถึงอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้คุณประดิษฐ์พรขอไว้เพลงนี้ก็ตั้งแต่นานแล้วสมัย มีรายการเที่ยงวันสรรสนีนะคะแล้วผู้ที่ร้องก็คือคุณวิชัยศิลปะวงศาที่จัดรายการเที่ยงวันสรรสนีค่ะเพลงนี้คุณเทิดวัฒนาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องครูเอื้อสุนทรสนานให้ทำนองพี่พบเจ้า

างที่คุณประดิษฐ์พรบอกว่าไม่ได้ฟังนานแล้วคุณโอแมนเราฟังเพลงนี้อยู่นะคะนิทราสวัสดิ์จากคุณนพดลชาวไร่

ตราสวัสดิ์ที่คุณโอแมนรอฟังได้ฟังไปแล้วเสียงร้องของคุณนพดลชาวไร่เงินค่ะก่อนนี้ผู้รอฟังเพลงคู่เสียงร้องของคุณเรืองทองทองนั้นท

เนื้อทองบ้านทุ่งจากคุณรองทองทองนั้นทมและคุณชรินนันทนาคอนใจจะตรงอะไรกันขนาดนี้มีผู้รอฟังกลิ่นกล้าวคุณนฤทธิ์อารีค่ะตั้งไว้ก่อนขออีก

็ยังมีเพลงคู่อีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รอฟังเพลงนี้คุณรงทองร้องคู่กับคุณสมศักดิ์

เต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้ได้ฟังกันไปหลายเพลงท่านผู้ฟังก็ช่วยเลือกกันมามีผู้บอกว่าช่วงนี้ผู้คนไม่ค่อยยิ้มเลยก็เลยขอเพลงยิ้มจากคุณศิสุดารัชตะวันเตือนกันหน่อยฟังแล้วยิ้มนะคะ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถราวิทยุจุฬา
2: ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino Audi Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rinoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%

ดวงอาทิตย์เปิดฟ้าให้เราได้เห็นสิ่งที่เรารักเราอยากเห็นเพื่อต่อเติมความสุขความหวังให้มีพลังต่อไป

0: มัวช้าอยู่ทำอะไรก็ไม่ทำเอาแต่เสียเวลากับอะไรไม่รู้ฟ้ามืดค่ำลงแล้วไข่แดงลูกใหญ่คล้อยต่ำไปสวยงามก็จริงแต่นั่นหมายถึงความมืดความค่ำได้มาเยือนอีกแล้วเสียงกระซิบกระซี้จากอะไรเล่าถ้าไม่ใช่เสียงนกการ่าเริงกลับรังเสียงคลื่นและลมน้ำธารไหลพร่างพรูธรรมชาติล้วนเป็นเพื่อนเราได้อีกเสียงของรวงทองสอดแทรกมาในยามเช้ายามเย็นฝากมาไว้เป็นเพื่อนใจของท่านด้วยรักและผูกพันทุกเวลา
1: ใครเล่าจะอุ้มดาวกอดเดือนไว้เป็นเพื่อนใจฟังสาวน้อยเสียงใสวัย90ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณรวงทองค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: น้องวันนี้ลุงทองเสียงใสแจ๋วค่ะ
1: ใสแจ๋วใช่ค่ะใช่ค่ะ คุณอรุณศรีก็บอกเลยว่ารอเสียงใสแจ๋วเนี่ยใ
2: สไหมกำลังน้ำเมื่อกี้ก็กำลังจะเข้ารายการแล้วไปดื่มน้ำ
1: ดื่มน้ำ
2: มาแหมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยสำลักน้ำเนี่ย
1: สำลักน้ำให้เวลาแกรมก่อนไหมคะเดี๋ยวปิดไม้ให้จะแกร
2: ม
1: ไม่ต้องค่ะ
2: ตอนนี้ปกติดีแล้วนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะเชิญค่ะ
2: เนื้อกราบสวัสดีทุกท่านที่รอฟังวันพฤหัสนะคะ
1: ค่ะ
2: รองทองแล้วก็ขอสวัสดีคุณน้องดารณีผู้ดำเนินรายการสุขกันทะเลานะคะ
1: สวัสดีกันทุกคน
2: ที่จริงไม่ต้องมาชวนให้สุขหรอกสุขอยู่แล
1: ้
2: ว
1: ดีใจ
2: สุขสุขสุขซอสระอุก่อสุข

0: โหน้ำมาเยอะแล้วนะคะน้ำมาเยอะแล้วไม่สุกค่ะ
1: คุณสวายต้มอะไรให้รับทานเนอะบอกอันนี้มันไม่สุกค่ะตอนนี้กระซิบมาแล้วนะวงดนตรีมาแล้วนะ
0: นั่นไงนั่นไง
1: โอ้โหดังกว่าเก่าเงี้ยท่านน้อง
0: โอ้ย
1: มากันเยอะมากเพราะว่าที่ดินน่ะเขาถมไว้แล้วก็เขาปล่อยทิ้งเลยค่ะ
0: อ๋อ
1: ต้นหมากรากไม้กล้วยแล้วก็อะไรก็เต็มไปหมดทีนี้มันเกิดสงครามสิ
0: คะ
1: โอ้สงครามระหว่างเจ้ากระดันกลางคืนแล้วทีนี้ตอนเช้านกก็มารอกล้วยนะคะแย่งกันแม่จะมีใครจะมีความสุขถ้าหลวงทองไม่มีเลยโอ้โหก่อนนอนฮะสวดมนต์ก็มีเสียงจักรจันทร์นี่ลั่นไปถึงไหนไม่ทราบหลวงทองว่าจะไว้อัดให้หน่อยที่จะมาออกรายการของคุณดารณีให้ได้ฟังว่าใช่ไหมไม่ต้องบอกเราสุขกันเลยแล้ว
0: มีคอรัส
1: ค่ะแล้วเราก็เวลาเข้ากรุงเทพก็มองเห็นตึกสูงนะคะ
0: ค่ะ
1: เยอะไปหมดแต่ลุงทองว่าลุงทองมีความสุขกว่าอยู่ตึกสูงๆนะ
0: ใช่ใช่จริงจริง
1: กำแพงก็ติดกับ
0: ต้น
1: พันไม้หลากหลาย
0: อะไรต่ออะไรใช่เยอะแยะค่ะดีค่ะ
1: ใช่ค่ะก
0: ็
1: เลยกล่อมเราให้หลับพอตื่นมาเราก็มาเจอทัพนกอี
0: กเข้
1: ามาแย่งกล้วยสุกเป็นเครือเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คู่มานกสวยๆนะ
0: คะ
1: ตัวใหญ่ก็มี
0: ดีจังค่ะดีค่ะ
1: คุณตะไวถ่ายรูปไปได้หลายตัวทีเดียว
0: โอ้ค่ะ
1: เขาดีใจที่เขาบอกเขามากินอาหารสดใหม
0: ่ใช่
1: แล้วก็มันยาวเหยียดเป็นกำแพงมีต้นกล้วยทั้งนั้นเลยค่ะท่านน้อง
0: อุดมสมบูรณ์เลยอุดมสมบูรณ์มาก
1: อุดมสมบูรณ์เราคิดว่าชีวิตเราจะต้องการอะไรนะ
0: ค่ะ
1: เชื่อขอให้กล้วยนี้สุกเยอะๆเชียวแล้วเจ้าของที่ดินเขาก็ไม่มาตัดมายุ่งอะไรก็แหมคนมาอยู่ใกล้บ้านนี่ก็หัวใจก็เบิกบานตลอดเวลาไม่ต้องการดนตรีอะไรนะแต่ต้องการเราดำเนินสายนั่นแหละ
0: มีค่ะมีค่ะหาไว้ให้แล้ว
1: คุณน้องเดินหนีเพิ่มขึ้นอีกพันเท่าที่หาให้ได้อะไม่เคยได้ฟังเลยแต่ก่อนนี้เดินนั่งสำล้อจากกรมประชาสัมพันธ์มาที่ทีวีช่องสี
0: ่
1: มาหาท่านอาจารย์สุรางดุริยพันธ์นะคะมาเรียนเพลงเราดำเนินสายในรา
0: ค
1: าท่านน้องเพราะความรักเพลงนี
0: ้
1: เราได้ฟังแต่ว่าที่รู้เอื้อทำเป็นสากลนะคะ
0: ใช่ค่ะค่ะ
1: แสงจันทร์นวลผ่องนะคะนั้นก็ลาวดำเนินสาย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าลงทองอยากจะฟังของเดิม
0: คุณนริพ
1: รวันนี้เริ่มต้นขอพระคุณนะคะสำหรับท่านที่จองเพลงเอาไว้หลายเพลงวันนี้ก็
0: เยอะเลยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเสียงต่อว่ามาแล้วค่ะเพราะว่าคุณดารณีใจดีเปิดให้ตั้งหลายเพลงค่ะค่ะขอบพระคุณมากวันนี้ลุงทองก็อยากเล่าถึงเรื่องที่มาของเพลงลุงทองเป็นนักร้องนะคะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่นักแต่งแต่ว่าลุงทองถูกฝังปลูกฝังจากอยู่กับยายนะคะ
0: ค่ะ
1: ได้อ่านพี่หนาวอ่านกลอนอ่านอะไร
0: โอ้ดีจัง
1: ให้ยายฟัง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยรักภาษาไทยที่อยู่ในบทกลอนอะไรเนี่ยค่ะก็มีสมุดที่เหลือจากการเรียนนะก็จะใช้แล้วหลวงทองก็เลยเขียนกลอนอะไรต่างๆได้
0: อ
1: ันนี
0: ้ค่ะ
1: ชีวิตก็หันเหไปอยู่กับเป็นเด็กฝึกของครูเอื้อนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้

0: ก็อยู่กับท่านเนี่ยจะดูแลงานอะไรที่ท่านสั่งให้ทำแต่ทีนี้ในวาระนั้นนะคะท่านไปอุปสมบท
1: ค
0: ่ะท่านกลัวไปอุปสมบทที่วัดเป็นจมาบ่อผี
1: ค่ะ
0: 15วัน
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะค่ะตอนนั้นน่ะหลวงทองก็ไม่ค่อยได้มีอะไรที่จะต้องทำมากนักนะ
1: คะ
0: ไม่ต้องตอนรับแขกอะไรเขาก็ไปที่วัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลวงทองก็มีเวลาก็นั่งจดเพลงอะไรต่ออะไรเขียนกลอนเขียนอะไรบางทีก็เอาผ้าที่มันขาดของตัวเองไปนั่งเย็บแอบไปตามมุมไปเย็บมันขาดมันอะไรค่ะเสร็จแล้วก็ดึงแต่งกลอนเขียนกลอนหลวงทองก็เขียนหลายบทเหมือนกันแต่ว่ามีอยู่บทหนึ่งที่หลวงทองคิดว่าหลวงทองอยากจะเสนอคุณครูหาคุณครูว่ามันจะเป็นเพลงได้ไหม
1: ค่ะ
0: ทีนี้เมื่อท่านราศิกขามาแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งนะก็มีอยู่วันหนึ่ง ไปรับคุณอธิพรกลับจากโรงเรียนนะ
1: เ
0: สร็จแล้วก็พอกลับมาเนี่ยนักดนตรีอื่นๆก็ทยอยกันกลับหมดแล้วนะ
1: คะ
0: มีท่านนะฮะท่านยังผมเกลียนอยู่เลยผมเรียน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เสร็จแล้วก็ท่านก็เรียกถามบอกว่าระหว่างที่ฉันไม่อยู่เนี่ยมีอะไรต่ออะไรมีออกวิทยุกี่ครั้งอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะก็ค่ะแล้วก็เลยเสร็จแล้วก็พอเห็นท่านอารมณ์ดีเราก็เลยบอกว่าตอนที่หัวหน้าไม่อยู่เนี่ยหนูก็นั่งเขียนกลอนเขียนอะไร
1: ค่ะ
0: หนูเขียนกลอนมาหลายอันหลายแผ่นแต่หนูอยากจะทราบว่าแผ่นนี้ที่เป็นเพลงที่นี่เป็นหนูเขียนเนี่ยมันจะเป็นเพลงได้ไหมหัวหน้าก็ดึงไปดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขึ้นต้นว่าแต่รักเจ้าเอ๋ยค่ะแสนเสียดายทีนี้ยังตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อค่ะกันน้องค่ะครูก็ไปดูก็อ่านไปแต่แล้วท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เก็บใส่กระเป๋าไปโดยมากกระเป๋าท่านจะเป็นเอกสารอะไรเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เก็บใส่กระเป๋าไปสักสัปดาห์เดียวนะคะกับท่านเอากลับมาแล้วท่านเนี่ยมีเวลาท่านก็เรียกไปที่เปียโน
1: ค่ะ
0: แล้วปรากฏว่าท่านบอกเนี่ยระหว่างรักเดี๋ยวกันรักอะไรนะคือว่ามันห่างหายไปจนสุดจะคว้าเอามาคืนได้อะไรเสียดายเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยท่านตั้งมาบอกให้ช่วยกันรักที่สุดเริ่มถึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านตั้งฮะแต่ว่าเสร็จแล้วมันก็มีคำจบว่าสุดแสนจะได้เลยท่านก็บอกว่าอย่างนั้นชื่อแสนจะได้แล้วกันท่านก็ตั้งชื่อให้แล้วก
1: ็
0: บรรเลงทํานองให้ฟังแล้วก็ดูเนื้อแล้วก็ดูประจำท่านโอ้โหน้ำตาไหลนะท่านน้องเชื่อไหมมันเพราะเหลือเกินเราไม่คิดเลยว่าจะชีวิตของเราจะเขียนเพลงเป็นเพลงที่เพราะอย่างนี
1: ้
0: ถ้าเล่นเปียโนเองแล้วก็เล่นแล้ว
1: จะ
0: สอนให้เรารักเจ้าเอ๋ยดูความรู้สึกของเราเนี่ยมันร้องไม่ออกค่ะมันแล้วท่านก็ร้องให้ฟังแต่ว่าสุดท่านเอาคีย์ที่สูงมากเลยนะคะสุดแสนเสียดายแล้วก็คำว่าจบเนี่ยท่านบอกว่าแค่นี้ไปถึงไหมท่านก็ให้ไปเนี่ยประวัติของเพลงแสนเสียดายน
1: ะ
0: แล้วตอนหลังเนี่ยไม่ทราบว่าใครแต่งเนื้อเป็นสุดเสียดายอีกเพลงหนึ่งที่เกิดขึ้นในวงสุนทรภพนะ
1: คะ
0: สุดเสียดายแล้วคนก็เอามารวมกันนะท่านน้องสลับสับเปลี่ยนกันขอเพลงสุดเสียดายนะคะผมไม่ใช่ใครหลงทองแสนเสียดายคุณอาทิพรท่านก็วิ่งไล่แก้พี่เล็กต้องไป
1: เปลี่ย
0: นนะว่า

0: มันไม่ใช่ชื่อนี้ชื่อนี้อะไรค่ะเลยว่าชีวิตนี้ได้เพลงที่เพราะแล้วเวลาที่ทุกข์ใจนะ
1: ค่ะ
0: ฟังแล้วนึกถึงวันนั้นและทุกวันแรกที่เราได้สัมผัสกับแสนเสียดายเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราน้ำตาไหลเพราะว่าเด็กน่ะเด็กน่ะท่านน้องอายุ20 21 22เนี่ยแต่งเพลงแล้วมันเพราะอย่างนี้เชียวเหรอ
1: ปลื้มเลยปลื้มค่ะ
0: ท่านร้องให้ฟังนะเมื่อท่านร้องให้ฟังแล้วก็ท่านก็ให้ร้องตามแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเดือนๆนะฮะถึงจะได้บันทึกแผ่นเสียงบันทึกแผ่นเสียงเนี่ยท่านเอาดนตรีไป4ชิ้นเท่านั้นนะคะคล้ายๆคลาสสิกนะฮะคล้ายๆเป็นเพลงที่พลิ้วๆอะไรที่ไม่ต้องการดนตรีอะไรมากเนี่ยมีเปียโนมีไวโอลินของท่านนะ
1: คะ
0: มีเครื่องดนตรีน้อยสุดเอาเสียงเราเนี่ยฮะเป็นหลักใหญ่เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฮะเอาเสียงหลวงทองที่แท้ๆที่คีย์ที่ท่านจับแล้วว่าเสียงนี้หลวงทองจะไปได้ในคำจบว่าสุดแสนเสียดาย
1: ค่ะ
0: นะหลวงทองก็เลยมีความปลื้มปิติแล้วก็ชีวิตนี้ก็มีอะไรอยากได้แล้วค่ะท่านน้องเอาให้ท่านผู้ฟังได้สัมผัสกับเพลงแรกในชีวิตของหลวงทองนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เพลงแรกที่เขียนด้วยตอนที่ท่านไปอุปสมบท
1: ค่ะ
0: แล้วหัวใจเนี่ยก็นึกแล้วเวลาเขียนก็นึกถึงภาพท่านด้วยนะโอ้ได้บุญกุศลเยอะเลยภาพท่านที่อยู่ในวัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท่านบวชเลยขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่รักหลวงทองนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้คุณน้องดารณีได้บุญเยอะๆ
1: ค่ะ
0: ขอกราบเรียนเชิญนะคะฟังแสนเสียดายนะคะเพลงแรกในชีวิตของหลวงทอง
1: ค่ะ

0: ว์เสียงเลยล่ะ
1: เอ้ยสูงจัง
0: โอ้เพราะจังค่ะ
1: คุณท่านดารานีชมว่าเพราะนี่ก็อ้
0: าวเพราะจริงๆนี่
1: ชื่นใจแล้วนะ
0: เพราะจริงๆ
1: ระหว่างนึงปีเนื้อท่านอยู่กับเพลงเท่าไหร่กี่เพลงกันอาทิตย์หนึ่งก็หลายเพลงแล้ว
0: มีเสียงเปียโน
1: ค่ะค่ะเป็นเพลงที่ไม่ค่อยมีในวงนะคะ
0: ที่
1: จะใช้เครื่องดนตรีน้อยๆอย่างนี้แล้วน้องก็ตกใจท่านเรียกนักดนตรีไป 3-4 คนเท่านั้นนะ
0: ค่ะ
1: ท่านก็อยากให้แปลกๆออกไปอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นเพลงแรกที่เกิดขึ้นที่วงนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นในชีวิตของดวงทองค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจที่คนอายุ20กว่าซุ้มเสียงก็มีอย่างนี้แหละอย่างที่ท่านได้ฟังนี่แหละค่ะธรรมชาติไทยมา
0: โอ้ยอดเยี่ยมจริงๆยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ
1: วันนี้ก็เป็นวันที่ลงตองอยากคุยเรื่องเพลงที่ลงตองแต่งนะคะ
0: เน
1: ี่ยหลังจากแสนเสียดายนี่แล้วลงทองก็อยู่กับครูแล้วก็วันหนึ่งลงทองก็ลาออกจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะแต่ลงทองไม่ได้ออกจากศูนย์ธราพรนะคะ
0: ออ
1: กจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ค่ะทีนี้ลงทองจะไปร้องที่ไหนทองก็ไปร้องได้อ
0: ัน
1: นี้วันที่ไปร้องเพลงกับพี่น้อยสุรพลทนนวนิชค่ะที
0: ่
1: เป็นแห่งชาตินะคะก็มีเพลงเยอะก็เสร็จแล้วลงทองก็เขียนกลอนไปอีกแท้ๆเอาอีกละกำเริบละ
0: ชอบของชอบ
1: ของชอบอยู่บ้านเนี่ยไม่มีเวลาเท่าไหร่หรอกค่ะก
0: ็
1: ไปงานมากอะไรทีนี้จังหวะโอบิดกำลังฮิตนะคะ
0: อ๋อค่ะ
1: ค่ะก็กำลังฮิตแล้วลงทองร้องในไนท์คลับต้องก็ร้องนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ลงทองก็เลยเอาเพลงจ้อยแสงแดงก
0: ็
1: แสงแดงทำนองไทยเดิม
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วก็มาเขียนกลอนสวมลงไปแล้วก็พี่น้อยให้ลงทองไปอัดเสียงหลายเพลงแล้วก็รวมทั้งเพลงมหากาพย์คือปิยศาสตร์ของท่านน้องที่ชอบ
0: เพลงมหากาพย
1: ์สารสมองอีกโอ้โหเอาใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วเพลงนี้กว่าจะตอบเท่าได้นี่ชุลมุนไปหมดร่างกายนะคะคุณน้องชอบเปิดได้นะมันตรงนี้แล้วมัน
0: ต้องส่งไปตรง
1: สภาสมอง
0: สนุกดีค่ะ
1: ลงทองถึงได้สมองดีอย่างนี้ไงต้องรับวิจัยหลายอย่างค่ะแล้วก็เลยได้ลงทองก็เลยเอาเพลงต้อยแสงแดงมาเขียนว่าสอนน้อง
0: ค่ะ
1: ค่ะให้พี่น้อยพี่น้อยก็บอกเออเธอลองร้องดูจังหวะโอบีดนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จังหวะโอบีดนะแต่ได้ง่ายง่ายแต่พี่น้อยก็คุมดูว่
0: า
1: ระหว่างที่เขียนกลอนไปเนี่ยมันลงกันดีไหมอะไรท่านก็ตรวจดูปรากฏว่าผ่านค่ะท่านน้อง
0: เยี่ยมเลย
1: ผ่านก็คือได้อัด
0: เป็นอีกเพลงที่แต่งเอง
1: แล้วท่านไม่แก้ด้วยนะไม
0: ่
1: แก
0: ้อ๋อค่ะค่ะ
1: ค่ะไม่แก้
0: เหมือน
1: แสนเสียดายค่ะท่านครูไม่ได้แก้คำร้องเลยสักคำหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยสอนน้องนี่ก็เหมือนกับน้องหนูนักศึกษานักเรียนทั้งหลายนะคะรักนวลจังหวนตัวอะไรเลยก็ให้ดีงาม สมเป็นหญิงไทยก็มีความหมายอย่างนั้นแหละ
0: ค
1: ่ะวันนี้มอบให้ท่านนะคะจากผลงานของลงทองที่ลงทองแต่งคำร้องเองร้องเองนะคะ
0: ค่ะงั้นฟังเลยสอนน้องค่ะ

0: ชอบตรงที่บอกว่าอะไรนะหวานหวานนักนั่นแหละควรหวงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลย
1: คนคนรักรักรักกรอนรักอะไรอย่างเนี้ย
0: ค่ะแล้วทุกวันนี้ยังแต่งได้ไหมคะทุกวันนี้ยังคิดอะไรอย่างนี้ได้อยู่ไหมคะชอบจัง
1: ได้ค่ะ
0: แล้วค่ะ
1: ได้ค่ะได
0: ้ค่ะ
1: เขียนกรอนเขียนอะไรเวลาไปสอนนะ
0: คะอ๋อค่ะ
1: เราเวลาไปสอนน้องๆนะค
0: ะ
1: จะเขียนภาษาที่ที่มันใช้คำไทยที่มันสอดคล้องต้องกัน
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: บางทีก็อย่างต้นสนเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่อนๆระเนนนะฮะระเนนเนี่ยแปลว่าโอนไปเอ็นมานะสนอ่อนๆระเนน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไปสอนลูกศิษย์บอกว่าระเนนแปลว่าอะไรเขาก็บอกว่าหกล้มระเนระนา
0: ดระเนระนาด
1: ของตกหกก็ล้มระเนระนาดคุณพูดระเนนะคุณไม่ได้พูดระเนนะ
0: โอ้โหยากจัง
1: อ่อนระเนนเนี่ยมันถูกแต่ว่าระเนระนาดเนี่ย
0: ไม่ใช่
1: ของตกจากมือมโหสถหกระเนระนาดกว่าระเนค่ะก็เอาไปใช้เวลาที่เราพอจะรู้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปสอนน้องๆว่าเวลาไปร้องที่

0: ะอย่าอย่าร้องให้ผิดจากความเป็นจริงอย่างนี้
1: ค่ะค่ะ
0: ก็เกิดประโยชน์ที่เนื้อกล้ามเนื้อกระหม่
1: อ
0: มได้พระราชทานใบโพทองให้ในฐานะใช้ภาษาไทยถูกต้อง
1: เหมาะสมที่สุดเหมาะสมที่สุด
0: ค่ะก็ภูมิใจแล้วก็ถือเป็นมหามงคลเหนือกล้าเหนือกระหม่อมตลอดชีวิตนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างนี้ค่ะก็เลยคิดว่าภาษาไทยของเราเนี่ยพอไปอยู่ในเพลงแล้วก็เพราะอย่างเลิศเลยแหละค่ะประเสริฐเลยแหละขอให้ร้องให้ถูกแล้วกัน
1: ใช่ค่ะใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างนั้นค่ะทีนี้ก็ทีนี้พอลุยมาทีนี้มาถึงท้องทุ่งนาแล้ว
1: ลุยเลย
0: ลุยมาแล้วสิ
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: ลุยตุยเขาน้อยใจบอกโอ
1: ้
0: ยไปอยู่ที่ไหนที่ไหนไปมอเตอร์สอนใครอยู่ล่ะคอยอยู่เนี่ยเอาสิอยู่ไนท์คลับเวลาฟิลิปปินส์ก็ร้องอ่
1: ะ
0: นั่งเขียนเพลงค่ะเขียนเพลงเขียนในไนท์คลับนะท่านน้อง
1: ยอดเลยไม่ปล่อยเวลาเลยนะคะ
0: ไม่ปล่อยค่ะนั่งอยู่คนเดียว
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็ฟิลิปปินส์จะร้องฟิลิปปินส์ชายหญิงนี่ก็ร้องเพราะจังเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: มีเปียโนมีไบโอลินมีกีตาร์มีอะไรเราก็ฟังเข้าไปแล้วเราก็ถ้าสักวันหนึ่งเราก็จะเขียนกลอนอะไรเงี้ยเขียนไม่เสร็จกลับมาถึงบ้านก็มาเขียนต่ออ
1: ๋อค่ะค่ะ
0: ค่ะเขียนต่อแล้วพอต่อจากนั้นไม่นานก็ครูสมานท่านก็เล่นอยู่ในคลับติดกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ลีน่าในคลับแล้วลุงทองอยู่ซาวอยในคลับ
1: ค่ะ
0: อันนี้หน้าหมาในเวลาที่ท่านพักก็ท่านจะเดินมาลงทองแต่ตอนนั้นทุยกำลังดังโห นายครับนี่อย่าบอกใครเลยแน่นจ้ะค่ะค่ะค่ะจ้าทุยก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ร้องคู่กับชลินนะคะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่ร้องคู่ชลินลงทองก็ถึงก็เขียนรักทุยแล้วก็รักเขาสิทำให้เราดังนี่ก็ต้องรักเข
1: า
0: ก็เลยเอาเนื้อรักทุยเนี่ยให้ครูหมานท่านครูสมานกัญจนพลินศิลปินแห่งชาตินะคะ
1: ค่ะเขียนเองอีก
0: ค่ะลูกน้องเขียนเนื้อและลูกน้องก็ให้ครูสมานไป
1: ค่ะ
0: ท่านก็ใส่ทำนองเอาปิดให้เพราะฉะนั้นเอาปิดนิดมากก
1: ็
0: เลยค่ะลูกน้องเขียนว่ารักทุย
1: ค่ะ
0: แล้วท่านก็ใส่ทำนองมาให
1: ้ค่ะ
0: เป็นเพลงที่สามค่ะที่หลวงทองแต่งด้วยมือแล้วก็เหมือนกับสมองหลวงทองแต่งอย่างนี
1: ้
0: ก็ครูท่านก็เมตตาใส่ทำนองให้หลวงทองว่าเพลงอะไรจะเลิศหรูเนื้ออะไรจะเลิศหรูอะไรก็ตามถ้าทำนองไม่เพราะเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ได้นะคะทำนองค่ะ
1: จริงค่ะทำนองต้องมาก่อนจริงค่ะเรื่องจริง
0: ค่ะนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ไปพร้อมๆกันนี่แหละ แต่ถ้าทำนองทำนองเพราะเราเนื้อไม่เพราะ
1: ใช่
0: เนื้อไม่ดีเนื้อไม่ดี
1: ก็
0: อย่างนะท่านน้องนะอย่างนั้นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บรมครูก็อัจฉริยะทั้งหมดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เทิดทูนท่านไว้ท่านได้ฝากผลงานเอาไว
1: ้
0: ทีนี้ของลุงทองเนี่ยก็เป็นนักแต่งชั้นใหญ่หลวง3เพลง
1: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโ
0: หรักทุยค่ะตอนนี้คุณจรินคงยิ้มนะแล้วตอนหลังครูสุชริยาท่านแต่งแก
1: ้ค่ะ
0: รักหลวงทำนองเดียวกัน
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะคุณจรินร้องเดียวค
1: ่
0: ะค่ะครูสมานก็ดีใจแล้วก็กราบท่านนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็บอกหนูเขียนอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ได้แก้เลยนะฮะอาจารย์ระยะจริงๆนะวันนี้ลุงทองภูมิใจแล้วก็ลุงทองขอพระคุณท่านน้องดารณีนะคะที่กรุณาให้โอกาสกับนักแต่งผู้ยิ่งใหญ
1: ่โหจะบอกว่าปลื้มใจไปด้วยปลื้มใจไปด้วยจริงๆค่ะ
0: โอ้ยเหนื่อยแล้วก็เสร็จแล้วลุงทองก็จะขอคุณดารณีมั่งละเพราะว่าท่านอื่นนะขอจองกันไว้เยอะลุงทองก็จองอ
1: ่ะ
0: เพราะลุงทองรักเพลงไทยเดิมแล้วก็ลุงทองรักเสียงครูสุรางค์ครูสุจิต
1: ค่ะ

0: องน้องนฤพลนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: แล้วก็หลวงตากราบท่านครูสุรางครูสุจิตซึ่งเป็นบรมครูเพลงไทยเดิมนะ
1: คะ
0: แล้วก็ขอบใจน้องนฤพลขอให้น้องอ่ะแข็งแรงแล้วก็ร้องเพลงเพราะทุกใจมาตลอดนะคะให้ท่านน้องบารมีแข็งแรงแล้วก
1: ็
0: ไม่เป็นหวัดระหว่างฝนนี่นะ
1: ขอบพระคุณค่ะพยายามอยู่ค่ะพยายามอยู่
0: ที่ฟังอยู่นะคะหลวงทองหลวงทองกลางคืนหลวงทองก็จ้างวงดนตรีมาตั้งเช้าตั้งกลางคืนเลยค่ะ
1: คิดว่าเขามาเล่นให้ฟรี
0: มาก
1: ค
0: ่
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขพระบรมเดชานุภาพของพระพุทธเจ้าคุ้มครองทุกท่านนะคะที่ฟังอยู่นะคะ
1: ค
0: ่ะขอลากันด้วยเพลงรักทุยแล้วก็เพลงเราดำเนินไปนี่ก็หลวงทองขอค่ะและหลวงทองขอบคุณจะรอฟังนี่นั่งฟังเลย
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณน้องดารณีนะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ

ถ้วยของข้าน่ารักจริงรักถ้วยจากคุณดวงทองทองนัทธงศิลปินแห่งชาติเพลงที่ท่านใส่คำร้องเองเลยนะคะแล้วขอบพระคุณโอ้ยทุกๆคนก็ขอบพระคุณคุณดวงทองกันมาหลายท่านเลยคุณขนึงนิดบอกว่าอะไรคะยังไม่มาเลยบอกว่าฟังคุณดวงทองเล่าแล้วชีวิตมีความสุขแล้วก็ขอเพลงปิยศาสตร์มานะคะบอกว่าไม่เหมือนปัจจุบันสับสนในสมองขอบพระคุณคุณดวงทองคุณประดิษฐ์พรก็ขอบพระคุณคุณดวงทองคุณน้องโหน่งบ้านแม่น้ำนครชัยศรีส่งรูปเจ้าถุยมาด้วยก็บอกว่าเพลงไหนเพลงแสนเสียดายเพราะมากมายนะคะคุณภูนสุขก็บอกว่ามีความสุขมากร้องคลอ

ต้นตามจังหวะมีความสุขมากคุณนัทก็สวัสดีครับคุณอาหลวงทองแล้วก็ฟังลาวดำเนินสายจากคุณนฤพลดุริยพันธ์ศิลปินแห่งชาติที่คุณหลวงทองท่านขอไว้

ลาวดำเนินสายในฉบับของคุณณฤพลดุริยพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะที่คุณรงทองทองลันธมท่านขอไว้ทีนี้ก็คุณขนึงนิดฟังคุณรงทองพูดแล้วก็เลยอยากฟังเพลงปิยศาสตร์ได้เลยค่ะแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟไปด้วยนะคะ

จะได้พูดว่ารักเหนื่อยเลยปิยศาสตร์ค่ะเพลงนี้ที่คุณเรืองทองทองลั่นทมท่านเพิ่งพูดไปแล้วคุณคะหนึ่งนิดก็เลยอยากจะฟังนะคะตอนนี้เตรียมอาหารจะผัดจะทอดอะไรน้ำมันพืชโอลีนเสมอเลยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำมันที่ทอดแล้วเราปลอดภัยผู้บริโภคก็สบายใจนะคะปราศจากไขมันทรานส์ค่ะฉะนั้นจะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อการบริโภคสะอาดปลอดภัยแล้วก็อร่อยอีกด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนมาถึงสอนอนงค่ะมีท่านผู้ฟังรอฟังสอนอนงตอนนี้เลย

ุณคำธรสุวรรณปิยสิริและคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติกับสอนอนงค์ที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ต่อกันด้วยคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสรีประกาศพานศิลปินแห่งชาติเพลงนิวรณ์รัก

ครรักร้องตามใช่ไหมคะคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านมาถึงเพลงสุดท้ายก็ยังคงเป็นคุณสุเทพวงศ์กำแหงอีกเพลงหนึ่งคิดถึงพี่บ้างไหมเพลงนี้ท่านผู้ฟังถามถึงมานะคะดิฉันไม่ได้ถามท่านผู้ฟังลากันไปกับคิดถึงพี่บ้างไหมคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะคุณแป๊ะปราโมทมาทั้งฮัลโหลด้วยดอกกุหลาบสีส้มแล้วก็มาทั้งกู๊ดบายอ่ะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกันต่อนะคะขอบคุณที่ส่งหัวใจรัวๆมาพรุ่งนี้อยู่ตรงนี้14 นาฬิกาสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจRino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโรคหลงลืมชั่วคราวนะครับโรคหลงลืมชั่วคราวเนี่ยนะครับเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสูญเสียความจำชั่วคราวโดยทั่วไปแล้วนะครับสภาวะนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันแล้วก็ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรคหลงลืมชั่วคราวที่แน่ชัดโดยคนที่หลงลืมชั่วคราวเนี่ยนะครับจะจดจำเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้เพียงชั่วขณะหลังจากนั้นความจำก็จะค่อยๆกลับมาเป็นปกติภายใน24ชั่วโมงคนที่มีสภาวะหลงลืมชั่วคราวนี่อาจจะมีอาการวิตกกังวลหรือมีอาการเครียดนะครับเพราะทำให้ไม่ทราบว่าตัวเองกำลังทำอะไรและต้องการที่จะทำอะไรต่อไปเนื่องจากเกิดอาการหลงลืมที่เกิดขึ้นฉับพลันคนที่มีสภาวะนี้ในขณะที่กำลังทำกิจวัตรนอกบ้านอาจจะเป็นขณะที่กำลังขับรถก็อาจทำให้เกิดอันตรายต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้แต่การหลงลืมชั่วขณะเนี่ยนะครับพบได้ไม่บ่อยแล้วก็พบว่าไม่เป็นอันตรายหรือว่ากระทบต่อสุขภาพของสมองในระยะยาวท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าโรคหลงลืมชั่วคราวยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ดังนั้นการป้องกันโรคนี้จึงไม่สามารถบอกได้เช่นเดียวกันว่าต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคนี้ได้ 100% อย่างไรก็ตามนะครับมีปัจจัยบางปัจจัยนะครับที่อาจช่วยลดความเสี่ยงในการ

สภาวะหลงลืมชั่วคราวนะครับเช่นต้องมีการรักษาสุขภาพอย่างดีนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอบริโภคอาหารที่เหมาะสมและก็มีประโยชน์รวมถึงมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลงลืมชั่วคราวนี้ได้ต้องพยายามรักษาสุขภาพสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมองเป็นประจำอาจจะเป็นการเล่นเกมการอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองเมื่อสมองได้ใช้งานความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆทางสมองก็จะน้อยลงตามมาด้วยนะครับนอกจากนี้ควรจะมีการจัดการความเครียดด้วยการปรับเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสมซึ่งอาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดสภาวะหลงลืมชั่วคราวได้เพราะว่าสาเหตุของโรคทางสมองส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะความเครียดนั่นเองนอกจากนี้นะครับควรจะลดปริมาณแอลกอฮอล์ที่บริโภคหรือควรจะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดเพราะว่าแอลกอฮอล์จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงควรจะป้องกันการใช้ยาหรือสารเคมีที่อาจเสี่ยงต่อสุขภาพของสมองนะครับดังนั้นนะครับควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยาหรือสารเคมีที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของสมองและที่สำคัญควรจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าหากมีประวัติความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหลงลืมชั่วขณะหรือปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมองก็ควรรีบเข้าปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำโดยทันทีนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคหรือว่าสภาวะหลงลืมชั่วคราวที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุก30นาทีถึง17นาฬิกาดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนและเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
1: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ย้อนลำลึกถึงช่วงเวลาแห่งความประทับใจเมื่อเสียงดนตรีพระราชทานยังคงก้องกังวานอยู่ในความทรงจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดความทรงจำที่ประทับใจวันที่ระลึกวันทรงดนตรีประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าและเสียงดนตรีที่ยังคงบันทึกไว้อยู่ในหัวใจพบกับการแสดงของวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬา CU Band นิสิตเก่าจุฬาสมาชิกวงอส.วันศุกร์พร้อมแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์และการรวมตัวของวงบิ๊กแบนด์จากมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จทรงดนตรีกับวงดนตรี O4U Band พร้อมชมการแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมร่วมฟังการขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบทเพลงอันไพเราะอีกมากมายชมการถ่ายทอดบรรยากาศคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์จากหอประชุมจุฬาในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เวลา14นาฬิกาทาง Facebook Fanpage และ YouTube จุฬาลงกรณ์ Universityและเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาโทร02-218

0: 7041หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook CU Bank
1: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราจากประเทศจีนกันค่ะมีเรื่องราวมากมายให้ติดตามนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
3: ข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยจีนแผ่นดินใหญ่มีสาขาวิชาครองอันดับหนึ่งของโลกเพิ่มเป็น22สาขาและต่อด้วยข่าวเทคโนโลยีบำบัดดินเค็มดินด่างเลี้ยงปูเปลี่ยนพื้นที่รกร้างเป็นคลังอาหารสีน้ำเงินค่ะ
2: ทั้งสองข่าวนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI มหาวิทยาลัยจีนแผ่นดินใหญ่มีสาขาวิชาครองอันดับหนึ่งของโลกเพิ่มเป็น22สาขาจากการจัดอันดับสาขาวิชาระดับโลกประจำปี2026หรือ Global Ranking of Academy Subjects หรือ GAS 2026ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาโดยเซี่ยงไฮ้แรงกิ้งสถาบันจัดอันดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเชี่ยวชาญด้านการประเมินได้พบว่ามหาวิทยาลัยในจีนแผ่นดินใหญ่สามารถคว้าอันดับหนึ่งของโลกเป็นครั้งแรกใน2สาขาวิชาซึ่งได้แก่เคมีและวิทยาศาสตร์ทางทะเลซึ่งไม่เพียงเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยในจีนแผ่นดินใหญ่สามารถคว้าอันดับหนึ่งของโลกในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแต่ยังส่งผลให้จำนวนสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ครองอันดับหนึ่งของโลกได้เพิ่มขึ้นเป็น22สาขามหาวิทยาลัยของสหรัฐยังคงเป็นผู้นำในการจัดอันดับสาขาวิชาระดับโลกของเซี่ยงไฮ้แรงกิ้งในปีนี้โดยได้ครองอันดับหนึ่งใน27สาขาวิชาขณะที่มหาวิทยาลัยในจีนแผ่นดินใหญ่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยได้ครองอันดับหนึ่งใน22สาขาวิชาและมีมหาวิทยาลัยในจีนแผ่นดินใหญ่ติดอันดับรวม394แห่งจำนวนครั้งที่มหาวิทยาลัยในจีนแผ่นดินใหญ่ได้ติดอันดับในแต่ละสาขาวิชารวมถึงจำนวนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาทั้งนี้การจัดอันดับของแกส2026ได้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยมากกว่า 3,000 แห่งทั่วโลกครอบคลุม57สาขาวิชาใน5กลุ่มสาขาหลักซึ่งได้แก่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์และสังคมศาสตร์เทคโนโลยีบำบัดดินเค็มดินด่างเลี้ยงปูเปลี่ยนพื้นที่รกร้างเป็นคลังอาหารสีน้ำเงินในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายนปูแม่น้ำในอำเภอหางจิ้งโฮเมืองปาเยี่ยนเหนาเออเขตปกครองตนเองมองโกเลียในเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยท้องถิ่นได้ใช้พื้นที่ดินเค็มดินด่างพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีเอกลักษณ์เปลี่ยนพื้นที่รกร้างที่เคยเป็นดินเค็มดินด่างให้กลายเป็นคลังอาหารสีน้ำเงินซึ่งได้ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชาวบ้านสำหรับที่ฐานเพาะเลี้ยงปูแม่น้ำจินซาวานมีบ่อเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐานของบริษัทบนพื้นที่รวม 1,500 หมู่คาดว่าจะได้ผลผลิตปูแม่น้ำ 250,000 กิโลกรัมโดยปู1หมู่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ประมาณ 12,000 ถึง 13,000 หยวนจุดสำคัญของการเลี้ยงปูในน้ำเค็มดินด่างนั่นก็คือการควบคุมคุณภาพน้ำซึ่งทีมวิจัยได้ปรับปรุงเทคนิคการควบคุมคุณภาพน้ำการปลูกพืชน้ำและการเพาะเลี้ยงแบบระบบนิเวศโดยพิจารณาจากลักษณะของแหล่งน้ำในพื้นที่เช่นระดับความเป็นด่างและความกระด้างของน้ำปัจจุบันพืชน้ำปกคลุมพื้นที่ในบ่อประมาณ 40% ซึ่งไม่เพียงช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการลอกคราบของปูเท่านั้นแต่ยังช่วยทำให้น้ำสะอาดขึ้นด้วยด้านหยางเยียนพิงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มองโกเลียในกล่าวว่าน้ำที่มีความเป็นด่างระดับอ่อนจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุทำให้ปูเมื่อนำไปนึ่งแล้วจะมีรสชาติสดหวานอีกด้วย
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวัน

0: ละประเด็นค่ะ
1: คุณคิตตี้จังหนานนะคะกับดิฉันจะมาเผยเบื้องหลังจุดบริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุกว่า80,000แห่งทั่วประเทศจีนซึ่งจะช่วยดูแลช่วงเวลาของความสุขทุกมื้ออาหารให้กับผู้สูงวัยค่ะ
0: เรื่องนี้นะคะถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะมีแนวทางในการทำอย่างไรผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังเพิ่มเติมกันค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
1: ประเด็น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิวัตราสินพัสุธาโดนและคุณจังตันเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณจังตัน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณโบครับ
0: ค่ะจริงๆต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังงี
1: ้
0: ว่าหลังใหม่เนี่ยคุณจังตันชวนดิฉันคุย
1: ค
0: ุณจังตันย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนสมัยนู้นเรายังอายุ10กว่าเนา
1: ะ
0: เราก็ยังเป็นเยาวชนตอนนั้นเราถือว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ตอนนี้ก็เป็นเยาวชนเหมือนก
0: ัน อ๋อค่ะแต่เป็นเยาวชนตอนปลาย
1: เขาบอกว่านะฮะเขาบอกว่าผู้ชายนะฮ
0: ะ
1: ถึงแก่เราในใจเนี่ยก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็ไม่สามารถเป็นนะผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ที่ครบถ้วน
0: อ๋อแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่คุณจังชวนดิฉันคุยอ่ะก
1: ็
0: คือว่าสมัยก่อนตอนที
1: ่
0: เราเป็นเด็กรวมถึงเด็กจีนที่ย้อนกลับไป30ปีก่อนคุณจังบอกว่าสมัยนั้นน่ะเด็กๆที่แบบเรียนจบเป็นเหมือนกับว่าเพิ่งจบการศึกษาเป็นบัณฑิตใหม่ทุกคนมุ่งหน้าที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองแต่คุณจังเปรียบเทียบกับสมัยนี้ว่าเห็นไหมว่าคนน่ะแห่มาสอบเป็นข้าราชการต้องเรียกว่าจำนวนมาคือความต่างแล้วคุณจังตันก็เลยชี้ให้ดิฉันดูอย่างนี้คุณผู้ฟังก็คือว่าประเทศที่แบบก้าวหน้ารุ่งเรืองมาได้ที่จีนเรียกก้าวกระโดดเนี่ยนะเพราะว่าคนสมัยนั้นนะมีความขวนขวายพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คนในยุคนี้มันก็จะสะท้อนไปเห็นในอีก30ปีข้างหน้าของจีนเพราะคนแห่กันมาทำงานราชการกันหมดคุณจังตันขยายความเรื่องนี้หน่อย
1: ค่ะจริงๆในทุก10ปีที่ผ่านมาประเทศจีนหรือในใจของเด็กหรือเยาวชนของแต่ละยุคสมัยนะต่างกันมากๆเลยครับตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นเด็กๆจนถึงเข้าโรงเรียนประถมมัธยมสอบเข้ามหาวิทยาลัยถามว่าคนที่เกิดจากตั้งแต่1970 1980 1990 2000 2010นะตอนนี้ถ้า2020อาจจะเด็กมากๆยังถามอะไรไม่ได้แต่5ยุคสมัย10ปีที่ผ่านมานั้นนะต่างกันชัดเจนมากๆเลยครับ
0: อ
1: ย่างสมัยเด็กของผมเกิดปี1980ปีนี้46
0: ปาหลิงโฮ
1: หลัง80นะจริงๆ70 80ต่างกันก็
0: นิดหน่อย
1: ใช่ๆมากๆแล้วไม่นิดหน่อยไม่นิดหน่อย
0: ไม่นิดหน่อย
1: ใช่ครับ
0: ยังไงคะ
1: ช่วง1970ถึง1980น
0: ะ
1: จีนใช้นโยบายวางแผนครอบครัวยังไม่ได้เข้มงวดเท่า10ปีที่ถัดมายังไม่ได้เท่ากับรุ่นผมก็1980รุ่นผมสมมติว่าคุณโบไปถามคนที่เกิดที่เมืองใหญ่ๆหรือครอบครัวที่เป็นคนที่อยู่ในระบบก็คือรับเงินจากราชการหรือใกล้เคียงราชการอย่างพวกครูอาจารย
0: ์
1: นะเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจอะไรพวกนั้นนะฮะมีแค่ลูกคนเดียวแน่ๆไ
0: ม
1: ่นั้นคนก็ต้องเสี่ยงที่จะว่างงานที่จะเสียโอกาสทำงานไปเลยถ้าอยากได้ที่สองเพราะว่าอันนั้นเขาเรียกว่า red line หร
0: ือ
1: red line ก็ได
0: ้ที่
1: แต่แล้วโดน
0: เส้นแดง
1: ฮะ
0: ห้ามโดน
1: โดนก็เรียบร้อยครับนะ
0: ฮ
1: ะแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะในสมัย10ปีนั้นนะคนที่ถ้าเป็นลูกคนเดียวในครอบครัวก็จะพบว่าหนึ่งคือไม่มีเพื่อนในรอบตัวทั้งครอบครัวมีทรัพยากรอะไรก็มอบให้คนนี
0: ้คือไม่มีเพื่อนในบ้านแต่ว่าออกไปมีเพื่อนข้างนอกที่โรงเรียน
1: เพื่อนข้าง
0: ในหมู่บ้าน
1: ก็จะเยอะอยู
0: ่
1: แต่ว่าแต่ละคนก็จะเหมือนจะค่อนข้างจะมองเห็นแต่ตัวเองเพราะว่าอยู่บ้านก็เคยชินว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่มีอะไรก็ให้หมดเลยของดีๆคนจีนถึงเรียกว่าบนข้องได้น้อย
0: ใช่แต่ว่ามันสลับกันไงคุณจังนั้นคือในยุคที่คุณบอกอ่ะทุกคนอ่ะลุมรักเด็กคนนี้ใช่ไห
1: ม
0: แต่วันนี้เด็กคนนี้โตมาเป็นผู้ใหญ่ละจะต้องดูแลผู้ใหญ่ที่เคยมาลุมรักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
1: อันนี้บางส่วนอาจจะมีการดูแลด้วยดีแต่บางส่วนอาจจะ

0: เหมือนจะเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยถนัดในด้านมีความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือกับทั้งสังคมหรือเวลาเขาทำอะไรเขาอาจจะนึกถึงหรือมองเห็น
1: แต่เฉพาะตัวเอง
0: ใช่ครับหรือง่ายๆเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวก็ได
1: ้ค่ะ
0: ต้องเป็นรุ่นที่เขาอาจจะเป็นพ่อแม่ของคนอื่นแล้วเหมือนที่คุณโบเล่าให้ฟังอะที่เป็นพ่อแม่ถึงจะรู้ภาระหน้าที่ของตัวเองครับอันนี้คือรุ่นผมจริงๆผมรู้สึกชัดเจนมากแล้วหลังจากนั้นนะฮะถ้า90-1990ถึง2000นะฮะ
1: อันนี้เป็นจิ๋วหลิงโฮ
0: ่หลัง90นะจิ๋วหลิงโฮ่ก็เปลี่ยนแปลงได้นิดหน่อยเพราะว่านโยบายวางแผนครอบครัวไม่ได้เข้มงวดเท่า10ปีที่ผ่านมาแล้วในเมืองเล็กๆนะฮะในบางส่วนหรือเขายอมจ่ายค่าปรับก็ได้พี่น้องกันสองคนแล้ว
1: มีเพื่อนในบ้าน
0: แต่ว่าก็จะพบว่าในช่วงเวลานั้นนะฮะเด็กในสังคมเนี่ยในทุกอายุในทุกช่วงคนนะฮะก็จะมีปัญหาว่ามีการแข่งขันกับเพื่อนร่วมอายุมักจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
1: เพราะว่ามีประชากรเริ่ม
0: มากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่ามีการขยายตัวเชิงระเบิดเราดูจำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเข้ามหาวิทยาลัยปี198กว่าตัวเลขยังอยู่ที่แสน200,000199กว่าอย่างปีผมยังไม่ครบล้านเลยครับแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นหลายล้าน
1: ปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ระดับ12ล้าน
0: แต่ก่อนปัจจุบันก่อนปีนี้นะฮะเขาเคยตกครั้งหนึ่งก
1: ็
0: ค
1: ือเมื่อ 2-3 ปีก่อนไหม
0: ก่อนนั้นนะก่อนนั้นนะฮะก็คืออาจจะมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ทำให้คนจีนพ่อแม่ในรุ่นนั้นอ่ะพ่อแม่ที่เกิดที่ประมาณรุ่นผมนะไม่ค่อยอยากได้ลูกคนที่สองแล้วคือแม้ว่านโยบายก็จะมีผ่อนคลายนิดนึงแต่
1: ดิฉันก็เคยฟังคุณพูดเรื่องนี้นะว่านโยบายอ่ะอาจจะไม่ได้ผ่อนคลายนิดนึงคือปัจจุบันอ่ะต้องเรียกว่านโยบายผ่อนคลายค่อนข้างมากเลย
0: ไม่ครับไม่ตอนนี้คือนโยบายกลับด้านไปแล้วไปอีกด้านหนึ่งแล้วตอนนี้คือพยายามอยากได
1: ้ผลักดัน
0: ผลักดันเลยส่งเสริมเลย
1: ได้
0: คนที
1: ่
0: สองลดภาษีได้คนที่สองอาจจะเวลาผ่อนเงินอาจจะแบงก์อาจจะมีดอกเบี้ยเรทในดอกเบี้ยถูกกว่าต่ำกว่าคนอื่นอาจจะมีบ้างแต
1: ่
0: เรื่องเหล่านี้นะฮะเขาเป็นแบบว่าขึ้นๆลงๆนะฮะที่ความอยากได้ลูกคนที่สองคนที่สามกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือนะฮะนโยบายที่ประกาศชัดเจนว่าตอนนี้อนุญาตให้ได้แล้วพอดีปีนั้นเป็นปีมังกรจึงก็คือเด็กๆที่จะเข้าประถมในเมื่อ2ปี3ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ในช่วง2-3ปีนั้นนะจำนวนเด็กขึ้นไปอีกทีจนกระทั่งที่คุณโบบอกว่า12 ล้านใช่แต่12ล้านนั่นคือยอดที่ผ่านมาย
1: อดที่ผ่านมา
0: แล้วยอดใหม่นี่เพิ่งผ่านไปอีก 2-3 ปีแต่จากปีนี้ก็ลงไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเด็กที่เข้าโรงเรียนประถมนะฮะลดน้อยลงนะครับ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าปีนี้ปี2026
1: ค่ะ
0: แล้วเด็กอายุเท่าไหร่เข้าประถม6ขวบก็คือเวลา2019 2020ตั้งแต่นั้นน้อยลงคือโควิด
1: คือหมายถึง26เนี่ยเด็กที่จะเข้าเรียนโรงเรียนประถมจะลดน้อยลง
0: เด็กรุ่นนี้แข่งขันจะน้อยกว่าจะเบากว่าเดิมแล้วก
1: ็
0: เรียกว่าการแข่งขันในสังคมก็จะไม่ได้รุนแรงเท่านะรุ่นพี่เขา
1: คือหมายถึงว่าเด็กที่อายุ6ขวบหรือเด็กที่เกิดในปี2020เนี่ยอาจจะเบาบางลงแต
0: ่
1: พ
0: ู
1: ดถึงเด็กที่ในปี2026ที่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วที่เขาอาจจะอายุสักแบบ20ปีอะไร
0: อันนั้นคืออีกคือปัจจัยอีกด้านหนึ่งก็คือเศรษฐกิจเป็นหลัก
1: ค่ะ
0: นะฮะก็คือเหมือนที่คุณโบเล่าให้ฟังว่าตอนนี้อาจจะอยากสอบเข้านะฮะคนจะเรียกว่าระบบก็คือราชการแหละ นะฮะหรือใช้งบประมาณของรัฐบาล
1: ซึ่งคุณจังจะบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากในรุ่นคุณมากที่รู้สึกว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะหาเงินได้เองเมื่อก่อนพอบอกรัฐบาลบอกไม่เอาเลย
0: ช่วงเวลาที่เป็นปีเกิดของผม1980
1: ค่ะ
0: จีนเพิ่งก้าวสู่ยุค1980ทศวรรษที่1980ใหม่ๆแล้วการปฏิรูปเศรษฐกิจการเปิดประเทศเพิ่งเริ่มนะฮะดำเนินการอย่างแบบว่าอย่างจริงจังเพราะก่อนนั้นอาจจะอภิปรายการตกลงกันนโยบายออกมากฎหมายออกมาต้องใช้เวลาอีกสักปี2ปีแม้ว่าท่านเติ้งเสี่ยวผิงได้กล่าวว่าจีนตอนนี้ก็ปฏิรูปประเทศแล้วแต่ว่าถึงมาถึงทุกคนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปต้องรอเวลาสักปี2ปีแล้วจีนนะฮะมองสู่ว่าตอนนี้เขาเหมือนจะ เปิดเสรีให้เราเปิดธุรกิจเหมือนที่คุณโบบอกว่าอย่างเป็นเจ้าของก่อนนั้นนะเป็นแค่ลูกจ้างของโรงงานเป็นทำไร่ไถนาอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้แ

0: สมัยนั้นคนจีนแค่เข็นรถไปขายของข้างถนนนะฮะยังโดนจับเลย
1: แต่สมัยนั้นมีรัฐสปอร์ตเดี๋ยวเวลาน้อยไปหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าชวนคุณจัง
0: ม
1: าคุยกันต่อ
0: เมื่อกี้ว่าเราเจอกัน
1: โอเคเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันศิวัตตาสินพัสุธาโดนและคุณจังตันลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจี๋ยฮาวสวัสดีค่ะทุกท่านคุณโจคะดิฉันนำคำสอนคุณโจคราวที่แล้วไปสั่งพิซซ่ามาทานที่บ้านเรียบร้อยค่ะดิฉันโทรศัพท์ไปสั่งโดยบอกเขาว่าวอย่าติงเกอร์พิซซ่าปิ๋งดิฉันจะสั่งพิซซ่าหนึ่งชิ้น
0: ดีจังติ่งจองหรือสั่งก็ลักษณะนามของพิซซ่าคือถาดหรือชิ้นส่วนพิซซ่าปิ๋งคือพิซซ่านั่นเองค่ะแล้วคุณอินทนินจำได้ไหมคะว่าถ้าจะถามเขาว่าจ่ายเงินอย่างไรคะภาษาจีนพูดอย่างไร
1: จำได้ค่ะเซินเมอร์ฟูเฉียนน่ะ
0: ถูกต้องค่ะ怎么付钱呢怎么แปลว่าอย่างไรฟู่แปลว่าจ่ายเฉียนแปลว่าเงินเนาะเป็นคำวิเศษที่ลงท้ายประโยคคำถามแล้วถ้าเขาตอบว่าจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าคุณอินทนินจำได้ไหมคะว่าภาษาจีนพูดอย่างไร
1: เคยหัวเต้าฟู่ขวาน
0: ถูกต้องค่ะเคยหัวเต้าฟู่ขวานคำว่าเคยแปลว่าสามารถหรือได้หัวแปลว่าสินค้าเต้าแปลว่าถึงฟู่แปลว่าจ่ายขวานแปลว่าเงิน可以货到付款ก็คือรับของก่อนจ่ายเงินทีหลังค่ะเรามาทบทวนประโยคทั้งหมดอีกครั้งนะคะจะได้จำได้แม่นๆค่ะ
1: ดีค่ะ
0: 我要订个披萨饼ดิฉันจะสั่งพิซซ่าหนึ่งชิ้น
1: 我要订个披萨饼
0: 披萨饼披萨
1: 披萨饼
0: 怎么付钱呢
1: 怎么付钱呢จ่ายเงินอย่างไรคะ
0: 付钱จ่ายเงิน
1: 付钱
0: 你说一个时间
1: 你说一个时间รบกวนบอกเวลาที่คุณสะดวกมาค่ะ
0: 时间เวลา
1: 时间
0: เรามาทบทวนด้วยการฟังบทสนทนากันบ้างค่ะ
1: ค่ะ
2: 喂，你好，我要订一个比萨饼，
3: 大的还是小的？
2: 大的，怎么付钱呢？
3: 可以货到付款，
2: 请送到北京大学西门吧。
3: 好的。
1: วันนี้มาถึงเกรดวัฒนธรรมจีนคุณโจมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของทางอินเทอร์เน็ตมาฝากใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเนื่องจากการซื้อของทางอินเทอร์เน็ตเราไม่เห็นสินค้าจริงเห็นแต่ภาพซึ่งสินค้ากับภาพถ่ายมักจะมีความแตกต่างกันดังนั้นเวลาซื้อของทางอินเทอร์เน็ตอย่าลืมขอใบเสร็จเพื่อเกิดมีปัญหาอะไรจะได้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงที่สำคัญต้องเลือกร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือเวลาซื้อของแพงๆการเขียนใบสั่งซื้อต้องรอบคอบเมื่อจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแล้วอย่าลืมเปลี่ยนรหัสและรับสินค้าก่อนจ่ายเงินทีหลังที่สำคัญเหนืออื่นใดก่อนตัดสินใจซื้อของควรเทียบสินค้านั้นกับร้านค้าต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการได้สินค้าปลอมหรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งการจ่ายเงินแพงกว่าที่ควรจะ

0: ป็นด้วยค่ะ
1: น่าสนใจค่ะสิ่งที่เห็นในภาพกับของจริงอาจจะแตกต่างกันเพราะงั้นซื้อแล้วเก็บใบเสร็จเอาไว้เพื่ออ้างอิงนะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้มีคำถามถามท่านผู้ฟังนี่ซัวอีเกอร์ซือเจียนแปลว่าอะไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI ค่ะ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียน
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้เนี่ยมาฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องของการที่ต้องบอกว่ามันใกล้เข้ามาละกับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะที่ในหลายเมืองของประเทศจีนเขาก็เริ่มเตรียมละเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลนี้กันอย่างคึกคักเลยนะคะจะคึกคักแค่ไหนเราต้องฟังกันเพิ่มเติมจากคุณนันทิดาค่ะ
3: Golden Week สำหรับปีนี้นะคะจะมีวันหยุดครอบคลุมเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันชาติจีนยิงยาวรวมกันนะคะ13วันแต่ก่อนที่เราจะไปถึงช่วงเวลานั้นนะคะช่วงเวลาเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่โรแมนติกแฝงไปด้วยความอร่อยเพราะว่าเราจะได้กินขนมไหว้พระจันทร์ไปพร้อมๆกับการชมจันทร์ดิฉันค่ะจะพาคุณพาดาราแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะไปสัมผัสบรรยากาศเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ตอนนี้เริ่มมีการเตรียมงานกันอย่างคึกคักอย่างที่หมู่บ้านหวงจวงเมืองซือจีจวงมณฑลเหอเป่ยค่ะที่นี่ก็มีขึ้นชื่อนะคะเรื่องขนมไหว้พระจันทร์หวงจวงถือเป็นอุตสาหกรรมพิเศษช่วยเพิ่มรายได้ทางบรรดาบริษัทผลิตขนมไหว้พระจันทร์หลายร้อยแห่งค่ะก็ได้เริ่มเปิดเตานะคะจ้างชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ยมาช่วยการผลิตให้ได้มาตรฐานรสชาติดั้งเดิมไว้ถือเป็นการเพิ่มรายได้พิเศษให้กับชาวบ้านด้วยกันค่ะส่วนที่ถนนตี้ตงเขตหวานใจฮ่องกงนะคะก็ได้ประดับประดาไปด้วยโคมไฟกว่า800ดวงต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ถือเป็นการผสมผสานความดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ซึ่งก็ได้ถูกนำมาตกแต่งถนนที่ทอดยาวตลอดทั้งสายนะคะซึ่งมีระยะทางประมาณ200เมตรสร้างบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันของเทศกาลค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะอากาศที่จีนลดต่ำลงได้สร้างบรรยากาศที่โรแมนติกเพิ่มความเพลิดเพลินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินชมทะเลแห่งโคมไฟไปพร้อมๆกับการสัมผัสแล้วก็ซึมซับเสน่ห์อันลึกซึ้งของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมด้วยกันค่ะ
2: ก็ถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่พวกเราเองก็รอคอยแล้วก็อย่างที่บอก Golden Week ในปีนี้ก็มีความน่าสนใจเพราะก็มีความคาดหวังว่าจะมีการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยกันเยอะมากขึ้นนะคะมูนเค้กก็ดีก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เดี๋ยวเรารอติดตามกันเลยค่ะว่าจะมีที่ไหนอัปเดตเพิ่มเติมกันอีกด้วยในประเทศจีนที่น่าสนใจนะคะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะดิฉันพระดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันมณฑิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: จามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทุกๆวันพฤหัสบดี 16:30 นผมโกมุตคงเทศจะมานั่งตรงนี้พร้อมทั้งเชิญวิทยากรรับเชิญซึ่งก็จะเป็นอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิหลากหลายแต่วันนี้นะครับผมยังคงดึงให้อาจารย์อาทิตย์ยังคงอยู่กับผมอยู่นะครับท่านอยู่กันมานี่เป็นเดือนแล้วนะ
3: เป็นเดือนแล้ว
2: ยังไม่ไปไหน
3: ยังไม่ไปไหน
2: ใช่ครับสวัสดีครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับ

0: นี่คือรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลครับอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะสรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผื่อว่าบางท่านอาจจะเพิ่งเริ่มฟังตอนนี้นะครับ
1: ยังเที่ยวกันไม่ถึงครึ่งทางคุยกันเรื่องสุนทรภู่
0: ใช่ครับที่บอกว่าเที่ยวเนี่ยก็คือเราไปเที่ยวตามรอยนิราศนะใช้คำว่าตามรอยเนี่ยก็คือเป็นคำยุคนี้สมัยนี้แล้วใช่ไหมครับว่าการไปตามรอยเนี่ยเขาจะนิยมไปเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าไปตามความอยากของผู้ไปเนี่ยมันอาจจะไม่ลึกซึ้งเท่าเราไปตามวรรณกรรมวรรณคดี
1: ก็เหมือนกับว่าใช้วรรณกรรมนิราศของท่านสุนทรภู่เป็นเหมือนกับตัวกำหนดเส้นทางหรือว่าสร้างเนื้อหาหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวนะครับทำให้เกิดมิติของการท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในเชิงวัฒนธรรม
0: ถ้าหากว่าคนนำเที่ยวเป็นอาจารย์อาทิตย์นะครับโอ้โหจะยิ่งลึกซึ้งสนุกสนานมากเพราะว่าจริงๆอ่ะตั้งใจว่าเราจะเที่ยวกันเสร็จภายใน2ตอน
1: ครับก็รู้สึกว่ามีสถานที่หลายแห่งนะฮะยังแล้วก็มีเส้นทาง3เส้นทางเนาะที่เราจริงๆไม่ใช่เส้นทาง3เส้นทางครับมีการออกแบบเส้นทางนะครับอย่างที่เราคุยกันว่ามีโครงการที่เรียกว่าผัสสะรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็แบ่งวิธีการเดินทางเป็น3วิธีนะฮะ3รูปแบบด้วยกันก็คือ1คือดวงหทัยแห่งรัตนโกสินทร์นะครับ2ก็คือลมหายใจแห่งเจ้าพระยานะครับแล้วกันที่3ก็คือสัมผัสถิ่นความหลากหลาย
0: ซึ่งเราเพิ่งจะมาที่แรกสุดเลยก็คือ
1: ผัสสะรัตนโกสินทร์ขอโทษดวงหทัยแห่งรัตนโกสินทร
0: ์แต่ไม่ได้หมายความว่าในแต่ละที่เนี่ยจะได้ผัสสะเฉพาะแค่ใดดึง
1: ครับ
0: แต่อันนี้คือ
1: ครบ
0: ถ้วนมาน
1: ะครับแล้วก็ดึงออกมา
0: อาจารย์ทิศนั้นก็จะเล่าให้ฟังกันไปพร้อมกับมียกตัวอย่างซึ่งทำให้ผมก็จะอู้อ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผมเพียงแต่ฟังอาจารย์แต่อาจารย์ได้ไปมาเองแล้วด้วย
1: ครับก็พาลูกศิษย์ที่เป็นนิสิตไปบ้างนะฮะทัศนศึกษาในรายวิชาต่างๆบ้างแล้วก็มีสหายบอกให้ช่วยพาไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอ
0: าจารย์บอกว่าเนี่ยเป็นโครงการร่วมกันกับทางของทางสถาบัน
1: กรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: กับทาง
1: กับคณาจารย์คณะอักษรศาสตร
0: ์ทีนี้พอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยตัวเส้นทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการวางเส้นทางร่วมกันหรือว่า
1: ใช่ครับก็ช่วยกันกำหนดขึ้นมาครับว่าถ้าเกิดอย่างที่เราคุยกันว่าตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าถ้าตั้งโจทย์ว่าผัสสะรัตนโกสินทร
0: ์
1: นะครับก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ใช้การท่องเที่ยวที่เน้นการสัมผัสประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งผมก็เรียนแล้วว่าอยากจะเพิ่มอีกมิตินึงคือสัมผัสทางเรื่องของจิตใจนะครับซ
0: ึ่
1: งวรรณกรรมแล้วก็งานของท่านสุนทรภู่ก็อาจจะช่วยที่จะเสริมเติมตรงนี้ได้นะคร
0: ับ
1: คราวที่แล้วก็คุยกันไปแล้วถึงวัดเทพธิดารามนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดวงหทัยแห่งรัตนโกสินทร์อ
0: ยู่ในละแวกนั้นเลย
1: อยู่ในละแวกนั้นเลยก็มาจากนิราศเรื่องรำพันพิลาบนะครับเราก็คุยกันแล้วว่าบางท่านฟังเราก็บอกว่ารำพันพิลาบท่านไม่ได้เดินทางนี่ใช่ไหมครับเราก็คุยกันแล้วว่าจริงๆแล้วนิราศเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเดินทางเสมอไปครับบางทีก็เป็นการไม่ใช่การเดินทางในมิติของการเดินทางโดยพลัดพรากจากสถานที่อะไรสักที่หนึ่งแต่ว่าเป็นความรู้สึกพลัดพรากจากอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าการเดินทางของชีวิตก็ได้
0: ที่ที่ตัวเองเคยคุ้นอยู่ก็ได้ทั้งสิ้น
1: ครับก็คือทำให้เกิดแก่นสารของการคร่ำครวญหรือว่าการระลึกถึงอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เราก็คุยกันไปแล้วถึงวัดเทพธิดาราม
0: ว่า
1: ที
0: ่บอกว่าสวย
1: เป็นสวยฮะวัดในกรุงเทพสวยทั้งนั้นแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นวัดหลวงนะครับ
0: ค
1: ือพระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือว่าเป็นช่างที่มีฝีมือได้รับอุปถัมภ์จากราชสำนักก็ดีหรือขุนนางในราชสำนักก็ดีแน่นอนก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปะเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะไปถึงเรื่องของแนวคิดนะครับแนวคิดในการออกแบบอย่างคราวที่แล้วเราก็คุยกันไปแล้วว่าวัดเทพธิดารามเนี่ยก็รัชกาลที่3ทรงสร้างพระราชทานให้แก่กรมหมื่นอักษรสุดาเทพพระราชธิดาที่ทรงสนิทเสน่หาอย่างยิ่งเนี่ยก็ทำให้มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแล้วก็แนวคิดต่างๆที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้หญิงนะ
0: ครับ
1: ในมิติต่างๆทั้งในเชิงทางโลกแล้วก็ทางธรรมใช่ไหมครับนะฮะแล้วเราก็คุยไปแล้วแล้วก็มีกุฏิของท่านสุนทรภู่นะซึ่งจริงๆเราก็ไม่ทราบหรอกว่ากุฏิท่านคือเป็นหลังไหนนะครับแต่ว่าทางวัดก็ได้สมมุติให้มีกุฏิเรือนกุฏิเป็นตึกห
0: ้
1: องหนึ่งที่หนึ่งทั้งหมู่หนึ่งเนี่ยนะครับอุทิศให้แก่เป็นท่านสุนทรภู่ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวไปในบ้านของกวีนะครับเป็นเรื่องที่
0: มหัศจรรย์
1: เป็นเรื่องที่จัดทำกัน

0: ย่างเช่นอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีที่ถิ่นของท่านเชกสเปียร์อย่างนี้เป็นต้นเหมือนไบรตันอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าไบรตันหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะฮะ
1: จริงๆที่อาจารย์บอกมาหนึ่งเรื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรา

0: สมัยตั้งแต่ผมเด็กๆนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ต่อมาเนี่ยก็ได้มีการจัดนิทรรศการถาวรนะครับซึ่งมันเป็นอินเทอร์แอคทีฟเอ็กซิบิชันหมายความว่าก็สามารถเข้าไปเล่นแล้วก
1: ็
0: นอกจากจะเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่แล้วเนี่ยยังสามารถเชื่อมโยงประวัติของท่านสุนทรภู่กับวรรณกรรมของท่านนะกับมิติของประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์โลกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจผลงานของท่านเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นด้วย
1: เห็นว่าตรงนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติจะสนุกสนานแล้วก็นิยมมากๆ
0: ใช่ครับเพราะว่าการเดินทางในดวงในเขตที่เรียกว่าดวงหาไทยรัตนโกสินทร์เนี่ยเราไปได้หลายเส้นทางเราจะไปทางรถเมย์ก็ได้นะฮะถ้าใครชอบนั่งรถเมย์จะไปโดยรถส่วนตัวก็ได้นะครับจะไปโดยเดี๋ยวนี้ก็นิยมขี่จักรยานก
1: ็
0: ได้หรือจะไปทางรถสาธารณะไปลงสักที่หนึ่งแล้วก็เดินลัดเลาะไปก็ได
1: ้ครับ
0: มันอยู่ในที่ใกล้ๆกัน
1: เดินถึงอย่างเนี้ยวัดเทพกับวัดราช
0: ใช่ครับ
1: ข้ามคลองก็ถึงแล้ว
0: ก็อาจารย์โกมูลพูดถึงวัดราชนะครับก็คือในที่นี้ก็คือวัดราชนัดดารามนะครับวัดราชนัดดารามเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ในนิราศของสุนทรภู
1: ่
0: แต่ว่าก็มีความสำคัญเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่เคียงข้างกันกับวัดเทพธิดารามนะครับถ้าสมมติว่าเราจัดการท่องเที่ยวโดยไปที่วัดเทพธิดารามเป็นสันตั้งต้นนะสมมตินะครับเป็นจุดตั้งต้นในการเดินทางเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินลัดเลาะมาอยู่ข้างๆกันเลยก็คือวัดราชนัดดารามเนี่ยนะครับซึ่งรัชกาลที่3เนี่ยท่านก็ทรงสร้างพระราชฐานให้แก่พระราชนัดดาของท่านคือสมเด็จพระนางเจ้าสมนัสวัฒนาวดีนะครับแล้วก็วัดราชนัดดาเนี่ยก็จะทุกท่านก็คงรู้จักกันนะครับว่ามีโลหะประสาท
1: ใช่ครับ
0: นะครับโลหะประสาทเนี่ยก็เป็นเรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกนะครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรามีโลหะประสาทอยู่ที่หลายแห่งมีในอินเดียนะครับมีในลังกานะครับแล้วก็มารัชกาลที่3เนี่ยท่านก็อ่านโปรดให้สร้างตามความในพระไตรปิฎกในคัมภีร์เนี่ยก็มี37ยอดด้วยกันนะครับแต่ละยอดก็มีความหมายนะครับหมายถึงโพธิปักขิยธรรม37ประการนะครับก็คือเป็นองค์ธรรมที่นำไปสู่ความตรัสรู้นะครับอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นคือพอเราไปเที่ยววัดเนี่ยเราจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาแล้วก็วรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่3แล้วก็ความผูกพันที่ท่านทรงมีต่อพระญาติพระประยุรญาติไม่ว่าจะเป็นพระราชธิดาพระราชนัดดาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วถ้าเดินมาอีกนิดนึงเราก็จะเจอกับลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่3นะครับซึ่งสมัย
1: เมื่อสักของสร้างใหม่
0: เมื่อประมาณครับเมื่อประมาณสัก 30-40 ปีก่อนเองนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้พื้นที่ตรงนั้นคือศาลาเฉลิมไทยนะ
1: ครับ
0: เป็นเด็กสมัยนี้คงเกิดไม่ทันผมยังทันอยู่ผมยังทันตอนนี้เขารื้อศาลาเฉลิมไทยนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ทำให้เราได้เห็นโลหะประสาทแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์เพื่อที่จะรับแขกพระราชคันตุกะอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งก็ได้ปรากฏอยู่หลายครั้ง
1: แล้วตรงนั้นก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าเคยเดินถึงกันแล้ว
0: ใช่
1: เดินจากวัดเทพมาวัดราชแล้วก็ออกมาที่ลานนะครับ
0: ทีนี้เราก็จะนอกจากเรียนรู้เรื่องสถาปัตยกรรมความงามอะไรแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเข้าไปในพระโบสถ์ของวัดราชนัดดานะครับนอกจากที่จะเราเข้าไปที่โลหะประสาทที่เราเห็นจากภายนอกแล้วเนี่ยเราก็จะไปพบกับพระพุทธรูปสำคัญแบบพระประธานของวัดราชนัดดารามเนี่ยหล่อด้วยโลหะทราบไหมครับว่าโลหะอะไร
1: ไม่ทราบครับ
0: ทองแดงครับซึ่งเป็นโลหะที่มีการขุดพบมากในสมัยรัชกาลที่3แล้วก็เป็นโลหะที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ค่อยนิยมนำมาหล่อพระพุทธรูปเท่าไหร่เพราะว่าหล่อยากครับนะครับการที่สามารถที่จะหล่อพระพุทธรูปด้วยทองแดงขนาดใหญ่ขนาดนั้นได้เนี่ยถือว่าเป็นการแสดงความสามารถในเชิงวิชาช่างแล้วก
1: ็
0: ระบบ
1: โล
0: จิสติ
1: กมาก
0: ครับคือเวลาเราเห็นวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับเราสามารถที่จะอธิบายในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงคุณค่าได้ไม่ในเชิงของวัตถุเท่านั้นนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราก็จะทำให้ทราบที่มาว่าเอ๊ะแนวคิดคืออะไรนะครับวัสดุมาได้ยังไงแล้วกว่าจะได้วัสดุมามันมีความยากลำบากแค่ไหนอะไรเงี้ยความศรัทธาฝีมือช่างนะครับที่สอดแทรกลงไปกว่าจะสร้างให้เกิดวัตถุต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาได้นะครับทีนี้ถ้าเราเกิดว่าเราคิดต่อไปในเชิงประวัตินะครับว่าวัดนี้วัดราชนัดดารามเนี่ยสร้างพระราชทานให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสมนัสตอนที่ท่านยังเป็นพระราชนัดดารัชกาลที่3อยู่พอสิ้นรัชกาลที่3เนี่ยนะครับพอมาถึงรัชกาลที่4เนี่ยนะครับท่านสมเด็จพระนางเจ้าสมนัสท่านได้ถวายตัวเป็นมหาเหสีของรัชกาลที่4
1: ครับ
0: ได้เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสมนัสเนี่ยนะครับรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงสร้างวัด พระราชทานให้พระมเหส

0: ศรีอีกวัดหนึ่งก็คือวัดสมนัสวิชานั่นเองซึ่งอยู่ริมคลองพดุงกรุงเกษมที่ขุดในสมัยรัชกาลที่4นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขับรถเนี่ยเราก็ถ้าเราอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติรัชกาลสมัยรัชกาลที่3ก็ดีนะครับประวัติบุคคลสำคัญที่เนื่องกับรัชกาลที่3ก็ดีโดยที่มีนิราศของสุนทรภู่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะสามารถเดินทางไปได้เชื่อมโยงได้หลายที
1: ่
0: นะครับเชื่อมโยงได้หลายที
1: ่
0: ทีนี้นอกจากตัววัดราชนัดดารามวัดเทพธิดารามวัดสมนัสวิหารที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งในเชิงของพื้นที่หรือว่าในเชิงประว
1: ัติศาสตร์
0: นะครับในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็จะมีวัดอื่นๆอีกนะครับที่อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวที่เรียกว่าดวงหทัยแห่งรัตนโกสินทร์อีกสักหลายที่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นวัดราชบูรณะนะครับวัดเลียบ
1: ครับ
0: ทางลงตรงเชิงสะพานพุทธพระพุทธยอดฟ้านะครับก็คืออยู่ในนิราศภูเขาทอง
1: นี่
0: ก็เป็นเรื่องดังมากเพราะว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยท่านสุนทรภู่ท่านก็ระบุเอาไว้บอกว่าหลังจากออกพรรษาแล้วหมดฤดูกฐินแล้วท่านก็เดินทางไปบูชาสักการะพระพุทธขอโทษภูเขาทองเจดีย์ภูเขาทองที่อยุธยานะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ถ้าใครได้อ่านนิราศภูเขาทองก็จะเห็นว่ามีวรรคทองเนี่ยหลายบทเลยที่มาจากเรื่องนิราศภูเขาทองผมก็เคยท่องให้ฟังไปแล้วเมื่อคราวที่
1: พูดเรื่องวรรคทองกันไปครับ
0: ใช่ครับก็เป็นช่วงเวลาที่สุนทรภู่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงขาลงนะฮะเพราะว่าเคยมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ใกล้กับใกล้ชิดพระยุคลบาทรัชกาลที่2อะไรเงี้ยนะครับตลอดรัชสมัยเนี่ยแต่ว่าพอมาถึงรัชกาลที่3ท่านก็ต้องออกจากราชการแล้วก็มาบวชอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการพรรณนาถึงความทุกข์ยากในชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะปรากฏมากในนิราศภูเขาทองนะครับหรือว่าอีกวัดหนึ่งครับท่านทั้งหลายอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะว่าเอ๊ะมีวัดนี้อยู่ในนิราศท่านสุนทรภู่ด้วยหรือก็คือวัดพระเชตุพนหรือวัดโพ
1: ซึ่งดูว่าจะห่างกันออกไป
0: ครับนะครับก็เป็นวัดโพนะฮะก็อยู่ในเรื่องนิราศวัดเจ้าฟ้านะครับก็ว่ากันว่าตอนนั้นพระองค์เจ้าลักขณานุกุลท่านทรงพระผนวดแล้วก็สุนทรภู่ก็ไปพึ่งพระบารมีของท่านอยู่อะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็มีวัดสักเกตนะครับวัดสักเกตหรือว่าวัดภูเขาทองของกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นของกรุงเทพละก็จะปรากฏในเรื่องนิราศสุพรรณนะครับก็จะเห็นว่าท่านก็จะเริ่มเดินทางจากเริ่มตั้งต้นจากตรงแถวๆนั้นนะคลองมหานาคนะครับแล้วก็ค่อยๆเลาะออกมานะครับก่อนที่จะไปเข้าคลองเลาะออกมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะลัดเลาะคลองออกไปที่จะไปทางสุพรรณบุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะของวัดนะฮะหรือสถานที่ที่เราจะไปได้นะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นการตามรอยนิราศสุนทรภู่แบบที่ไม่ใช่นิราศเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเราดูไปตามย่านหรือไปดูไปตามสถานที
1: ่แล้วก็ตามแหล่งที่เรามีความรู้สึกว่าน่าสนใจแต่ว่าดึงเข้ามาเชื่อมโยงกับบทประพันธ์ได้ซึ่
0: ง
1: อันนี้ผมบอกคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงเลยนะครับว่าไปเองไม่สนุกเท่าต้องพาอาจารย์อาทิตย์ไปเป็นไกด์นะฮะแล้วก
0: ็เดี๋ยวรอสถาบันการศึกษาจัดนะครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับ
1: ทีนี้จากที่อาจารย์เล่าให้ฟังมาเนี่ยก็จะเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผังของการเดินทางเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของวัดโดยจริงๆแล้วเนี่ยมีนอกเหนือไปจากนี้มีเป็นเรื่องของย่านเป็นเรื่องของชุมชนด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็มีเรื่องของย่านเรื่องของชุมชนนะครับแต่ว่าจุดหมายสำคัญนะครับเพราะว่าเวลาพูดถึงนิราศเนี่ยนะครับชื่อสถานที่จะเป็นชื่อสำคัญนะครับถ้าเป็นย่านก็ยกตัวอย่างไปแล้วอย่างเช่นสามเสนอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามเสนเนี่ยท่านก็พูดถึงว่าตำนานชื่อที่มาของชื่อสามเสนใช่ไหมครับที่มาจากสามแสนมีการประชุมฉุดพุทธรูปอะไรเงี้ยนะครับก็แปลว่าอะไรครับถ้าเราอ่านแล้วก็เราตีความไปก็จะเห็นว่าแปลว่าตรงนี้มันต้องเป็นที่ชุมชนแล้วก็มีความสามารถมีกำลังมีศรัทธามากพอที่จะสร้างพระพุทธรูปพระนอนองค์ใหญ่หรือพระรูปอะไรก็ได้เนี่ยองค์ใหญ่ได้แล้วเกิดวิหารหรือว่าที่สถิตของพระพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยได้เหมือนกับว่าจะพังตลิ่งมันจะพังเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งน้ำอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ก็เหมือนกับเรื่องของโครงชะลอพระพุทธสายญาติอะไรเนี้ยในสมัยอยุธยาเนี่ยก็เหมือนกันก็คือว่าในสมัยอยุธยาก็มีเหตุการณ์คล้ายๆการเกิดขึ้นก็คือว่ามีพระพุทธสายญาติสร้างอยู่ริมน้ำแล้วก็จะต้องมีการฉุดพระพุทธรูปขึ้นมาจาก

0: นะจนสำเร็จอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะฮะว่าการที่จะรวมพลังที่จะเชิญพระพุทธรูปฉุดหรือชะลอขึ้นมาจากน้ำให้พ้นจากภัยได้นี่ก็เป็นความสำคัญ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราอ่านเรื่องเล่าเรื่องตำนานต่างๆเนี่ยเรามักจะนึกไปถึงเรื่องของความมหัศจรรย์ซะเป็นส่วนใหญ่ว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หรือแม้กระทั่งเป็นพุทธานุภาพแต่ว่าที่อาจารย์ที่กำลังจะบอกเรานี่ก็คือว่าจริงๆโดยนัยยะทางสังคมจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดมาจากพลังซึ่งพลังของคนเนี่ยมันจะดีมีได้มากก็เมื่อคนมีปริมาณมากแล้วคนปริมาณมากในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนี่แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นมันต้องเจริญ
0: ใช่ครับ
1: ต้องเป็นชุมชนมาก่อน
0: เป็นชุมชนหรือไม่ก็จะต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งสามารถที่จะรวมพลังคนที่จะมาช่วยกันในทางนี้ได้โดยที่มีศรัทธาร่วมกันคือศรัทธาในพระพุทธศาสนา
1: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ครับอาจารย์ตอนที่เริ่มต้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าเรามาแตะกันที่ท้ายๆดวงหทัยแห่งรัตนโกสินทร์แต่ตอนนี้ผมรู้สึกคล้ายๆกับว่าอาจารย์กำลังลามเข้าไปที่ลมหายใจแห่งเจ้าพระยาแล้วใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่สำคัญมากๆเลยนะครับ
1: ค
0: ือลมหายใจแห่งเจ้าพระยาเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับนิราศโดยตรงเพราะว่าเราก็คงทราบกันดีว่าท่านสุนทรภู่เนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันแล้วนะครับในรายการครั้งก่อนๆ ก็คือว่าการเดินทางในนิราศเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการเดินทางโดยทางน้ำเดินทางโดยเรือนะครับซึ่งสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของคลองเท่าไหร่เพราะว่าเรามีถนนมีอะไรเยอะนะครับแต่ว่าในสมัยโบราณเนี่ยการเดินทางโดยแม่น้ำลำคลองนี่
1: เป็นสายหลักเลย
0: สัญจรที่สำคัญนะครับชื่อเขตต่างๆจริงๆแต่ก่อนเนี่ยมันตัดไปโดยคลองนะครับเช่นเขตประเวศอย่างเงี้ยนะครับเขตประเวศจริงๆมันมาจากคลองประเวศบุรีรมย์อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าสมัยต่อมาก็คำว่าคลองหายไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคลองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทุกวันนี้เราใช้คลองเหมือนกับว่าเป็นทางระบายน้ำเท่านั้นเองซึ่งก็ค่อนข้างจะมีปัญหามากๆทำให้น้ำท่วมอะไรต่างๆแต่สมัยก่อนเนี่ยคลองต่างๆเนี่ยมีความสำคัญมากๆในเชิงยุทธศาสตร
1: ์ทั้
0: งในเชิงการป้องกันราชอาณาจักรนะก็ดีหรือว่าการลำเลียงยุทธปัจจัยก็ดีหรือว่าในชีวิตประจำวันก็คือเป็นเส้นทางสัญจรท่านสุนทรภู่เองเนี่ยเวลาที่ท่านเดินทางไปนิราศต่างๆเนี่ยนะครับอย่างที่เราพูดถึงเส้นทางทั้งไม่ว่าจะเป็นดวงอาทัยรัตนโกสินทร์สัมผัสถิ่นความหลากหลายลมหายใจเจ้าพระยาอะไรเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นแค่เส้นทางที่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของเส้นทางการเดินทางของท่านนะครับอย่างนิราศเมืองเพชรเนี่ยจริงๆมันก็เป็นโหมันก็มีเส้นทางที่กว่าจะไปถึงเมืองเพชรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะมันก็ต้องค่อยๆเลาะตามคลองไปทางฝั่งตะวันตกนะฮะแล้วก็ค่อยๆไปทางเพชรบุรีหรือว่านิราศเมืองแกลงเนี่ยนะครับก็ต้องเลาะไปจนออกปากอ่าวที่ปากน้ำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปขึ้นแล้วก็ไปขึ้นฝั่งแล้วก็ค่อยเราก็เดินเท้าขึ้นไปกว่าจะไปถึงระยองได้เนี่ยก็เป็นการบุกป่าฝ่าดงที่ยากลำบาก
1: ทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาเชื่อได้เลยครับว่าไม่มีใครนึกภาพออกครับ เพราะว่าภาพของปัจจุบันนี้มันกลายเป็นภาพของถนนหนทางสมา
0: ร์
1: ทแล้วก็ความสะดวกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากยานพาหนะอื่นๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเรือกับคลองอีกต่อไปแล้วน
0: ั้
1: นการที่จะได้เรียนรู้เส้นทางเหล่านี้หรือแม้กระทั่งได้ไปร่วมเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราไปสนุกสนานหรือไปตามรอยเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะได้ย้อนกลับไปสู
0: ่
1: การศึกษา คือเราพูดเสมอว่าศึกษาอดีตอ่ะมันทำให้เรารู้ตัวตนปัจจุบันนี้นะครับ
0: ก็ผมคิดว่าการท่องเที่ยวอย่างนี้เนี่ยจริงๆผมเองก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแม่น้ำลำคลองอะไรมากนักแต่ว่าก็เมื่อนานมาแล้วก็มีผู้ที่คือสมัครไปท่องเที่ยวในทางลำคลองเนี่ยคร
1: ับ
0: แล้วก็มีผู้อธิบายให้ฟังแล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอ้นี่คือสิ่งที่เราเคยเรียนอยู่ในนิราศเนี่ยแล้วมันมาปรากฏต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราเหมือนกับว่าพยายามทำความเข้าใจอะครับว่าอ๋อแม่น้ำลำคลองสมัยก่อนมันคือถนน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็คลองเล็กคลองน้อยที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันทำไมมันเข้าถึงยากจังโดยทางรถเนี่ยจริงๆแล้วแต่ก่อนมันเป็นถนนเส้นหลักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอยากจะยกตัวอย่างเส้นนิราศแล้วก็เส้นทางที่จะเกี่ยวเนื่องกับลมหายใจแห่งเจ้าพระยานะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือนิราศเมืองเพช
1: ร
0: นะครับนิราศเมืองเพชรเนี่ยถ้าเกิดจัดการท่องเที่ยวในกรุงเทพในเขตฝั่งทนแล้วก็กรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางคือเส้นทางคลองบางหลวงหรือว่าคลองบางกอกใหญ่แล้วก็เลาะเข้าไปในคลองด่านนะครับนึกภาพอาจจะนึกภาพตามยากนะครับก็ให้นึกภาพถึงวัดกัลยาณมิตร
1: ครับ
0: วัดกัลยาณมิตรแล้วก็ธรรมศาสตร
1: ์ครับ
0: ธรรมศาสตร์แล้วก็ท่าพรานนกนึกออกไหมครับ
1: ครับ
0: นะครับเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับ

0: าเกิดว่าเรานึกภาพนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันตรงบริเวณหน้าธรรมศาสตร์ตั้งแต่วังหลวงนะครับตั้งแต่วังหลวงหรือวัดกัลยาณมิตรเนี่ยไปจนกระทั่งไปจนถึงธรรมศาสตร์หรือว่าไปจนถึงศิริราชเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแม่น้ำนะครับไม่ได้เป็นแม่น้ำในกรุงนี้ฮะในกรุงสมัยต้นกรุงอยุธยาเนี่ยนะครับก็คือว่าตรงนั้นไม่ได้เป็นแม่น้ำแต่ว่า
1: เป็นผืนดินเหรออาจารย์
0: เป็นผืนดินแต่ว่าแม่น้ำสายเดิมเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันตรงวัดกัลยาณมิตรกับกองทัพเรือตรงนั้นเนี่ยที่เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปตรงนั้นเรียกว่าคลองบางกอกใหญ
1: ่
0: ใช่ไหมครับแล้วก็ทับโค้งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลับมาทะลุตรงศิริราชก็เป็นตรงนั้นเรียกว่าคลองบางกอกน้อย
1: ครับ
0: ตรงคลองบางกอกใหญ่บางกอกน้อยเนี่ยอันนั้นคือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิม
1: อุ้ย
0: นะครับซึ่งคิดดูว่าถ้าแต่ก่อนเนี่ยเรือจะขึ้นจากปากน้ำขึ้นไปอยุธยาเนี่ยนะครับต้องอ้อมนะครับต้องอ้อมโค้งเนี่ยใช้เวลานาน
1: ครับ
0: นะฮะอาจจะครึ่งวันหรือวันหนึ่งผมจำไม่ได้นะครับแต่ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นต่อมาในสมัยของสมเด็จพระชัยราชาในสมัยรัชกาลในสมัยอยุธยาเนี่ยจึงมีการขุดคลองลัดนะครับตั้งแต่บริเวณที่ปัจจุบันคือหน้าธรรมศาสตร์กับท่าเรือวัดระฆังตรงนั้นนะครับไปจนขุดไปจนไปทั้งจดไอ้ตรงนี้ที่ทุกวันนี้เป็นวัดโพธาเตียนแล้วก็ตรงวัดกัลยาณมิตรแถวๆนั้นนะครับทำให้เกิดกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ก็ลัดเวลาไปได้หลายชั่วโมง
1: ใช่ฮะแต่ว่า
0: ครึ่งวัน
1: ถ้าสมัยก่อนนี่เขาเรียกอันนี้ว่าคลองนี่มันก็เป็นคลองใหญ่มาก
0: ใช่ครับก็เป็นคลองลัดแล้วก็พอนึกออกไหมฮะเวลาที่พอแม่น้ำมันตัดพอแม่น้ำมันเกิดคลองใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้แม่น้ำสายน้ำมันกระแสน้ำมันทำให้
1: ซ้อให้ตล
0: ิ่งซ้อให้ตลิ่ง
1: กว้างขึ้นเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ำสายพญาแม่น้ำเจ้าพญาสายเดิมที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นคลองบางกอกใหญ่บางกอกน้อยเนี่ยมันก็ค่อยๆแคบลงแล้วก็แม่น้ำเจ้าพญาสายใหม่ก็
1: เลยเห็นจากที่เราเห็นนะครับว่าสุดลูกหูลูกตา
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเรามองดูแผนที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าเราบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมารวมกันที่ปากน้ำโพใช่ไหมปิงวังยมน่านมารวมกันที่แปดปากน้ำโพเนี่ยนะครับแล้วก็จะตรงลงมาพอตรงมาพอมันใกล้ถึงทะเลมันก็จะโค้งมากขึ้นเรื่อยๆมีไหลโค้งมีโค้งอ้อมโดนโค้งบางกระเจ้าอะไรเงี้ยนะครับทำไมจึงโค้งก็เพราะว่ามันถูกน้ำทะเลดันไงครับกระแสน้ำมันถูกน้ำทะเลดันทีนี้พอสมัยต่อมาเมื่อต้องการให้เกิดการสัญจรที่รวดเร็วขึ้นก็มีการขุดคลองลัดบ้างอะไรบ้างก็ทำให้มีปัญหาสืบเนื่องต่อมาคือน้ำเค็มมันรุกขึ้นไปอะไรเงี้ยนะก็ทำให้มีปัญหาอยู่บางยุคสมัยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็พูดถึงแม่น้ำลำคลองไปพอสมควรนะยังไม่ไปถึงนิราศเมืองเพชรนะครับมีเวลาอีกสักประมาณ2นาทีก่อนทิ้งท้ายนะครับเดี๋ยวจะพูดเกริ่นไว้แล้วกันนะครับว่าถ้าเราไปเส้นทางคลองบางหลวงเนี่ยเราจะได้เที่ยวอะไรที่ไหนบ้างที่ปรากฏอยู่ในนิราศเมืองเพชรนะครับก็จะมีการกล่าวถึงแพแขก
1: แพแขก
0: แพแขกก็คือแขกก็คือแขกมุสลิม
1: ครับ
0: ซึ่งเขาตั้งบ้านเรือนอยู่บนแพนะครับตั้งบ้านเรือนอยู่บนแพอยู่ริมน้ำเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเห็นภาพเก่าๆจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งบ้านเรือนบนบกนะฮะ
1: เขา
0: ต
1: ั้งเขา
0: ผูกแพไม่มีที่ด้วยนะฮะแล้วก็ผูกแพเพื่อค้าขายอะไรเงี้ยครับการสัญจร
1: ก็เลยอยู่ตรงนั้นสลาย
0: ใช่ครับมันก็เหมือนตึกแถวสมัยนี้คร
1: ับ
0: แพนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือแถวๆนั้นก็จะมีมัสยิดบางหลวงคือพอเข้าไปในเนื้อออกไหมฮะวัดกัลยาณมิตรก็จะเป็นคลองบางกอกใหญ
1: ่
0: เข้าไปเนี่ยก็จะไปเจอมัสยิดบางหลวงเจอวัดหงรัตนารามนะครับเจอวัดราชสิทธารามนะครับหรือว่าในนิราศบอกว่าเรียกว่าวัดพลับนะครับเจอวัดสังกระจายเจอวัดนางชีวัดนางนองแล้วก็วัดจอมทองนะครับถ้าเลาะไปเรื่อยๆไปทางคลองด่านแล้วก็ไปทะลุคลองบางขุนเทียนเนี่ยนะครับไปเส้นนั้นเนี่ยก็จะพบกับวัดต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์และก็เชิงศิลปะทั้งสิ้นเลย
1: ส่วนใหญ่แล้ววัดที่เป็นวัดเก่าแก่ทั้งหลายอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงมาเนี่ย
0: จะอยู่ตามคลองตามแม่น้ำ
1: ใช่ครับนั่นด้วยหนึ่งและอีกหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรใดๆทั้งสิ้นกำแพงก็จะไม่ได้สูงพระงาดอะไรนั้นที่เราเห็นว่าใหญ่โตสูงอะไรทั้งหลายนี่ของใหม่ทั้งนั้นเลย
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยนั้นถ้าเกิดว่ามันอาจจะอยู่ที่เทคโนโลยีการก่อสร้างแล้วก็กำลังคนด้วยครับพอมาถึงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยมีการขยายขนาดให้ใหญ่โตมากขึ้นท
1: ่
0: านพระองค์ท่านสร้างพระปรางวัดอรุณอย่างเงี้ยก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจว่าพระปรางองค์สูงใหญ่ขนาดนั้นตั้งอยู่บนริมน้ำ
1: ไม่
0: ส
1: ุ
0: ดไม่เอียง
1: อย่าง
0: เง
1: ี้
0: ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยไม่ใช่ว่าทันสมัยเรียกว่าสร้างความมั่นคงให้กับสถาปัตยก

0: ครับผมคุณผู้ฟังครับเราพูดกันถึงเรื่องของเส้นทางต่างๆที่เราพยายามตามรอยในนิราศของท่านสุนทรภู่แล้วจะเห็นว่าที่ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้อะว่าวัดทั้งนั้นเลยที่นั่นก็วัดที่นี่ก็วัดตอนนี้ก็ยังคงวัดอยู่แต่ว่าในตอนหน้าครับเราจะเพิ่มเติมความหลากหลายให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะหลากหลายมากน้อยแค่ไหนติดตามกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์จิรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ยังไม่กลับสัปดาห์หน้า
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นตอนจบแล้ว
0: จะเป็นตอนจบอาจารย์สัญญาใช่ไหมครับ
1: จบแน่ครับคราวหน้า
0: พบกับไทยศึกษาได้ใหม่วันพฤหัสบดีหน้านะครับวันนี้ผมโกมุตของเทศลาคุณผู้ฟังเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสนพระทัยการกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และได้ทรงใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาฟื้นฟูและให้โอกาสแก่เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เคยก้าวพลาดให้เป็นนักกีฬามืออาชีพนำไปสู่การดำเนินโครงการ Bounce Be Goodหรือ BBG เมื่อพุทธศักราช2556โครงการนี้ได้นำกีฬามาใช้ในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจต่อมาเมื่อพุทธศักราช2559จึงได้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG เพื่อสนับสนุนด้านการกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านให้กับเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายรวมถึงเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสเข้ามาฝึกทักษะให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคตที่สำคัญคือเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธินภาในพระดำริปัจจุบัน BBG มียิมอยู่13แห่งทั่วประเทศทั้งที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและพื้นที่ชายแดนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงโดยมีโค้ชมืออาชีพเข้าไปฝึกสอนและเนื่องจากนักกีฬาของสโมสรล้วนเป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนจึงมีข้อกำหนดว่าเด็กๆทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีโดยทางสโมสรได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาและเลือกเรียนในด้านที่ตัวเองสนใจนอกจากนี้สโมสรกีฬา BBG ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมีกีฬาหลายประเภทที่ได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการให้โอกาสคนผ่านการริเริ่มโครงการในพระดำริหลายโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ขาดโอกาสในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางพระองค์ทรงสนับสนุนโครงการเหล่านี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาสด้วยความเชื่อมั่นที่ว่ากีฬาไม่เพียงสร้างนักกีฬาแต่ยังช่วยปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นในตนเองแม้วันหนึ่งอาจไม่ได้เดินทางในสายกีฬาแล้วหรือใช้กีฬาเป็นกิจกรรมเสริมแต่สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถก้าวสู่เส้นทางที่ได้เลือกไว้ ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข

0: การวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
0: คำถามนิทานเพลงเด็ก
2: ฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: kem sấy, yếm nhem kem sấy, yếm nhem kem sấy.
1: สนุกสนานกันใหญ่นะคะเด็กๆค่ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ครับ
1: รายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะฟังได้5วันนะคะเด็กๆจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นก็จะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆนั่นแหละค่ะนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้หาฟังรายการเด็กๆเล็กๆน่ะยากนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากฟังนิทานใครอยากฟังอะไรต่างๆก็น่าเดี๋ยวจะมีพี่แมวจะบอกให้ฟังนะคะว่าจะมีอะไรฟังบ้างนะคะ
0: ครับ
1: เชิญครับพี่แมว
0: เราก็เตรียม4ช่วงที่น่าสนุกสนานและเพลิดเพลินสำหรับเด็กๆในยามเย็นเอาไว้แล้วนะครับช่วงแรกเด็กๆจะได้พบกับคำถามสนุกๆของเรานะครับคำถามเราในสัปดาห์นี้เป็นคำถามเสียงครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้เด็กๆได้ฟังครับนะไม่เห็นภาพแน่นอนเพราะเป็นรายการวิทยุนะครับเดี๋ยวฟังนะยังไม่รู้เลยว่าเป็นเสียงอะไรเพราะว่าบางวันเสียงก็ค่อยบางวันเสียงก็เบาบางวันเสียงก็ง่ายบางวันก็อาจจะยากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอฟังกันนะแต่ว่าที่แน่ๆคือเด็กๆเวลาฟังคำถามเสียงเนี่ยต้องมีสมาธินะครับไม่งั้นจะไม่รู้เอ๊ะใช่หรือเปล่านะเอ๊ะเรื่องนี้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงนี้ไหมนะและจากนั้นพอฟังด้วยสมาธิมั่นใจแล้วก็ตอบมาเลยครับเด็กๆไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันเนาะก็เราไม่เห็นภาพนี่นาเนาะเราก็ตอบได้ตามที่เราฟังเสียงนะครับจากนั้นก็มาสนุกสนานกับนิทานนะครับนิทานสนุกสนานเลยเนาะได้ฟังไปแล้วโอ้เรื่องของสัตว์ต่างๆมากมายเลยเนาะนะมาเจอกับคนเจอสัตว์ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ยังเป็นนิทานสัตว์แสนสนุกอยู่นะเรื่องของสัตว์ตัวนึงซึ่งจะต้องทำหน้าที่สำคัญมากเลยเอ๊ะพวกสัตว์นี้เขามีหน้าที่อะไรกันเหรอมีสิครับเด็กเดี๋ยวรอฟังนะเจ้าตัวนี้เขาตื่นเต้นมากเลยที่จะต้องทำหน้าที่นี้นะครับเดี๋ยวรอฟังกันนะเด็กๆจากนั้นอันนี้เราฟังกันเยอะแยะเลยผู้ใหญ่ก็รอฟังเด็กก็ชอบฟังเพราะเป็นบทเพลงสำหรับเด็กนะครับผู้ใหญ่ก็ชอบฟังเพลงเด็กตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆนะครับแล้วโตขึ้นมาก็ฟังเพลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพลงตามยุคตามสมัยนะครับแต่ว่าในใจก็ยังชอบเพลงเด็กอยู่นะเหมือนกับเด็กๆที่พอได้ฟังเพลงเด็กครั้งแรกที่มันเนื้อหามันเข้ากับวัยของเขาเหมาะเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะชอบนะครับซึ่งรายการยิ้มแย้มแก้มใสไม่ลืมครับเราจัดช่วงที่3นี่เป็นช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กเลยเตรียมเพลงสำหรับเด็กมาเยอะแยะเลยขณะเดียวกันเด็กๆก็แนะนำเพลงสำหรับเด็กได้นะครับผู้ใหญ่ด้วยเนาะช่วยกันแนะนำนะเพราะว่าเพลงเด็กเพลงที่

0: เหมาะสำหรับเด็กๆจะฟังเนี่ยมีเยอะเลยแต่บางทีเราก็ไม่รู้จักทั้งหมดนะครับแต่ผู้ฟังทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยแนะนำได้ด้วยรวมทั้งเด็กๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราฟังนะช่วงที่4ช่วงนี้กลับกัน3ช่วงนี้เราจัดให้เด็กๆฟังใช่ไหมครับหาเสียงมาหาคำถามมามีนิทานมาเล่ามีเพลงมาให้ฟังคราวนี้เด็กๆต้องให้เราฟังบ้างฟังอะไรล่ะฟังข่าวและเรื่องราวในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องฟังจิงเกิลเลยนะครับส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: เป็นยังไงบ้างเด็กๆส่งข่าวเล่าเรื่องของเด็กๆของตัวเองในวันนี้เนาะเป็นยังไงบ้างนะครับเล่ามาเลยฝนตกไหมเจออะไรกันบ้างเนาะเรียนวิชาอะไรกันใกล้จะสอบแล้วใช่ไหมปีนี้สอบเร็วเนาะพี่แมวถามเด็กๆหลายคนแล้วค่อนข้างจะสอบกันเร็วเลยล่ะก็ดีนะสอบเร็วก็ปิดเทอมเร็วไงนะจะได้หยุดกันช่วงปิดเทอมแรกเร็วๆกันเลยนะครับนะเป็นนักเรียนก็นาทีเรียนหนังสือแล้วก็ต้องมีการทดสอบว่าเราเรียนมารู้เรื่องแค่ไหนด้วยเนาะนะครับก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องก็อย่ารอช้านะครับโทรเข้ามาส่งข่าวได้หรือว่าจะส่งข่าวด้วยกันพิมพ์เข้ามาทางไลน์ด้วยก็ได้เช่นกันเลยนะครับนี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
2: เรายังมีช่วงแนะนำตัวนะคะ
0: ครับ
2: ป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเรามีผู้ช่วยของเรามีฉายาทุกคนเลยคนแรกก็คือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์ผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอครับในนั้นจะมีรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านมาแล้วหลายๆตอนเก็บอยู่เต็มเลยใครอยากฟังนิทานก็เข้าไปฟังในนั้นก็มีเนาะเพลงเด็กคุณพ่อคุณแม่อยากไปเข้าไปฟังหรือเด็กๆอยากเข้าไปฟังก็มีเนาะเข้าไปฟังแล้วก็จะได้ฟังนิทานฟังเพลงแล้วก็ได้ดูการ์ตูนน่ารักน่ารักด้วยเนาะเอแล้วการ์ตูนน่ารักน่ารักนี่มาจากไหนก็มาจากฝีมือของลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนยังไงล่ะครับนี่ครับหมดหรือยังนะยังไม่หมดรายการวิทยุนี่เรื่องเสียงสำคัญต้องมีผู้ควบคุมเสียงคนเก่งของเรานะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
2: ก็มีเสียงสำคัญที่อยากจะแนะนำตัวด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่วันนี้เจ้าตัวนี้ขอร้องก่อนนะเพราะว่าวันนี้เขาจะไปอยู่ในนิทานด้วยนะ
2: ตัวอะไรคะเนี่ย
0: ไก่คอยาวครับนี่ส่วนเจ้าตัวนี้บอกเฮ้ยผมก็จะไปอยู่ในนิทานด้วยเหมือนกันล่ะครับผมหมูเพื่อนไก่ครับ
2: หมูคอยาวไหมคะ
0: ขอไม่ยาวครับแต่พุงใหญ่ครับแล้วก็เจ้าตัวนี้บอกว่าเมื่อวานฉันไปอยู่ในนิทานตั้งเยอะเลยวันนี้ฉันอาจจะอยู่ด้วยก็ได้เน
2: า
0: ะ
2: ตัวอะไรเหรอ
0: กบหน้ายิ้มและก็แน่นอนเสียงแห่งความสดใสกับกระดิ่งสีแดง
2: จับของเลยต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆมีปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งนะคะ
0: ครับ
2: เด็กๆคะเราได้ฟังกัน5วันนะคะจันทร์ถึงศุกร์5ถึง6โมงเย็นเวลานี้เลยนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะออกประพันธ์ส่งข่าวก่อนที่จะเริ่มรายการนะเด็กๆนะส่งข่าวมี2เรื่องเรื่องแรกคือถ้าเด็กๆจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอย้อนหลังใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เปิดให้ฟังนะคะพอฟังแล้วเนี่ยอย่าฟังเฉยๆนะคะสนุกสนานเย้กันแล้วให้ช่วยแนะนำมาด้วยค่ะเขียนมาเลยแนะนำรายการว่าควรจะเป็นยังไงโอ้รายการชอบมากหรือไม่ชอบตรงนี้นะคะให้ปรับเปลี่ยนหน่อยทำไมอย่างนั้นอย่างนี้คุยมาได้นะคุณพ่อคุณแม่เด็กๆค่ะนะคะอันที่หนึ่งขอคำแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆนะคะแล้วก็คุยมาด้วยอันที่สองคุยมาด้วยเพราะว่าเราว่าพันก็จะเปิดดูด้วยพี่นุชก็จะเปิดดูนะพี่แมวก็เปิดไหมคะ
0: เปิดดูครับเปิดดูเหมือนกัน
2: ลุงโตก็เปิดดูเห็นไหมทุกคนเปิดดูหมดเพราะฉะนั้นเราจะคุยถึงทุกคนได้เลยนะใครที่อยากจะคุยกับใครก็สามารถคุยได้ใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะคะจะถามจะคุยจะอะไรก็แล้วแต่แนะนำก็คุยไม่ได้เพราะเราเหงามากเลยไม่มีคนคุยกับเราเลยอะค่ะนะคะหลังจากฟังกับเราที่จุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 แล้วเนี่ยก็สามารถคุยกับเราได้หลังรายการด้วยนะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็อีกเรื่องนึงเราจะส่งพ่อพันจะส่งถึงพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวพี่หมีบอกว่าอยากฟังเพลงที่ร้องว่า

0: เด็กดีมีแต่ความจริงใจไม่ลักขโมยไม่หยิบของใครแม่เราอยากได้มันแต่มันไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะพ่อพันก็ไปหาตามที่เขียนมาเลยปรากฏว่าชื่อเพลงว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีนะคะซึ่งพ่อพันพยายามโหลดแบบนานมากพยายามสุดชีวิตแต่มันไม่ได้อะค่ะนะพี่หมีจ๋าเพราะฉะนั้นขอเป็นเพลงอื่นได้ไหมคะ
1: นะครับ
0: แล้วก็พรุ่งนี้พ่อพันไม่แน่ใจว่าจะต้องลองอีกวันแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะนะคะไม่รู้เขาบล็อกหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะก็เลือกเพลงอื่นนะพี่หมีขานะแล้วพ่อพันก็จะพยายามต่อไปถ้าได้เมื่อไหร่ก็จะบอกนะคะสองเรื่องที่จะส่งข่าวจบแล้วค่ะ
1: พี่หมีเขาก็ส่งข่าวมาพอดีเลยแล้วก็ทักทายมาด้วยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับกับพี่หมีนักแต่งเพลงและนักแต่งเรื่องราวเขาบอกว่าผมขอส่งข่าวเล่าเรื่องหน่อยครับเมื่อวานที่บ้านผมฝนหยุดตกประมาณ6 โมงครึ่งแล้วน้ำท่วมหลังบ้านด้วยโอ้เข้ามาในบ้านนิดนึงด้วยแล้วก็ตอนนี้เริ่ม
0: แสดงว่า
1: ตกหนักตกหนักเนาะ
0: แสดงว่าตกหนักนะท่วมไปในบ้านเลยอ่ะ
1: ใช่เลยแล้วก็แต่ตอนนี้น้ำ
0: ลดก็เริ่มอีกแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่พี่หมีบอกเริ่มแล้วแล้วตอนนี้พี่หมีก็บอกว่าฟังรายการไปด้วยดูแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไปด้วยครับ
0: แข่งกับใครแข่งกับประเทศอะไรคะ
1: คีกิสถานครับประเทศคีกิสถานครับ
0: ก็ทำให้ดีที่สุดนะคะ
1: ครับ
0: แล้วพี่หมีอย่าลืมนะป้าพันส่งข่าวไปถึงพี่หมีแล้วนะเพลงที่พี่หมีขออย่างที่ป้าพันอธิบายเมื่อสักครู่นะคะ
1: ครับ
0: เอาแล้วค่ะไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะไม่มีเด็กไม่มีอะไรแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เด็กยังไม่โทรตอบคำถามใช่ไหมคะทำไมไม่มีใครโทรตอบคำถามเลยนั่นเนี่ย
1: ก็เรายังไม่ได้ถาม
0: ยังไม่ได้ถามอะไรเลยอะค่ะเนาะเรายังไม่ได้ถามอะไรเลยอะค่ะเด็กใจเย็นๆเดี๋ยวประพันธ์จะถามนะคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะวันนี้มันพฤหัสที่17 กันยายนพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกก็จะเป็นคำถามเลยจะถามตรงนี้เลยนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆ

0: เด็กๆว่าไงคะมันเป็นเสียงอะไรเคยได้ยินไหมเสียงนี้คุ้นๆไหมคะเด็กๆว่ามันเป็นเสียงอะไรลองบอกดูลองบอกมานะคะบอกมาค่ะ
1: ใช่เลยครับบอกมาด้วยกันโทรศัพท์มาก็ได้022183975-7นะครับ022183975-7นะครับนะ
0: ก่อนตอบนะ
1: ทำยังไงครับ
0: คิดให้ดีๆเพราะว่าเสียงบางเสียงมันใกล้เคียงกันบางเสียงมันสั้นบางเสียงมันยาวนะซึ่งทำให้เราตาพองได้เสมออันนี้เป็นการบอกใบ้เล็กๆน้อยๆเอาละค่ะนอกจากโทรแล้วนะคะเราก็สามารถพิมพ์มาได้นะคะ Line @jularadio ค่ะ Line @jularadio สะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะCHULARADIO นะคะทั้งโทรทั้งพิมพ์ได้หมดเลยนะคะ
1: ครับ
0: ยังเงียบอยู่เพราะฉะนั้นฟังนิทานกันนะคะเด็กๆเนาะนิทานรออยู่แล้วนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ครับมาเลยครับสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ก่อนจะฟังนิทานเราคุยกับเด็กๆกันก่อนเนาะ
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับใครเอ่ย
3: ตัวอะไรธนู
1: แนะนำตัวเลยครับใครเอ่ย
3: ธันวาราศีธนูครับ
1: อ๋อธันวาราศีธนูนั่นเอง
3: ผมขอบอกได้ไหมว่าฉายาผมได้มาจากไหน
1: เออได้มาจากไหนครับน่าสนใจมาก
3: ครัวหรือว่าผมตั้งให
1: ้ครับใครนะครับ
3: ครัวหรือว่าผมตั้งให
1: ้อ๋อครัวอนุบาลเนาะ
0: ป้าจะเรียกว่าหนูนางเกิดเดือนธันวาคม
1: ใช่ไหม
0: ธันวาเพราะเราเสียธนูไหมครับ
1: ไม่ใช่เหรออืมแต่ชื่อธันวาเนาะอืมเนาะไม่เป็นไรแต่ว่าก็ธันวานี่ก็เป็นเดือนธันวาก็เป็นราศีธนูเหมือนกันเนาะเทดีใช่ครับอ่ะนะครับธันวาว่าเป็นเสียงอะไรครับ
3: เพราะว่าเป็นเสียงนาฬิกามันพวกเคียร์เครื่องกลมันหมุนๆนะคร
1: ับอ๋อนาฬิกาที่เป็นลานใช่ไหมครับ
3: ไม่เอ็นจิเนียริงดิกรี
1: ครับเป็นนาฬิกาที่เป็นลานใช่ไหมครับมันหมุนเนาะได้เลยครับ
0: ทำไมตอนแรกมันเป็นเสียงอะไรคะ
1: เออตอนแรกเป็นเสียงอะไรก่อนดัง
0: ตอนแรกเลย
3: นาฬิกาครับแต่ว่ามีคนผ่าเข้าไปดูข้างในมันก็จะมีควันเฟืองอยู่ข้างในเขาก็ไปหมุนตอนเฟืองเล่นมันเร็ว
0: ๆนี่พี่ธันวาก็ผ่านให้ฟังอีกทีนึงได้ไหม
1: ฟังอีกทีน
0: ะฟังให้ละเอียดว่าเสียงแรกเป็นเสียงอะไรแล้วก็จากนั้นเป็นอีลองฟังดูค่ะ
1: ฟังนะ1 2 3

0: อันน่ะใช่แล้วเมื่อกี้มันไม่มีอันนี้ได้แล้วอันที่สองก็ใช่
1: ใช่เลย
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ก่อนจะดังกริ๊งมันมีดังตอกตักตอกตักเป็นยังไงครับ
0: คืออะไรอ่ะ
1: คืออะไรครับเสียงเนี้ย
2: นาฬิกาปลุกครับ
1: อ๋อนาฬิกาปลุก
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: คือคันเฟือง
1: โอ้เสียงเฟืองมันเดินใช่ไหม
0: แล้วแต่เสียงแต่ละอันนะ
1: แล้วแต่นกจะมีหลายอย่างเลยนะครับ
0: นกมีนกไม่ใช่ใ
1: ช่เอาละแล้วน้องมีนาอยากคุยด้วยไหม
2: คุยได้ไหมมีนาม
1: ีนาคุยไหม
2: มาครับวันนี้เป็นดาผม
1: อ๋อผัดกันเนอะได
0: ้พี่ธันวาจ๋าถ้าพันจะถามต่อว่าไอ้เสียงที่บอกว่านาฬิกาปลุกนี่นะคะปกติหนูตื่นไปโรงเรียนเนี่ยใครเป็นคนปลุกหนูคะ
2: แม่ค่ะแม่เพราะว่า
1: เ
2: ป็น
1: ไ
2: งคะมีพลาดไปโรงเรียนกัน
0: มีพลาดสักวันไหมคะว่าน้องต่อก่อนอะไรมีไหมคะ
1: มีไหม
2: ผมไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมีเน
2: าะก็จะตื่นขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนพาไปคิดไอเดียสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์
0: อยากไปโรงเรียนก็เลยรีบตื่นใช่ไหมคะเอาละเข้าใจแล้วครับ
1: เข้าใจครับครับ
0: หาส่งข่าวขอเพลงครับ
1: มีอะไรส่งข่าวไหม
2: คนต่อคนทน
1: มีไหม
2: เพลงครับ
1: ครับเพลงอะไรครับ
2: เพลงอะไรแม่เพลงอะไรแม่คนต่อคนทนใช่ไหมคอนเสิร์ตคนจนครับ
1: คอนเสิร์ตคนจนนะครับของนกแหลนะครับ
0: แสดงว่ายังอยู่กันครบพร้อมหน้าคุณพ่อคุณแม่น้องธันวาพี่มินน้องมินนา
1: ครับ
0: นะคะเป็นทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเอาละมาคุยกับเด็กๆต่อครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแล้วขอขวัญฉายาว่าลูกค
1: ่
3: ะ
1: ของขวัญว่าเสียงอะไรคะ
3: เสียงนาฬิกาเดินก่อนแล้วก็มันก็ปลุกให้เราไปโรงเรียนค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อตอนแรกนาฬิกาเดินก่อนแล้วก็ปลุกเนาะได้ครับนี่คือ
0: แล้วปลุกอะไรนะปลุกให้เราทำไมนะคะ
1: ไปทำไมเอ่ย
3: ปลุกให้หนูได้ไปโรงเรียนค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อ
0: ได้ไปโรงเรียน
1: ค่ะได้ครับแล้วมีอะไรส่งข่าวไหมของขวัญวันนี
3: ้น่าจะส่งนะคะ
1: มีไหม
4: เรียนนี้ผ
3: ู้
4: ใหญ่น้อย
3: วันนี้โรงเรียนมีข้าวแก่น้อยมาสุกค่ะ
1: อ๋อเขามาขายของเนาะจ้า
3: ก็สี่ครั้งหนึ่งก็ขายทุกคนค่ะ
1: อืมค่ะ
3: เพราะหนูไม่ขายค่ะ
1: อืมเหรออืมจ้าได้ครับ
3: น้องโอกาสหนูก็เลยขาย
0: น้องของขวัญของขวัญจ๋าใครปลุกหนูตอนเช้าไปโรงเรียนคะ
3: คุณยายค่ะ
1: คุณยาย
3: ยายปิดประตูคุณยายนอนแล้วค่ะ
1: อืม
0: คุณยายทำเสียงยังไงหรือพูดอะไร
1: ตอนปลุกอะค่ะคุณยายจะพูดว่าไงคะ
5: ปิดพัดลมเวลาจะโทรคุยเข้าหาแม่ป้าพันต้องปิดพัดลมก่อนไม่นั่งใกล้พัดลมค่ะ
1: อ๋อครับ
5: เขาบอกร้อนตอนนี้จะเปิดพัดลมแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตกลงใครเป็นคนปลุกค่ะคุณยายปลุกแล้วปลุกว่าไงคะเป็นเสียงพูดหรือว่าเสียงยังไงพูดว่าไงคะ
3: ยายเปิดวิทยุให้หนูฟังแรกกว่าก็ตื่นมาเลยค่ะ
5: เปิดเพลงค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อเปิดเพลงปลุกเน
0: า
1: ะ
0: เป็นวิธีการยายนะสุดยอดสุดยอด
1: ครับ
0: เปิดเพลงสามคนด้วยนะ
1: อืมแล้วก็ตื่นเลย
0: แล้วมีเพลงประจำไหมคะ
1: ครับ
5: ค่ะเดี๋ยวนี
0: ้ยายมีเพลงประจำ
1: ตอนเดี๋ยวนี้ตื่นเองใช่ไหมครับมาครับ
0: คุณยายเพลงสากลนี่มีเพลงประจำไหมคะ
5: เพลงประจำของเอวิสแอนมายังวัน
0: นี่โอ้โหจะยังวัน
5: ยังว
0: ันเออเพลงนี้เพราะด้วย
5: เพลงอะไรเพลงอะไรคะร้องเพลง
0: ค่ะ
1: ครับเพลงอะไรครับเมื่อกี
3: ้วันนี้วันจะหอเพลง
5: วันนี้วันพฤหัส
3: วันนี้วันเช้าวันนี้วันจันทร์
5: วันนี้วันศุกร
3: ์ไม่วันเสาร์แมวก็วันอาทิตย์
1: อ๋อจ้ะเพลงอะไรดีคะ
3: เป็นเด็กเด็กอีค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับ

0: แต่เด็กดี
1: ค่ะสิบประการนั่นนะคะเลยเด็กดี
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณยายขอบคุณน้องของขวัญขอบคุณคุณยาย
0: วันอังคารใช่ไหมครับ
2: จ๋าด้วยนะโอ้ยาว
1: ยาวใช่ไหมคะขอเพลงอะไรนะคะพี่เบิร์ดจ๋าเลย
2: หนูอยากเป็นอะไรนะ
0: อ๋อหนูอยากเป็นอะไร
2: ขอ
0: ถอ
2: นละตานค่ะ
0: ครับได้ครับได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณยายจ๋า
0: ครับ
1: ขอบคุณอ่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่แมว
0: ครับ
1: คุณยายปรณีบอกว่าอยากฟังเพลงหนูอยากเป็นอะไรแล้วยังไงต่อนะคะ
0: ก็ขอเป็นวันอังคารไงครับมาอยู่
1: อ๋อเป็นวันอังคารนะคะ
0: อังคารครับ
1: โอเคได้ครับก็พันจะได้จดได
0: ้ครับ
1: เด็กๆคะเห็นไหมโอ้แค่นิทานยังไม่ได้ฟังไงนะเลยตอบคำถามมันสนุกสนานเลยค่ะ
0: คร
1: ับ ตอนนี้เราจะให้ฟังนิทานใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละนิทานในช่วงสนุกจังฟังนิทานค่ะเชิญค่ะ
0: วันนี้เสนอนิทานในตอนที่ชื่อว่าไก่โต้งแสนขยันเจ้าโต้งก็คือไก่ตัวผู้นะครับเด็กๆเคยเห็นไหมที่มีหางยาวๆมีงอนสีแดงๆตัวใหญ่ๆนะเจ้าโต้งนี่เป็นไก่หนุ่มครับแสดงว่ายังอายุไม่เยอะเนาะเพราะว่าเจ้าโต้งเนี่ยตอนที่เขาเดินมาเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยมีลุงหมูเดินมาบอกอ้าวโต้งเมื่อไม่กี่เดือนนี่เจ้ายังเป็นลูกเจี๊ยบขนสีเหลืองๆอยู่เลยนี่ตอนนี้โตเป็นไก่โต้งหนุ่มแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วครับใช่แล้วครับผมเป็นหนุ่มน้อยแล้วนะครับ
0: โตไวนะเนี่ยนะนี่นะแล้วนี่จะเห็นได้ข่าวว่าพ่อเขาจะให้เจ้าทำหน้าที่ขันปลุกสัตว์ในฟาร์มแทนใช่ไหมล่ะ
1: โอ้ใช่แล้วครับพ่อผมเขาสมสอนผมทุกวันแล้วครับผมต้องฝึกทำเสียงใสๆไว้แล้วคร
0: ับ โอ้เนี่ยแหละครับดีเลยครับว่าในฟาร์มนี้มีสัตว์อยู่มากมายทุกๆเช้าเนี่ยพ่อไก่เนี่ยเขาจะบินพับๆๆขึ้นไปเกาะบนเสาแล้วก็เอ๊กเอ๊กปลุกสัตว์ทุกตัวให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ปลุกมนุษย์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มด้วยให้ตื่นขึ้นมาแต่ตอนนี้พ่อของเจ้าโต้งเนี่ยอายุเยอะแล้วเนาะก็บอกโอ้ยลูกโต้งพ่อเหนื่อยแล้วขันมันไม่ค่อยดังเหมือนเดิมนะนี่ก็สอน
1: ไหนพ่อลง
0: อ่ะได้
1: ครับพ่อลองขันให้ฟังหน่อยตอนนี้พ่อแก่แล้วเสียงพ่อแก่ๆเป็นยังไงครับ
0: เอ๊ะเอ๊ะ
1: ว้าวจริงๆด้วยครับไอ้ผมขันแทนดีกว่าเสียงใสกว่าเยอะนะครับพ่อพักดีกว่านะครับ
0: พ่อก็สอนเจ้าไว้หมดแล้วนะถึงวิธีการขันวิธีตีปีกนะจำได้ไหม
1: จำได้ครับ
0: อ่ะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เจ้าต้องทำหน้าที่นี้แล้วนะแต่เช้าเลยนะ
1: เอาจริงแล้วเหรอครับ
0: จริงพรุ่งนี้ก็ฝึกมาตั้ง3เดือนแล้วนี่ชำนาญแล้วนี
1: ่โอ้ยผมตื่นเต้นที่สุดเลย
0: โอ้ยตอนนี้เจ้าก็โตเป็นไก่โต้งหนุ่มรูปหล่อแล้วนี่นะนะเดี๋ยวไปบอกสัตว์ต่างๆแล้วกันนะว่าพรุ่งนี
1: ้
0: เจ้าจะเป็นไก่โต้งตัวใหม่ที่มาขันแทนพ่อนะ
1: ใช่ทุกตัวในฟาร์มจะต้องแปลกใจแน่ๆนะครับเพราะเสียงจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ผมจะพยายามครับพ่อ
0: ครับนี่แหละครับแล้วไก่โต้งก็เดินไปทั่วฟาร์มเลยเดินไปเจอคุณวัวลายตัวเบลล์มเลยเด็กๆวัวที่ตัวสีขาวๆมีลายดำๆก็สวัสดีครับคุณวัว
3: สวัสดี
0: พรุ่งนี้ผมจะทำหน้าที่ขันตอนเช้าแทนพ่อนะครับ
3: โอ้จริงๆเหรอ
0: จริงครับ
3: น่าจะดีนะเสียงน่าจะใสกว่าพ่อนะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
3: ได้เลยแล้วพรุ่งนี้มาเอาคืนด้วยนะฝากไว้เนี
0: ่
3: ย
0: ใช่ครับแล้วเจ้าไก่โต้งก็เดินไปเจอคุณควายเขางงอยู่กลางทุ่งพอดีก็บอกสวัสดีครับคุณควายเขางง
3: สวัสดีสวัสดี
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังเสียงผมขันนะผมรับหน้าที่ขันแทนพ่อครับ
3: อ๋อดีมากดีมาก
0: นะครับจากนั้นก็เดินเจ้าไก่โต้งก็เดินไปแถวๆสระน้ำแล้วบอกสวัสดีเป็ดทั้งหลาย
1: กราบสวัสดีวันนี้มีอะไรมาสวัสดีถึงที่นี่เลยล่ะ
0: พรุ่งนี้พ่อไก่โต้งจะพักแล้วก็จะให้ผมทำหน้าที่ขันปลุกทุกตัวตอนเช้าแทนครับ
1: โอ้ยน่าจะดีน่าจะดี
0: นะครับฝังได้ฝักตัวด้วยอีกทีนึงนะครับคุณเป็ดครับ
1: ได้เลย
0: แล้วก็เดินต่อไปเจ้าไก่โต้งก็เดินไปบอกโอ้โหมีสัตว์ทั้งหลายชื่นชมเราเอ้ยก็ไปเจอฝูงแกะกำลังเล็มหญ้าอยู่นะเจ้าไก่โต้งก็กระโดดเข้าไปแล้วบอกสวัสดีครับพวกแกะทั้งหลาย
1: ว่ายังไง
0: จำผมได้ไหมผมไก่โต้งที่ตอนนั้นเป็นลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆอ่ะตอนนี้ผมโตแล้ว
1: โอ๊ยมันหนุ่มเนี่ยเหรอโตแล้วเหรอ
0: โตแล้วแล้วพรุ่งนี้ผมจะทำหน้าที่ขันแทนพ่อผมครับตอนเช้า
1: โอ้ฉันจะคอยฟังนะ
0: ได้เลยครับจากนั้นเจ้าไก่โต้งก็ไปสวัสดีครอบครัวแมวลายกับพวกหมาทั้งหลายด้วยเนาะสวัสดีครับคุณหมาครับ

0: นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขันแทนพ่อนะครับนี
1: ่โอ้ดี
0: หลังจากเจ้าไก่ตรงแนะนำตัวเสร็จก็กลับมาซ้อมขันใหญ่เลยแอบไปหลบไปขันกลางทุ่งเลยเอ๊ะโอ้โหเสียงก้องเลยนะพวกนกที่บินผ่านไปมาบอกโอ้ยไก่โต้งมาขันอะไรตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยกลางทุ่งเนี่ยไก่โต้งก็บอกซ้อมไว้ก่อนครับซ้อมไว้ก่อนพรุ่งนี้จะต้องขันแล้วครับ
2: ไม่เป็นไร
0: อืมครับจากนั้นนะครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วไก่ก็นอนสัตว์ทั้งหลายก็นอนแต่ว่าไก่โต้งนอนไม่หลับเลยอ่ะมันเด็กๆเคยไหมพรุ่งนี้จะสอบหรือว่าจะไปทำการแสดงอะไรสักอย่างมันนอนไม่ค่อยหลับเลยเนาะโอ้จะเป็นยังไงนะเนี่ยนะทั้งที่พ่อก็เตือนว่าโต้งเอ้ยคืนนี้อย่านอนดึกนะเดี๋ยวตื่นสายไม่ทันเวลาขันนะแต่ไก่โต้งก็นอนไม่ค่อยหลับกว่าจะหลับมันก็โอ้ใกล้เช้าแล้วก็พลอยหลับไปตัวไก่โต้งก็นอนไปนอนไปฝันมั่งไม่ฝันมั่งปรากฏว่ามีเสียงพ่อมาปลุกเสียงดังว่าไงครับเนี่ย
1: อ้าวเจ้าไก่ต้งพูดได้แล้วเดี๋ยวจะสายนะน้องเลี้ยงพระอาทิตย์จะโผล่มาแล้ว
0: ใช่ครับพ่อไก่นี่มาเขย่าตัวเจ้าไก่ต้งเนี่ยเจ้าไก่ต้งก็สะดุ้งขึ้นมาบอกฮะเช้าแล้วเหรอพ่อ
1: เอาแล้ว
0: โอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วจะสายแล้วจะสายแล้วนะเจ้าไก่ต้งก็ไม่รอช้าครับรีบวิ่งกระโดดขึ้นไปบนที่สูงเลยนะครับแล้วบอกโอ้ยวันแรกก็จะสายซะแล้วสิแล้วโอ้ยดีนะพ่อมาปลุกนะแล้วเจ้าไก่ต้งก็แกล้มซะหน่อยแล้วก็ตีปีกพับๆๆๆแล้วก็เอ๊กีเอ๊กเอ๊กีเอ๊กเอ๊กีเอ๊กพวกสัตว์ทั้งหลายก็บอกโอ้ยเสียงพ่อไก่โต้งวันนี้ทำไมมันกังวานใสดีจังเลยแล้วเนี่ยฮะแต่นะครับเจ้ากาตัวหนึ่งก็บอกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เสียงพ่อไก่นี่มันเสียงเจ้าไก่หนุ่มตัวนั้นเองไงจำได้ไหม
1: ไม่ใช่ก็ไม่ใช
0: ่
1: เลยนะ
0: ใช่โอ้โหวันแรกนี่ก็ขันกังวานเลยนะเนี่ยนะอืม
1: ใช่ได้เสียงใสมาก
0: ใช่เลยนะครับสัตว์ทั้งหลายก็รีบตื่นขึ้นมาเลยนะครับตื่นกันปุ๊บๆๆพับขึ้นมาเลยนะครับเจ้าหมูก็บอกว่าโอ้ยเสียงดีนี่เราเออนี่แล้วล่ะอย่าลืมมาขันตรงเวลาทุกเช้านะ
1: ครับผมครับผม
0: นี่นะครับโอ้โหเจ้าไก่ต้งก็ภูมิใจมากเลยเดินอาดๆไปทั่วฟาร์มเลยนะครับเจ้าของฟาร์มก็เดินมาเออใช้ได้นี่เจ้าไก่ต้งทำหน้าที่แทนพ่อได้ดีมามาเอาข้าวเปลือกใหม่ๆไปกินหน่อย
2: ขอบคุณครับ
0: นี่เจ้าของก็หวานข้าวเปลือกเจ้าไก่ต้งก็กินใหญ่เลยนะครับวันนั้นก็เป็นควันที่เจ้าต้งมีความสุขมากเลยบอกผมทำหน้าที่แทนพ่อได้แล้วนะครับและใจไก่ตั้งแต่นั้นมาเจ้าไก่ต้งก็ไม่เคยสายอีกเลยครับเด็กๆคร
1: ับเอออย่าประมาทนะพรุ่งนี้อย่าตื่นสายอีกล่ะฮะ
0: ครับผมนะครับ
1: พ่อจะลองไม่ปลุกได้ไหมเนี่ย
0: ได้ครับ
1: ดีมากดีมากตอนนี้ก็ไปซ้อมก่อนก็ได้นะ
0: ครับจบแล้วครับเด็กๆครับเรื่องไก่โต้งแสนขยันครับ
1: ใช่เด็กๆเวลาเด็กๆตื่นเต้นเนี่ยนะเด็กๆทำยังไงอ่ะหายใจลึกๆไหมหรือว่ายังไง
0: เก็บเอาไว้ถามเด็กๆต่อเนาะ
1: เนาะ
0: นี่ดี
1: ซ้อมต่อตื่นเต้นแล้วทำยังไงถึงจะหาย
0: ครับ
1: จบแล้ว
0: ครับ
1: วันแรกแล้วเนาะวันแรกทุกคนจะเป็นอย่างนี้เสมอว่าโอ้แต่แล้วจะทำได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะ
0: ครับ
1: แต่พอทำไปบ่อยๆแล้วซ้อมบ่อยๆก็จะสบายมากเหมือนพี่เน่ๆนะคะที่เขาเล่นร้องเพลง
0: เล่นกีตาร์ด้วยอะไรด้วยครับ
1: แล้วก็เล่นกีตาร์โหมือพลิ้วมากพิ้วๆเห็นไหมเขาซ้อมมาไม่รู้กี่ครั้งเพราะฉะนั้นเขามั่นใจมากเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้มาเป็นแบบอย่างว่าอยากจะเก่งอะไรอยากจะทำอะไรที่ดีๆนะคะก็หมั่นฝึกซ้อมบางทีมันจะนิ้วเจ็บเมื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเราจะเจอเนี่ยนะเราอยากเป็นอยากเก่งเพราะนั้นก็ต้องอดทนนะคะแล้วหนูก็จะสำเร็จค่ะเด็กๆค่ะนิทานจบแล้วนะคะแล้วเราก็รอเด็กๆตอบคำถามอยู่นะคะ
0: ครับคำถามเราเป็นเสียงนี้เด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะ1 2 3

0: เสียงอะไรครับเด็กๆวันนี้ไม่ยากเลยนะครับน่าจะเคยได้ยินเสียงนี้ตอนอยู่ในบ้านกันนะครับเด็กๆตอบไม่ได้เลยใครอยากส่งเสียงมาคุยกับเราก็02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7นะครับหรือว่าจะทางไลน์ยังไงครับ
1: ได้ไลน์ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ที่ไลน์@จุฬา Radio นะคะ

0: แล้วก
1: ็ LINE @jula radio ค่ะเด็กๆค่ะ
0: แล้วเด็กๆก็โทรเข้ามาแล้ว
1: เราบอกประจำโทรศัพท์แล้วแล้วก็ LINE แล้วเรามีโทรมาแล้วด้วยเชิญค่ะ
0: ใช่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องปิมฉายากระต่ายค่ะ
0: ครับ
1: เจ้น้องปิมกระต่ายมาแล้ว
0: น้องปิมว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: เส
0: ีย
2: งนาฬ
0: ิ
2: กาค่ะ
0: นาฬิกาแล้วนาฬิกานี้มันยังไงครับมันส่งเสียงยังไงบ้างตอนแรกเป็นยังไงครับ
2: ก
0: ิ๊งกิ๊งนี่คือเสียง
1: มันเป็นนาฬิกาอะไรคะติดอยู่ฝาผนังแล้วเป็นนาฬิกาอะไรคะ
2: นาฬิกาแบบตั้งข้างที่นอน
0: อ๋ออยู่ข้างๆที่นอน
1: ตามข้างที่นอน
0: ครับ
1: แล้วหนูโดนที่นอนตรงเตียงหนูมีไอ้ตรงนี้อยู่ไหมคะนาฬิกาอยู่ไหมคะ
0: อืมมีไหมที่นอน
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มี
1: ไม่มีเราตื่นได้ไงตื่นเองเหรอคะ
0: อืม
2: อะไรนะคะ
1: ใครปลุกหนูว่าหนูตื่นตอนเช้าไปโรงเรียนเองเหรอคะ
0: ที่หนูจะไปโรงเรียนเนี่ยค่ะ
2: คุณแม่ตั้งนาฬิกาไว้ในโทรศัพท์ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้
1: ไม่ต้องนาฬิกาเสียงมันเป็นยังไงเสียงดี
2: แต่พอหนูจะตื่นหนูก็ตื่นเองเลย
0: อืมตื่นเองเลย
2: ตื่นมาดูทีวี
1: ตื่นกี่โมงคะ
2: ทุกวันเสาร์อาทิตย์แต่วันจันทร์เอาความทุกข์ไปเลยค่ะหนูไม่ตื่นเร็ว
0: ไม่ตื่นเร็ว
1: อ
0: ๋อแล้วใครปลุกหนูอะคะ
2: คุณแม่ค่ะตอนวัน
1: ตอนวัน
2: สิบสุก
0: อ๋อคุณแม่
1: จันถึงสุขคุณแม่ปลุกว่ายังไงคะ
0: ตอนเช้าๆเนี่ยค่ะ
2: ปีมตื่นเร็วลูก
0: ตื่นเร็วลูก
1: ตื่นเร็วลูก
0: อืมเน
1: า
0: ะ
1: เคยตื่นสายไหมคะ
0: อืมเคยไหม
2: ไม
0: ่
1: มาเด็กๆนี่เขาเก่งนะบอกพอโดนปลุกปุ๊บตื่นเลยแต่ไม่จะแบบว่ายังขอนอนต่อนะเอาล่ะตอบจากนี้ก็คือส่งข่าวกับขอเพลงค่ะ
0: ครับมีอะไรส่งข่าวไหมครับ
2: หนูปิดเทอมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: เอ้ปิดเทอมแล้ว
1: เอาจิ้งจกหมูร้องหน่อย
0: ร้องหน่อยดีใจหน่อย
1: ปิดเทอมเยี่ยมเลย
2: แล้วต่อไปก็เทอม2
0: ใช่ค่ะก็เทอม2
1: แล้วเปิดเมื่อไหร่อะคะ
0: นะ
2: 19 ตุลาน
0: ะครับ
1: โอ้ก็เกือบเดือนเลยนะเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่เลยครับ
1: ว้าวสบายอารมณ์เลยค่ะ
0: ครับ
1: กันบ้านมีไหมคะกันบ้าน
0: มีไหม
1: มีกันบ้านไหม
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีด้วยโอ้ยิ่งดีใหญ่เลยอ
2: นุบาล1อนุบาล2อนุบาล3มีกันบ้าง
0: อืม
1: อ้าวแล้วน้องปริมอะไรป .1 เหรอคะ
0: ป .1 ใช่ไหม
2: ใช่
0: เออป
1: .1 อ๋อป .1 ไม่มีกันบ้านแต่อนุบาลมี
0: สงสัย
1: โอ้ไม่ยุติธรรมเลย
0: สงสัยเขาอยากให้พักงานนะเด็กๆจะได้พักเต็มที่แล้วเต็มตัวมาเรียนเนาะ
1: ผมก็ต้องมีวางแผนกันหน่อยแล้วนะปิดเทอมเกือบเดือนกว่าๆเนี่ยจะไปไหนไปทำอะไรที่มันน่าสนใจอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยมีเวลาเยอะเลยเนาะนะครับ
1: ช่วยแม่ทำงานทำแล้วขอเพลง
0: ครับขอเพลงอะไรดีครับ
2: พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
0: พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
1: พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งอันนี้ก็อาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยใช่ไหมคะ
2: ยังไม่กินข้าวค่ะเพิ่งอาบน้ำเสร็จ
0: คร
1: ับ น้ำเสร็จอาบที่ทำงานคุณแม่ด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะกินข้าวค่ะวันนี้ขอบคุณน้องปริมนะคะที่ยังคิดถึงกันอยู่สวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับนี่แหละ
1: อิ่มไหมคะ
0: ยังไม่มีแต่ว่ามีน้องนนท์ชอบกินขนมตอบมาแล้วแล้วก็มีลุงโตก็ตอบมาเป็นการ์ตูนด้วยนะครับ
1: สายยาชอบกินขนม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ตอบมาแล้วนะคะแล้วลุงโตก็ตอบมาด้วยเป็นวาดรูปมาสวยๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับมา
1: แล้วตอบถูกไหม
0: ถูกวันนี้ลุงโตตอบถูก
1: ได้ได้ได้ได้โอ้แล้วงั้นตอนนี้เราก็จะให้ฟังเพลงกันนะคะ
0: ครับ
1: มีเพลงพี่ใครอ่ะพี่แว่นเดี๋ยวพิมพ์คำตอบพี่หนนให้ป้าหน่อยนะคะ
0: คร
1: ับ เอามีเพลงกันมาฟังเพลงกันเด็กๆกันนะคะขอกันมา 2-3 เพลงนะคะในช่วงคืนเคลงกับเพลงเด็ก

0: ตั้งไปแล้วใจหัดคัน
1: ใ
0: จห
1: ั
0: ดคันนะคะมาอีกเพลงนึงค่ะ
1: เพลงอะไรครับ
0: ชื่อเพลงว่าแม่งูเอ๋ยนะคะจากโรงเรียนโสมาภานวมินทร์เพลงนี้น้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สขอมาเพลงนี้นะคะแม่งูเอ๋ยเนี่ยเป็นบทร้องในการละเล่นพื้นบ้านไทยโบราณนะคะเดิมชื่องูกินหางไม่ปรากฏนามผู้แต่งแน่ชัดนะคะเนื่องจากว่าเป็นการสืบทอดกันมาแต่โบราณเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้แต่งนะคะฟังเพลงแม่งูเอ๋ยค่ะเชิญค่ะ
2: แม่งูเอ๋ย

0: เด็กๆน่ารักไหมคะฟังเพลงนี้เราเลยรู้เรามีการทำน้ำพริกมีการทอดปลาโถด้วย
1: ใช่เลย
0: แล้วมีถุงข้าวจิ้มหม้อด้วยน้ำจิ้มทุกอย่างเลยนะคะก็เป็นการเล่นของเด็กไทยสมัยก่อนนู้นโบราณเนี่ยนะคะมีแม่งูที่เป็นแม่งูใช่ไหมคะเป็นยืนอยู่ข้างหน้าสุดใช่ไหมพี่แมวแล้วใคร
1: ใช่เลยครับแล้วก็จะต้องมีแม่งูใช่ไหมครับแล้วก็พวกเราที่เป็นลูกงูต้องต่อแถวกันยาวเลยเนาะ
0: ลูกงูก็คือใครจะเล่นก็มาจับหลังต่อกันไปยาวๆก็จะเป็นลูกงู
1: ใช่เลยครับ
0: แล้วก็จะมีพ่องูมายืนประจันหน้าแม่งูอยู
1: ่ใช่เลยครับ
0: แล้วก็มาถามว่าอู้ข้าวกี่หม้ออย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยใช่เลยขอกินได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับนะ
0: เรื่องอะไรก็ใช่กินง่ายๆจ้ะ
1: ใช่เลยครับ
0: ก็เขาว่าหรือต้องแย่งกินไงเขาแย่งกินเลยนะคะแล้วการแย่งกินเขาก็จะวิ่งไล่จับลูกงูตัวที่อยู่ท้ายสุดคนที่อยู่ท้ายสุดนะคะแล้วเราก็จะวิ่งกันร้องกันกรี๊ดกราดเลยแบบตื่นเต้นมากจะโดนจับหรือเปล่า
1: เนาะแต่ถ้าลูกงูคนไหนหลุดจากแถวก็โดนพ่องูจับไปเลย
0: โอ้อันนี้สนุกนะคะเด็กๆเสาร์อาทิตย์ก็เล่นกันได้นะคะเด็กคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะแต่ต้องค่อยๆหน่อยนะเพราะคุณยายก็อาจจะไม่มีแรงเดี๋ยวจะล้มกันซะ
1: ใช่เลยคร
0: ับ เด็กคะเมื่อกี้พ่อพันธ์บอกไหมว่าเป็นน้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สเป็นคนข
1: อ
0: นะคะ
1: บอกแล้วค่ะ
0: แม่งูเอ๋ยนะคะเอาแล้วค่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะเมฆฝนค่ะ อัลบั้มพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งโดยแกรมมี่เพลงนี้น้องของขวัญฉายาวาดรูปขอไว้เมฆฝนฟังด้วยกันค่ะ

0: ชื่อเพลงเมฆฝนนะคะแต
1: ่
0: ป่านนี้น่าจะเป็นฝนสะละมั่งนะคะใครมีฝนบ้างก็บอกกันนะคะ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งเพลงค่ะที่พี่นนท์ฉายาชอบกินขนมขอไว้ชื่อเพลงว่าเรื่องกล้วยค่ะเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

0: ามเย็นอย่างนี้นะคะรายการ ยิ้มแย้มแก้มใสจะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆและผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะ
1: ครับ
0: เรามีเพลงเด็กซึ่งเด็กๆขอมาให้ฟังอีกหนึ่งเพลงฟังกันนะคะหนึ่งเพลงค่ะชื่อเพลงว่าเด็กดอยใจดีนะคะเพลงนี้น้องมายร้องไว้อยู่ในอัลบั้มป่วนเมืองค่ะน้องน้ำมนต์ฉายาเด็กน้อยขอมาเด็กดอยใจดีเชิญค่ะ
1: ครับ

0: เด็กดอยใจดีนะคะ
1: ครับ
0: เขาเด็กดอยดอยนี่แปลว่าอะไรคะ
1: ก็เป็นเหมือนเป็นภูเขาอยู่บนเนินพวกที่สูงสูงอะไรเงี้ยนะครับครับ
0: ค่ะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะคะจะพูดภาษาอะไรเห็นไหมคะ
1: ค
0: เขาก็ยามพูดภาษาไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมีน้ำใจของเขานะคะเห็นไหมในการแบ่งปันกันนะคะถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่เราก็จะมีความสุขกันนะคะ
1: คว
0: ันนี้หมดแล้วเพลงตามคำขอค่ะ
1: คว
0: ันนี้เราก็จะทวนคำถามกันนะคะ
1: ใช่แล้วเพราะว่าจะหมดเวลาที่เด็กๆจะตอบคำถามแล้วนะครับเด็กๆฟังเสียงเลยครับหนึ่งสองซ้

0: นี่แหละครับเสียงอะไรเอ่ยตอนนี้ก็17:50 นแล้วมีโทรศัพท์มาพอดีเลยจุกโอ้ทันพอดีเลยสวัสดีครับ
1: เชิญค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะหนูชื่ออะไรคะ
2: ทัมมี่สายยางเต้นจ
0: ้ะทัมมี่มาแล้วทัมมี่ว่าเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะ
2: ทัมมี่เสียงนาฬิกาปลุกค
0: ่
2: ะ
0: เสียงนาฬิกาปลุกเนาะนะครับแล้วมีอะไรส่งข่าวไหมครับวันนี้ทัมมี
2: ่วันนี้หนูเต้นปอมปอมเชียร์ด้วยค่ะวันนี
0: ้อ๋อเต้นปอมปอมเชียร
2: ์เต้นปอมปอมเชียร์ค่ะวันน
0: ี้ใช่เลยแล้วถึง
3: สนุกสนานนะสิ
2: วันนี้ส่วนสุดท้ายที่ของเทอมนี้ที่หนูได้เรียนปอมปอมเชียร์ค่ะ
0: เพราะว่าจะปิด

0: รวมแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะ
2: ไอ้ที่เชียที่เป็นฟู่ฟู่พูพูมันสีอะไรคะ
1: หนูไม่รู้ว่าตอนเจ้นจินจะเป็นสีอะไรแต่ที่วันนี้หนูได้ถือก็คือสีชมพูกับสีทองค่ะ
0: อ
2: ืมน่าจะสวยนะ
0: นั่นสีน้อง
2: เต้นจริงเมื่อไหร่คะ
0: เมื่อไหร่คะ
1: ตอนกีฬาสีค่ะ
0: กีฬาสี
1: แต่ถ้าหนูไม่เดินโชว์ไม่ลงเทอมหน้าหนูก็ไม่ได้เต้นกีฬาค่ะ
2: น่ารักเนาะเราจะขอเพลงอะไรไหมคะ
0: ครับเอาเพลงอะไรดีครับน้องทัมมี
1: ่ขอเพลง
0: เป็นอะไรคะเกี่ยวกับอะไรดีเอ่ยเป็นอะไรดีเอ่ยเป็นอะไรดี
3: ขอเพลงครับ
0: คุณแม่ช่วยนึก
1: แ
0: ม่
1: ค
0: ือ
1: แม
0: ่
1: แ
0: ม่
1: ค
0: ือ
1: แม่ฉ
0: ัน
1: ค
0: ือ
1: เมฆอ๋อ
0: ฉันคือเมฆลอยไปลอยมา
2: ฉันคือเมฆได้ค่ะขอบคุณนะคะทอมมี่จ๋าขอบคุณคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณยายค่ะ
0: คุณยายคุณยาย
2: เพราะคุณยายผมว่าลืมทุกทีเลยคุณยายค่ะสวัสดีค่ะขอโทษ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: คร
2: ับ สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ก็มาอ่านคำตอบของเด็กๆกันดีกว่า
2: ใช่
0: เน
2: า
0: ะ
2: เพราะเราถึงเวลาแล้วล่ะฟังคำถามอีกทีค่ะ
0: ครับ1 2 3
2: พี่หมีเขาตอบไหมคะ
0: พี่หมีตอบมาแล้วนะครับพี่หมีบอกว่าน้องน้องพี่หมีด้วยน้องชีสตอบบอกว่าเสียงนาฬิกาบอกว่าหมดเวลาแล้ว
2: เสียงนาฬิกา
0: ครับ
2: บอกว่าหมดเวลาแล้ว
0: แล้วนี่คำตอบของน้องชีสนะครับ
2: ครับแล้วใครต่อคะมีไหมคะมีน้องน้องจีโออ
0: ่
2: ะ
0: ใช่น้องจีโอก็ตอบมาเหมือนกันครับจีโอ is my life นะครับ
2: ตอบมะไม่ได้ตอบใช่ไหมคะ
0: จีโอตอบไม่ตอบไม่
2: เดี๋ยวส่งข่าว
0: ใช่ใช่ตอบส่งข่าว
2: ส่งข่าวใช่ไหมเพราะพรุ่งนี้เรียนวันสุดท้ายแล้ววันจันทร์สอบแล้วครับ
0: แล้วก็
2: สอบเสร็จวันพุธแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะสามวันแล้วไปค่ายลูกเสือสามวันสองคืนครับพี่จีโอทำให้ดีที่สุดครับผมเป็นกำลังใจนะครับ
0: ครับ
2: แล้วมีใครอีกไหมคะพี่แมว
0: ก็มีใครบ้างเนาะก็มีน้องนนท์เนี่ยครับน้องนนท์ที่ชอบกินขนมอะครับ
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ยังไงครับ
2: อยู่ในจอน่ะหมดแล้วนะคะ
0: หมดแล้ว
2: น้องนนท์ก็คือเสียงนาฬิกาปลุกครับใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็ขอเพลงปลาครับ
2: ขอเพลงปลาแล้วก็พี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าเสียงนาฬิกาเดินแล้วก็ปลุกให้เราได้ไปโรงเรียนค่ะปกติแล้วคุณยายก็จะเป็นคนปลุกนะคะเป็นปลุกเพลงสากลค่ะ The Young One ของ Elvis นะคะโอ้โหคุณยายปราณีเนี่ยสุดยอดนะแล้วก็น้องปริมฉายากระต่ายก็บอกว่าเสียงนาฬิกาค่ะเสียงดังกรี๊ดตั้งข้างๆที่นอนค่ะแต่ปกติแล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะปลุกแล้วก็บอกว่าตื่นเร็วลูกนะคะพี่นนท์ก็ตอบแล้วเสียงนาฬิกาปลุกครับลุงโตตอบมาว่าเสียงนาฬิกาปลุก
0: ชอบ
2: มากวนตอนเช้าจังเลยเป็นการ์ตูนน่ารักเชีย
0: ร์
2: นะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็น้องทัมมี่นักเต้นแจ๊สเมื่อสักครู่ก็บอกว่าเสียงนาฬิกาปลุกนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเด็กๆขาเฉลยก็คือ
0: เสียง
2: ที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้มันจะมีเสียงติ๊ก
0: ๆๆๆ
2: คือนาฬิกามันเดินก่อน
0: ครับ
2: เดี๋ยวมาหมักพริกที่แล้วเดี๋ยวเสียงนาฬิกาเดินก่อนติ๊กๆๆๆจากนั้นก็เป็นเสียงคือนาฬิกาปลุกนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครจะใช้นาฬิกาปลุกหรือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็เชิญนะคะแต่ขอให้ลูกมันกันเดี๋ยวไม่ทันนะขอบคุณเด็กๆค่ะอันนี้คือรางวัลค่ะหมดเวลาป้าพันต้องสวัสดีอย่างรวดเร็วยิ้มแย้มแก้มใสจุฬา Radio Plus FM 101.5จันทร์ถึงศุกร์5ถึง6โมงเย็นนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
5: เรื่องกับหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ้
6: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
7: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
5: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
8: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
9: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
10: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับวันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและกรุงเทพมหานครจัดสัมมนาวิชาการกรุงเทพปลอดภัยพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวบทเรียนจากงานวิจัยสู่การขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการเมืองที่ตึก3คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานนี้ก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการได้นำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงมาตรการเพื่อเสริมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการรับมือแผ่นดินไหวอย่างเป็นระบบซึ่งภายหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่เมื่อวันที่28มีนาคม2568เหตุการณ์นี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ภาควิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาทบทวนความเสี่ยงและระดับความพร้อมของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะลักษณะชั้นดินอ่อนอาคารสูงและอาคารเดิมที่อาจมีระดับการรองรับแรงสั่นสะเทือนแตกต่างกันซึ่งการศึกษาสถานการณ์จำลองของนักวิชาการก็ได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จากแหล่งกำเนิดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากขึ้นผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอาจรุนแรงกว่าเหตุการณ์เมื่อปี2568อย่างมีนัยสำคัญโดยในบางสถานการณ์จำลองนั้นระดับความเสียหายก็อาจสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่ออาคารหลายแห่งในกรุงเทพมหานครคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงแค่ว่าแผ่นดินไหวครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่กรุงเทพมหานครมีความพร้อมเพียงใดหากเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่าปี2568และผลกระทบต่อพื้นที่ก็อาจแตกต่างและในบางสถานการณ์อาจสูงกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาจึงจำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆเพื่อใช้ประกอบการวางแผนรับมือกับแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นครับและการสัมมนาในครั้งนี้ก็ได้ระดมนักวิชาการชั้นนำด้านแผ่นดินไหววิศวกรรมโครงสร้างธรณีเทคนิคและการบริหารจัดการภัยพิบัติร่วมนำเสนอองค์ความรู้ล่าสุดและเสนอแนวทางที่ประเทศไทยควรเร่งรัดดำเนินการโดยเฉพาะการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวการยกระดับมาตรฐานการออกแบบอาคารและอาคารสูงการประเมินและเสริมกำลังอาคารเดิมที่มีความเสี่ยงตลอดจนระบบเฝ้าระวังและการตอบสนองฉุกเฉินครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงมาตรการเพื่อความปลอดภัยที่ครอบคลุม4ประเด็นหลักคือโอกาสการเกิดแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนสกายการรับรู้ความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสู่ประชาชนแอ่งดินกรุงเทพกับการขยายคลื่นแผ่นดินไหวและความปลอดภัยของอาคารหลังแผ่นดินไหวครับการสัมมนาในครั้งนี้ก็เป็นการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาเชื่อมโยงกับการกำหนดมาตรการและการบริหารจัดการเมืองเพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
2: จุฬาเดลี่

0: ใครๆก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

จุดน้ำมันรั่วบริเวณปอกครอบท่อเร่งหาวิธีอุดเลขารัฐมนตรีพลังงานจี้2บริษัทเอกชนรับผิดชอบรัฐไทยทำอะไรกับ3รายชื่อที่สหรัฐจ่อคว่ำบาตรตรวจเข้มทันเวลาทันเกมเปิดโผล่28รายชื่อชนชั้นนำไทยเมียนมากัมพูชาจ่อถูกสหรัฐคว่ำบาตรสะท้อนภาพโครงสร้างสูงสุดระบบทุนเทาในอาเซียนสั่งระงับ6อาคารในตำบลหนองน้ำส้มอยุธยาสร้างไม่สอดคล้องผังเมืองสีเขียวเตรียมขยายผลโครงสร้างธุรกิจเอื้อทุนจีน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิสลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: 2สัปดาห์นะครับที่เราใช้เวลาในการตรวจสอบหาจุดรั่วของน้ำมันครับที่มีการรั่วอยู่ในชั้นใต้ดินนะครับแล้วก็ลามไปที่ท่อระบายน้ำตอนนี้เราเจอจุดที่มันรั่วแล้วครับปรากฏว่าเป็นบริเวณที่มีการครอบท่อไว้มันเป็นจุดที่มีครอบนะครับหรือว่าสลีปท่านผู้ชมแต่แผลจะใหญ่จะเล็กเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงครับ
1: วิธีการที่เขาจะทำก็คือเขาอาจจะเลื่อนตัวสลีฟเนี่ยค่ะออกไปเพื่อที่จะหาจุดที่มันเป็นจุดรอยรั่วให้มันชัดเจนว่าอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้ทํา2อย่างไปพร้อมกันก็คือหาจุดรั่วที่ชัดเจนเพื่อหาทางแก้ไขอีกอย่างนึงที่สำคัญไม่แพ้กันคือหาคนรับผิดชอบค่ะน้ำสีดำที่ขังอยู่ในดินคือน้ำมันที่รั่วซึมออกมาจากท่อส่งน้ำมันที่เจ้าหน้าที่ขุดพบลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตรบริเวณต่อหม้ออยู่ใต้ทางด่วนพระราม3ค่ะบริเวณที่พบน้ำมันรั่วซึมจะเห็นว่าท่อส่งน้ำมันมีปลอกครอบท่อหรือสลีฟครอบอยู่ซึ่งการครอบสลีฟเนี่ยค่ะมันมักจะถูกนำมาใช้ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่ท่อส่งน้ำมันต้องลอดผ่านอย่างบริเวณใต้ต่อหม้อสะพานหรือจุดที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงค่ะเพื่อป้องกันแรงกดทับที่อาจจะมากระแทกท่อส่งน้ำมันแต่จากจุดสังเกตสลิฟในจุดนี้พบว่ามันมีลักษณะบวมออกมาเล็กน้อยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าแม้ขณะนี้จะพบจุดที่น้ำมันรั่วซึมแล้วแต่จำเป็นต้องนำเครื่องจักรเข้ามาเคลื่อนย้ายสลิฟออกไปเพื่อตรวจหาจุดที่น้ำมันรั่วซึมออกมาและตรวจสอบ

0: ว่าด้านในของท่อส่งน้ำมันมีรอยรั่วหรือว่าเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่นะคะสำหรับสาเหตุของการรั่วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าเกิดขึ้นได้หลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอายุการใช้งานของท่อส่งน้ำมันการเกิดสนิมหรือแม้แต่แรงสั่นสะเทือนจากกรณีที่รถสัญจรอยู่บนทางด่วนพระราม3ค่ะ
1: เนี่ยเราจะต้องซ่อมก่อนเพราะว่าเราจะทำปิกกิ้งเทสอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องการมั่นใจว่าทั้งระบบท่อเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับตัวของบริษัทบาร์ฟแล้วก็บางจากแล้วว่าเราถ้าเราพบแผลตรงนี้แล้วเรามั่นใจหรือเปล่าว่ามันจะเป็นจุดนี้จุดเดียวหรือมันมีจุดอื่นอีกนะคะฉะนั้นก็จะต้องมีการทำปิกกิ้งเทสด้วยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่มีจุดอื่นอีกนะคะ
2: คุณกิติพัฒน์ครับบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ2บริษัทเอกชนก็คือบัฟส์แล้วก็บางจากครับจะต้องเป็นคนรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานนะครับไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกแนวทางการแก้ปัญหาครับกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยกำหนดมาตรการเอาไว้3ด้านนะครับก็คือ1หาจุดบกพร่องซ่อมแซมครับ2หลังจากซ่อมเสร็จแล้วต้องทดสอบหรือ picking testตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรครับเพื่อตรวจสอบสภาพภายในแล้วก็หาจุดเสี่ยงเพิ่มนะครับขณะเดียวกันข้อสุดท้ายครับต้องทำแผนในการเปลี่ยนท่อใหม่นะครับนอกจากนี้ครับยังพบว่ามีน้ำมันที่รั่วซึมนั้นส่งผลกระทบเรื่องกลิ่นทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องสูดดมเข้าไปนะครับนายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษครับบอกว่าผลการตรวจวัดมลพิษเนี่ยพบค่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC สูงกว่า300ไมโครกรัมนะครับซึ่งอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพครับ
3: ทางบริษัทจะมีการติดตั้งตัวเครื่องดูดไอระเหยสารเคมีในพื้นที
4: ่มันทำหน้าที่ช่วยอะไร
3: ช่วยกรองเรื่องของตัว VOC ในอากาศ
4: รัศมีเท่าไหร่คะ
3: จริงๆเนี่ยเขาออกแบบมาลักษณะเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าที่นะครับดังนั้นถ้าเราจัดการเรื่องของต้นซอสได้เนี่ยการแพร่กระจายออกชุมชนก็จะน้อยลง
4: หมายถึงว่าไอ้เครื่องฟอกอากาศตัวนี้ค่ะม
3: ัน
4: ม
3: ี
4: ร
3: ั
4: ศมีสักเท่าไหร่ที
3: ่
4: จะแบบ
3: ในเอเรียของการปฏิบัติงานคือเหมือนเราควบคุมพื้นที่การปฏิบัติงานถ้าตรงนี้ไม่ออกไปอ่ะชุมชนก็จะไม่รับผลกระทบ
0: บริษัทท่อส่งน้ำมันทางกรมธุรกิจพลังงานได้เรียกขอตรวจสอบเอกสารประวัติเรื่องการดูแลบำรุงรักษานะคะเพื่อตรวจสอบดูว่าปฏิบัติตามรอบการดูแลหรือไม่และตรวจสอบการวางแนวท่อของบริษัทว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่เบื้องต้นพบว่าการวางแนวท่อก็ยังเป็นไปตามระบบท่อส่งของเหลวหรือก๊าซที่ได้รับอนุญาตแต่ตั้งข้อสังเกตว่าท่อส่งน้ำมันนั้นใช้งานมาแล้วถึง30ปีค่ะ
2: มลพิษข้ามแดนไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับท่านผู้ชมครับต้นไฟป่านั้นอยู่ที่อินโดนีเซียก็จริงครับควันข้ามมาจนถึงหาดใหญ่สงขลาวันนี้มีพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือที่เบตงจังหวัดยะลานะครับเสี่ยงที่จะเผชิญกับฝุ่นควันจากไฟป่าเช่นกันครับนี่เป็นภาพตัวเมืองเบตงที่จังหวัดยะลานะครับเป็นย่านธุรกิจการค้าครับจุดนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะภูเขาล้อมรอบทำให้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียครับการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อำเภอเบตงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับพบค่าดัชนีคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีการแจ้งเตือนให้ลดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งและกลุ่มเสี่ยงควรใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากอาคารครับอีกจุดหนึ่งที่เราไปสำรวจนะครับเป็นด่านพรมแดนเบตงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าไปแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันฝุ่น PM 2.5 ครับหมอกควันที่ปกคลุมครับกระทบกับผู้ป่วยโรคหอบหืดเริ่มมีอาการหายใจไม่สะดวกครับตอนนี้ต้องพ่นยาบ่อยขึ้นบางคนแสบตาคันคอไอจามครับ
5: ป้าว่าน่าจะใส่เนี่ยหน้ากากอนามัยแหละค่ะจะได้ป้องกันได้เยอะแล้วก็จะได้ไม่แสบจมูกอะค่ะ
6: ครับแล้ว 2-3 วันนี้ป้าดูยังไงบ้างครับเรื่องการ
5: เห็นก็มืดๆเลยอากาศมัวค่ะตอนแรกก็เอาคิดว่าเป็นมืดฝนนะคะแต่ดูแล้วก็น่า
2: ส่วนบรรยากาศที่เทศบาลหาดใหญ่สงขลาครับวันนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับฝุ่นควันไม่หนาเท่าเมื่อวานเป็นผลมาจากฝนที่ตกในพื้นที่ครับแต่สถานการณ์ยังไม่นิ่งต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับ ศูนย์วิจัยมลพิษ

0: ากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับพบว่าหลายพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างมีแนวโน้มฝุ่น PM 2.5 ลดลงแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลางแล้วก็มีผลกระทบกับสุขภาพโดยเฉพาะที่นราธิวาสและยะลาครับ
1: ต้นทางมาจากกรณีการเกิดไฟป่าที่สันนิษฐานว่าอาจจะมีการเผาป่าขึ้นด้วยต้นทางเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะคะตอนนี้ผู้นำอินโดนีเซียเรียกร้องอยากให้มีการเพิ่มโทษทางกฎหมายเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นต่อคนที่ใช้วิธีถังและเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ค่ะหลังจากอินโดนีเซียเผชิญกับไฟป่ารุนแรงต่อเนื่องหลายสัปดาห์จนตอนนี้หมอกควันกระทบไปยังเพื่อนบ้านและคาดว่าสถานการณ์อาจจะลากยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะสิ่งที่ผู้นำอินโดนีเซียสื่อสารผู้นำอินโดนีเซียเรียกร้องให้มีการยกระดับการเผาป่าในลักษณะนี้ให้เป็นการก่อการร้ายเชิงนิเวศค่ะกองกำลังป้องกันตัวเองญี่ปุ่นเปิดเผยภาพที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับเพลิงทางอากาศในเมืองปอนติอานักของอินโดนีเซียหลังญี่ปุ่นส่งทีมเจ้าหน้าที่ประมาณ300นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์3ลำและเรืออีก1ลำเข้าไปช่วยอินโดนีเซียรับมือกับไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีทีมจากญี่ปุ่นค่ะทยอยเดินทางเข้าไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าสภาพอากาศย่ำแย่จากหมอกควันไฟป่าทำให้ภารกิจล่าช้าออกไปและยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในเวลานี้หมอกควันจากไฟป่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวอินโดนีเซียเท่านั้นนะคะแต่มันยังลอยข้ามแดนทำให้เกิดคุณภาพอากาศย่ำแย่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยตอนนี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะไม่มีการผ่อนปรนให้บุคคลหรือบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเกิดไฟป่าพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดทางกฎหมายและไปเพิ่มบทลงโทษโดยเสนอให้ยกระดับการเผาป่าลักษณะดังกล่าวเป็นการก่อการร้ายเชิงนิเวศเนื่องจากเป็นปัญหาร้ายแรงผู้นำอินโดนีเซียยังเรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นยกเลิกข้อยกเว้นทางกฎหมายที่เคยอนุญาตให้เกษตรกรรายย่อยใช้วิธีเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรขนาดเล็กได้พร้อมเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีอาญากับบริษัทที่ละเมิดมาตรการป้องกันไฟป่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรีป่าไม้อินโดนีเซียเรียกร้องให้ประชาชนหยุดเผาพื้นที่การเกษตรและเตือนว่าสถานการณ์ไฟป่าอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าฤดูฝนมีแนวโน้มมาถึงช้ากว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้าสื่อมาเลเซียรายงานอ้างรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบอกว่าจะหยิบยกเอาประเด็นเรื่องหมอกควันข้ามแดนเนี่ยค่ะขึ้นมาหารืออย่างเป็นทางการระหว่างเดินทางเยือนอินโดนีเซียตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนโดยมาเลเซียให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางการทูตระยะยาวและมาตรการป้องกันล่วงหน้ามากกว่าการเรียกร้องค่าชดเชยจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหานี้ค่ะ
0: หัวสวยังไม่จบครับท่านผู้ชมครับแต่สวกลุ่มที่ผมพูดถึงยังไม่ถูกพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาเท่าไหร่นักที่ผ่านมาเราจับตาไปที่กลุ่มสวสายสีน้ำเงินแต่หารู้ไม่ว่าคดีที่อยู่ในมือของกกต.ยังมีคดีสวของสายสีส้มด้วยวันนี้ก็เลยมีวิวาทะนะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทั้งแกนนำภูมิใจไทยและแกนนำพรรคประชาชนโดยเฉพาะพรรคประชาชนที่ออกมาท้าครับบอกว่าถ้ามีชื่อมีหลักฐานเปิดออกมาเลยหลังพ้นข้อกล่าวหาร่วมขบวนการหัวเลือกสวสายสีน้ำเงินครับนายชัยชนกชิดชอบย้ำนะครับว่าปัญหามาจากการที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีเสถียรภาพนายชัยชนกมองแบบนั้นเขาคิดว่าเพราะเหตุผลนี้ครับจึงทำให้ภูมิใจไทยตกเป็นเป้าถูกโจมตีทางการเมืองส่วนการฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทจะทำหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายของพรรคครับและจากรายงานข่าวที่กกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยสำนวนที่เหลืออยู่เพื่อชี้ขาดการหัวสว.สายสีส้มประเด็นนี้นายชัยชนกบอกว่าไม่ได้คาดหวังกับเรื่องนี้นะครับเชื่อว่าแต่ละหน่วยงานล้วนแต่มีหน้าที่ที่จะต้องทำแล้วก็ต้องทำอย่างเต็มที่ครับ
2: นวลคดีหัวอาจจะมี 2-3 สำนวนเกี่ยวกับสว.สีส้มด้วยท่านคาดหวังยังไงบ้างคะท่าน
3: ผมไม่ได้มีความคาดหวังใดๆกับเรื่องนี้ครับผมคิดว่าผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และผมว่าความจริงก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและผมคิดว่ามันก็จะปรากฏครับใครที่กระทำการผิดก็ผมเชื่อว่าก็จะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4: แม้ว่า

0: จะมีมติไปแล้วค่ะแต่ว่าเห็นว่าทางไอรอนหรือทางประชาชนก็ยังจะออกมาเปิดเผยข้อมูลที่เหมือนเชื่อมโยงพยายามจะเชื่อมโยงไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะ
1: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและมีเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นที่จะโดนเป็นเป้านะครับของทุกหน่วยงานผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของทางพรรคประชาชน
2: และทันทีที่ถูกถามถึงปมหัวเลือกสว.สีส้มนายรังสิมันต์โรมก็ตั้งคำถามกลับค่ะบอกว่าใครเป็นคนนิยามและตีตราพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมาจากวลีที่ว่าผมชั่วคุณก็ต้องชั่วเหมือนผมใช่หรือไม่ก่อนจะยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยปกป้องหรือเรียกร้องในการเลือกปฏิบัติกับสว.กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรังสิมันต์โรมกล่าวย้ำให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและพิจารณาวินิจฉัยได้ตามพยานหลักฐานพรรคประชาชนพร้อมให้เดินหน้าตรวจสอบก่อนจะพูดในลักษณะท้าทายนะคะบอกให้เปิดชื่อเปิดหลักฐานมาเลยค่ะ
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางกกต.เนี่ยนะครับดำเนินการได้เต็มที่เลยแล้วก็จริงๆจะเอาพยานหลักฐานมาเปิดเนี่ยเรายินดีแล้วถ้าบอกได้ด้วยนะครับบอกได้ด้วยเลยว่าเป็นนักการเมืองคนไหนของพรรคประชาชนไปเกี่ยวข้องเนี่ยเรายินดีมากนะครับเพราะเราก็จะได้มีกระบวนการในการตรวจสอบภายในของเรานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าตกลงแล้วการโกงสว.เนี่ยนะครับคุณต้องแยกระหว่างการที่สว.เขาไปเข้าชื่อรวมกลุ่มกันมีการทำเว็บไซต์แล้วเขาไปสมัครอันเนี้ยผิดหรือไม่ผิดเอาให้ชัดแต่อีกอันนึงอ่ะผิดแน่ๆคือในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับไปจ้างคนไปสมัครผิดประเภทไอ้แบบเนี้ยนะครับผมว่ามันแตกต่างกันโกงสว.กับการที่ประชาชนเขารวมกลุ่มกันพูดคุยแนะนำตัวกันเนี่ยผมว่าแตกต่างกันมากนะครับ
4: นักข่าวมีโอกาสไปถามนายกรัฐมนตรีครับว่าเรื่องหัวสว.เนี่ยกกต.บอกว่าไม่มีพยานหลักฐานที่โยงไปยังฝ่ายการเมืองแต่ท่านนายกคนที่เชื่อว่ามีก็ยังมีนะนายกอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ตอบกลับครับบอกว่าคนไม่เชื่อก็มีตอนนี้เนี่ยสังคมกำลังจับตาไปที่การพิจารณาของกกต.ในช็อตต่อไปนะครับนั่นก็คือคดีหัวเลือกสว.สายสีส้มตามรายงานเนี่ยกกต.จะอ้างถึงสำนวนของคณะกรรมการกลางชุดที่26ครับที่มีการพาดพิงถึงพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าแล้วก็ไอลอว์เนื่องจากมีการจัดประชุมตกลงดูแลค่าใช้จ่ายนัดแนะให้ผู้สมัครสว.ได้มาพบปะกันครับ
2: การตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นตอนนี้เดินทางมาถึงขั้นตอนของการเรียกบรรจุในลำดับต่อไปเพื่อเข้ามาทดแทนส่วนที่มีการเพิกถอนออกไปนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการกลางหรือว่ากกลางในการเคาะวันบรรจุท้องถิ่นเป็นรอบที่4นะคะเบื้องต้นก็ตั้งเป้าจะต้องเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ขีดเส้นให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการตรวจสอบให้ได้ข้อยุติภายในวันที่30กันยายนนะคะนายกย้ำไม่ให้ขยายเวลาค่ะภารกิจแรกหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับจากไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนะคะวันนี้เข้ากระทรวงมหาดไทยค่ะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก่อนจะกล่าวความรู้สึกบอกเสียดายและรู้สึกใจหายค่ะที่ผู้บริหารของกระทรวงต้องเกษียณอายุราชการกันไปหลายคนแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการเปิดอกเคลียร์ใจกับผู้บริหารในกระทรวงบางคนที่ต้องถูกปรับเปลี่ยนโยกย้ายโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้ตรวจราชการบอกว่าอยากให้เลิกความเชื่อที่ว่าตำแหน่งดังกล่าวถูกโยกย้ายเก็บเข้ากรุเพียงแต่ว่าต้องการให้ไปสงบสติอารมณ์ได้ใช้ความคิดและต้องเร่งทำผลงานเพราะในอนาคตทุกคนมีโอกาสที่จะต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานด้วยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงการขีดเส้นตรวจสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นต้องให้จบให้ได้ข้อยุติภายในวันที่30กันยายนนี้โดยไม่เปิดทางให้มีการขยายเวลาเพราะว่าเรื่องดังกล่าวมันเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของข้าราชการหลายคนพร้อมสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันดำเนินการให้แล้วเสร็จค่ะ
5: ต้องจบภายในเนี่ยที่เวลาที่กำหนดไว้นะครับอย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้

0: ท่านนะครับแล้วก็ท่านปลัดท่านรองปลัดที่เกี่ยวข้องนะครับได้ช่วยกันหารือนะครับแล้วก็แม้กระทั่งพวกผมเองที่อยู่ที่นี่นี่ก็มาหารือกันแล้วก็ท่านก็ไปดำเนินการในคณะกรรมการของท่านนะครับไม่มีการปกป้องช่วยเหลือใคร
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับวันนี้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนะครับร่วมกับนายนิรัตพงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ครับนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีสถ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวาระสำคัญเนี่ยอยู่ที่การพิจารณาการบรรจุบุคคลไปรับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นครับหลังมีการเพิกถอนก่อนหน้านี้ 3,868 คนนะครับยืนยันครับจะพยายามเร่งรัดให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
2: อันนี้กำลังรอทางหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเนี่ยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกลับมานะครับรวมไปถึงในเรื่องการเรียกเงินเดือนเนี่ยอาจจะต้องรอดูเรื่องของปปช.ด้วยนะครับที่ต้องเอาประกอบแล้วก็ทำเรื่อง
3: ยังไม่ชัดใช่ไหมคะว่าจะต้องเรียกคืนเมื่อไหร่อะไร
2: เรามีเป้าที่จะทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่กรอบระยะเวลาตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าต้องรอข้อมูล 2-3 ส่วนมาประกอบกัน
4: สำหรับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ1ถึง3นะคะก่อนหน้านี้ก็มีการทำหนังสือร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบรรจุตำแหน่งซึ่งที่ประชุมวันนี้ก็พิจารณาเรื่องการเยียวยาการโอนย้ายตำแหน่งแต่ยกเว้นข้อบังคับจากเดิมที่กำหนดเอาไว้บอกว่าต้องบรรจุข้าราชการให้ครบกำหนดก่อน2ปีโดยกำหนดเหลือเพียงแค่ให้ผ่านการทดลองงาน6เดือนค่ะ
1: Data Center ครับสิ่งที่สังคมและประชาชนทั่วไปอยากเห็นวันนี้ก็คือรูปธรรมของการแก้ไขปัญหาครับตั้งแต่เราเจอปัญหาที่เราจับต้องได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้มันมีอยู่แต่เราไม่รู้ว่า Data Center มีอยู่เนี่ยนะครับมาจนถึงวันนี้รูปธรรมที่จับต้องได้นี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นวันนี้ครับมากกว่าท่าทีที่ขึงขังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือนายกรัฐมนตรีเองนะครับขนาดวันนี้นายกไปประชุมที่กระทรวงมหาดไทยยังพูดถึงเรื่อง Data Center เลยบอกว่าโครงการใหญ่ๆเข้ามาลงทุนเนี่ยจะเอาแบบวินวินเหมือนกับในอดีตไม่ได้แล้วต้องนึกถึงผลกระทบเรื่องน้ำไฟและสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านด้วยมีข้อเรียกร้องจากสสพรรคประชาชนครับนำโดยนายวีรยุทธ์การชูฉัตรนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลยกเครื่องแบ่งไซต์โครงการ Data Center เป็น SML เพื่อให้มันง่ายต่อการบริหารจัดการแล้วก็รัดกุมมากขึ้นครับโดยเฉพาะการทำ EIA ก่อนก่อสร้างโครงการและแต่ละโครงการก็ควรติดตั้งระบบมอนิเตอร์หรือระบบเซ็นเซอร์ฝุ่นพิษประกอบกับการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีนะครับนายวีรยุทธ์เนี่ยยอมรับครับบอกว่า Data Center นี่แหละที่จะเป็นผลงานเดียวที่ทำให้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ทำให้ GDP ของประเทศโตขึ้นได้แต่ก็มองว่าตอนนี้ยังมีช่องว่างของกฎหมายครับที่ต้องเร่งปรับแก้ไม่ให้เกิดผลกระทบกับสภาพแวดล้อมของประเทศ
5: ในเชิงประเภทเรายังไม่เห็นมีแต่คนพูดแต่ว่า Data Center จะพาเศรษฐกิจไทยไปอนาคตใหม่แต่ว่าไม่ได้ลงไประบุประเภทเลยว่าสุดท้ายเรามีประเภทที่มันเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยจริงๆแค่ไหนก็เลยเรียกร้องไปทาง BOI นะครับซึ่งอยู่ในอนุย่อยที่ดูแลเรื่องผลประโยชน์ของการลงทุนความคุ้มค่าเนี่ยขอให้มีเรื่องประเภทมีการคัดเลือกประเภทและอาจจะถึงจุดที่เราไม่จำเป็นต้องไปปล่อยผ่านเรื่องภาษีแล้วด้วยซ้ำไม่ควรจะมีสิทธิประโยชน์แล้วควรจะเป็นฝั่ง Data Center เองที่มาเสนอประโยชน์ให้กับประเทศไทย
4: ก่อนหน้านี้นายสกลทีภัทยกุลประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเสนอรัฐบาลเพิ่มรัฐมนตรีว่าการและปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใส่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการหรือบอร์ด Data Center ด้วยค่ะเพื่อดูแลด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านสุขภาพโดยเน้นย้ำในการบังคับใช้มาตรา11ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกรณีโครงการหรือว่ากิจการนั้นๆต้องจัดทำ HIA และเร่งรัดในกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยในการไปแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารโดยเร็วนะคะรวมไปถึงเสนอให้กรุงเทพมหานครเองต้องมาร่วมแก้ไขร่วมกันจัดทำผังเมืองฉบับใหม่เพื่อรองรับผลที่จะตามมาจาก Data Center ด้วยค่ะ
1: นายกครับช่วงที่ไปประชุมนั่งหัวโต๊ะที่กระทรวงมหาดไทยนะครับพูดถึง Data Center ด้วยบอกว่าในอดีตเนี่ยเป็นเรื่องน่ายินดีเวลามีโครงการใหญ่ๆมาลงทุนในไทยครับเรามักจะผลักดันให้วินวินได้ประโยชน์กัน2

0: ายแต่ปัจจุบันคิดแบบนั้นไม่ได้แล้วนายกชี้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตอนนี้รัฐบาลตั้งบอร์ด Data Center มากำกับดูแลโดยเฉพาะแล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบและกำหนดทิศทางรวมถึงการทำกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่มาลงทุนแล้วก็สร้างความเป็นธรรมเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย Data Center มีการปล่อยความร้อนมีการกักเก็บน้ำมันสิ่งเหล่านี้ครับพบว่าเป็นการลักลอบทั้งสิ้นดังนั้นกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องของการขออนุญาตเรื่องของการออกใบอนุญาตอย่าเลี่ยงบาลีนะครับแล้วก็กำชับให้กรมโยธาธิการผังเมืองกรมการปกครองปภ.การไฟฟ้าจังหวัดบูรณาการข้อมูลในการจัดตั้ง Data Center ครับเพื่อร่วมกันกำกับดูแลต่อไปครับ
1: ชัดเจนนะคะนายกรัฐมนตรีสั่งให้คุมเข้มเรื่อง Data Center แล้วค่ะดูตัวอย่างให้เห็นภาพกันชัดเจนอย่างการเข้ามาของ Data Center ขนาดใหญ่จุดหนึ่งในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองตอนนี้กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะโครงการขนาดกว่า500ไร่แล้วอยู่ห่างกับชุมชนเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นตอนนี้กลายเป็นความกังวลต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบในการกำกับดูแลต่างๆติดตามจากรายงานของคุณสุภัชชาอินทรฤทธิ์
2: ที่นี่เขาบอกถึง 500,000 ลิตรอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
3: ผมป้องกันอย่างดีไม่มีทางเกิดแน่นอนผมมีวิศวกรควบคุมอย่างดีถ้ามันระเบิดขึ้นมา
4: วัสดุเหลือทิ้งประมาณ20ตันถูกนำมากองรวมกันบนที่ดินพ.ป.ท.5ของชาวบ้านอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองทั้งเศษอิฐปูนพลาสติกเศษไม้และใหญ่แก้วแต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามคือถุงบิ๊กแบ็กบางส่วนที่ปรากฏชื่อ Galaxy Data Center
5: นี่คือ1ใน2จุดที่พบการนำวัสดุเหลือทิ้งมาทิ้งบนที่ดินของชาวบ้านแม้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าวัสดุเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ Data Center แต่สิ่งที่ชาวบ้านกำลังกังวลคือระบบการจัดการและการตรวจสอบของภาครัฐจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ได้ทันหรือไม่
4: ชาวบ้านบางคนเข้าไปเก็บของเก่าจากกองวัสดุเหล่านี้ก่อนเกิดอาการแพ้มีผื่นคันตามร่างกายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านต้องการคำตอบว่าวัสดุที่พบเป็นเพียงเศษวัสดุทั่วไปหรือมีสิ่งปนเปื้อน
2: บ้านบนก็เป็นทั้งบ้านเหมือนกัน
5: ทุกคนเป็นอาการอย่างนี้หมดเลย
2: ต้องไปดูบ้านบนบ้านบนเป็นบ้านบนผิวหนังมันไม่ดีด้วย
5: แพ
2: ้ผิวหนังมันมีตุ่มมีคันมันอยู่
4: เจ้าของที่ดินยอมรับว่าเปิดให้รถบรรทุกนำวัสดุมาทิ้งเพราะต้องการดินถมที่ไม่ให้ที่ดินรกร้างและยอมรับว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
6: ผมก็ไม่รู้ว่ามันดินปนมาอย่างไรนะครับมันถึงให้มีโฟมมีอะไรมาปนมาด้วยฮะไม่รู้ว่าแหล่งที่มาก็ไม่รู้ว่ายังไม่รู้แน่ชัดว่ามาจากไหนบ้างครับมันมาหลายที
5: ่พรรคพวกนี้คือเป็นพรรคพวกที่เรารู้จัก
6: ที่รู้จักวงการในรถสิบล้อนะครับ
5: จ้างเขามาหรือว่าเขาให้ฟรี
6: ให้ฟรีครับ
4: จากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดระยองระบุว่าวัสดุที่พบยังไม่เข้าข่ายเป็นขยะอุตสาหกรรม
7: เราก็ติดตามไปว่าต้นทางของขยะเนี่ยมาจากไหนนะครับเราก็รู้แล้วว่ามาจาก Data Center ซึ่งตัว Data Center เองเนี่ยก็ไม่เข้าข่ายลักษณะการประกอบการโรงงานเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ใช้เรื่องของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไม่ได้
4: ตำบลบ้านฉางกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากพื้นที่สนามกอล์ฟสู่การรองรับการลงทุน Data Center ครอบคลุมพื้นที่กว่า500ไร่อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ1กิโลเมตรสิ่งที่ชุมชนจับตาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องวัสดุเหลือทิ้งแต่เมื่อโครงการขนาดใหญ่กำลังเข้ามาทั้งพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคจะพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน
2: การใช้ไฟฟ้าการใช้ประปาการใช้น้ำแล้วก็จะมีการเก็บน้ำมันที่นี่เขาบอกถึง 500,000 ลิตรอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มันได้มาชี้แจงรายละเอียดอะไรให้กับประชาชนในชุมชนทราบ
4: จากการตรวจสอบของเทศบาลตำบลบ้านฉางระบุว่าพื้นที่แห่งนี้อยู่ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษของ EEC เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและถูกกำหนดให้เป็นศูนย์นวัตกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉางขณะที่โครงการก่อสร้างอาคารยังอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมของเทศบาลตำบลบ้านฉางซึ่งอาคารที่มีความสูงเกิน23เมตรและมีพื้นที่ใช้สอยเกิน 10,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารสูงและ

0: ันธ์ขนาดใหญ่พิเศษและอยู่ระหว่างการถกเถียงการทำ EIA
1: เกิน 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับถือเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษก็จะมีข้อกำหนดของอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่จะต้องมีระบบต่างๆหรือว่ามีข้อกำหนดต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามการออกแบบอาคารสูงหรือว่าอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่จะต้องมาพิจารณาในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
0: จังหวัดระยองกำลังเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำหรับการลงทุน Data Center การขยายตัวของโครงการในภาคตะวันออกจึงทำให้ประเด็นนี้ถูกจับตารวมถึงกติกาและกลไกกำกับดูแลเพราะ Data Center เป็นรูปแบบการลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคำถามจึงอยู่ที่ว่ากฎหมายและกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอสำหรับการรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม
2: ่ถ้ามันระเบิดขึ้นมาถ้ามันมีอะไรขึ้นมาชีวิตคนในพื้นที่เป็นแบบไหนต่อให้วันนี้มาตรการความปลอดภัยเนี่ยเวลาพูดออกมาเนี่ยมันจะสวยหมดเลยผมป้องกันอย่างดีไม่มีทางเกิดแน่นอนผมมีวิศวกรควบคุมอย่างดีแต่ทุกครั้งที่มันเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้
0: กล่องวัสดุเหลือทิ้งอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆบนแผนที่บ้านช้างแต่สำหรับคนในพื้นที่นี่คือคำถามของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อการลงทุนขนาดใหญ่กำลังเข้ามาสิ่งที่ชุมชนต้องการจึงไม่ใช่เพียงคำตอบว่าวัสดุเหล่านี้มาจากไหนเมื่อพื้นที่กำลังเปลี่ยนระบบจัดการและการกำกับดูแลจะตามทันหรือไม่สุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
3: ท่านผู้ชมครับค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลชะลอเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสออกไปก่อนครับแล้วก็เอาเงินที่จะไปดันไทยเที่ยวไทยพลัสมาผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แหมพูดแล้วไม่คุ้นเลยคนละครึ่งเฟส2มาแน่จะต่ออายุคนละครึ่งเฟส2ใช่ไหมครับในมุมของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยฟันธงเลยครับเรื่องนี้ไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่เป็นการกู้ความนิยมของรัฐบาลจากปัญหาคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นไปจนถึงการเปิดข้อมูลในคดีหัวสวครับอาจารย์สมชัยจิตสุชนผอ.วิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง TDRI บอกว่ากระทบต่อพรรคภูมิใจไทยนะครับดังนั้นเห็นว่าการต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยลดกระแสต้านในกลุ่มชนชั้นกลางย้ำนะครับถ้ารัฐบาลต้องการแก้ปัญหาค่าครองชีพที่เกิดจากสถานการณ์ราคาน้ำมันควรออกมาตรการเพื่อเพิ่มทักษะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันช่วยธุรกิจให้เข้มแข็งแต่มาตรการเหล่านี้มันไม่หวือหวาทางการเมืองครับก็เลยไม่มีการผลักดันอย่างจริงจัง
4: ถ้าจะป้องกันตรงนั้นเนี่ยพยายามมาเพิ่มทักษะของแรงงานให้มากขึ้นเพิ่มทักษะของเจ้าของกิจการ SME ให้มากขึ้นเพิ่มความสามารถในการวางแผนแล้วก็รองรับนะฮะเรื่องของราคาน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นซึ่งมันมีเรื่องของ adaptation strategy อะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งสามารถที่จะเป็นการtraining ให้เราเข้าใจที่จะวางแผนจัดการให้มันดีขึ้นได้ทั้งฝั่งเจ้าของกิจการแล้วก็ฝั่งแรงงานด้วยนะซึ่งบอกว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าใช้เงินในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลทางการเมืองเพราะมันดูไม่หวือหวานะแต่ว่าผลประโยชน์จริงๆเนี่ยมันน่าจะมากกว่าดีกว่า
5: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB EIC ระบุนะคะบอกรัฐบาลควรจะเพิ่มความระมัดระวังในการจัดสรรเงินกู้ให้เพียงพอกับวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจไทยแต่ถ้าจำเป็นต้องต่ออายุมาตรการก็ควรจะไปช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มค่ะ
6: ทำยังไงให้เกิดความสมดุล นะครับผมคิดว่ามาตรการที่จะเข้ามาช่วยเหลือน่าจะต้องทาร์เก็ตให้มากกว่านี้นะครับว่าสำหรับคนที่เป็นคนที่เปราะบางจริงๆหรือไม่ก็เป็นกลุ่มซึ่งมีแนวโน้มที่จะมี propensity to consume หรือมีโอกาสที่จะใช้จ่ายเพิ่มเติมได้มากนะครับเพราะว่า อันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งหรือ แต่ขณะเดียวกันก็คงต้องมีresource ให้เพียงพอสำหรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยอย่างเรื่อง Green Transition ก็เป็นอย่างที่เรียนนะครับก็เป็นจุดอ่อนของเศรษฐกิจไทยจริง
3: ๆนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองโครงการการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านนะครับเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครอง

ชีพจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อสรุปรูปแบบของโครงการรอบใหม่ครับป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและต้องการให้รัฐมนตรีคลังเสนอกับครม.ในขั้นตอนสุดท้าย

0: อีกเกือบ 50,000 ล้านบาทซึ่งพอต่อการทำโครงการนะครับไม่ต้องโยกงบบอร์ดการกรองโครงการครับยังคงให้สิทธิ์แจกเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่นะครับส่วนคนที่ถูกตัดสิทธิ์ก็จะไปใช้สิทธิ์ทั่วไปเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ต้องขอใช้สิทธิ์คนละครึ่งเป็นต้นครับ
1: ที่ตำบลหนองน้ำส้มค่ะอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนหน้านี้จุดนั้นมีข้อร้องเรียนเรื่องการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะนะคะทีนี้ระหว่างการตรวจสอบประเด็นนี้ปรากฏว่าไปเจอความผิดปกติของการใช้อาคารการก่อสร้างอาคารที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดผังเมืองสีเขียวตอนนี้ทางอบต.ในพื้นที่ก็ได้สั่งระงับการใช้อาคารไปแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคะอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออุทัยพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภาค1และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาค่ะกรณีมีข้อร้องเรียนว่าโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านในพื้นที่ผลจากการตรวจสอบพบว่าโรงแรมดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่เคยมีปัญหาแล้วและเตรียมติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมอีก10จุดโดยนำสัญญาจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียมาแสดงเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ดูเพื่อปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานค่ะประเด็นต่อมาคือเรื่องการตรวจสอบอาคารไปพบข้อสงสัยหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารการใช้ประโยชน์อาคารว่าเป็นไปตามประเภทหรือเงื่อนไขการขออนุญาตหรือไม่รวมถึงการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมนะคะหลังพบว่าอาคาร B ที่อยู่ติดกับอาคาร A ลักษณะใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ยื่นขอใบอนุญาตโรงแรมตั้งแต่แรกซึ่งประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับการตั้งข้อสังเกตของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ระบุว่าการก่อสร้างอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดผังเมืองหรือไม่ค่ะ
2: สืบเนื่องมาจากเราลงในเรื่องของน้ำเสียนะคะแล้วก็มาพบว่าในการก่อสร้างเนี่ยเรามาดูสถานที่แล้วเนี่ยมันมีการสร้างและการใช้อาคารที่มันไม่เป็นไปตามพระบัญญัติควบคุมอาคารนะคะเราก็เลยเมื่อกี้มีการประชุมก็เลยให้คำแนะนำก็คือตอนนี้ทางอบต.หนองน้ำส้มซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะเขาก็ได้มีคำสั่งให้ระงับใช้อาคารแต่พอเราเข้ามาก็ยังพบว่ามีการใช้อาคารอยู่เราก็เลยทางปปช.ก็ให้ข้อเสนอแนะว่าควรที่จะดำเนินการเพื่อให้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยออกไปจากอาคารก่อนเพื่อไม่ให้มีการใช้อาคารนะคะแล้วในส่วนที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายก็ค่อยให้หารือกับทางเจ้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการใช้อาคาร
0: ทีมข่าวครับเข้าไปสำรวจนะครับพบว่าบริเวณด้านหน้าเปิดเป็นโรงแรมรายวันแล้วก็มีผู้เข้าใช้บริการครับส่วนด้านหลังครับเป็นอาคารลักษณะคล้ายอพาร์ตเมนต์6อาคารมีลานจอดรถด้วยพื้นที่เดียวกันนะครับยังพบร้านอาหารร้านนวดแล้วก็ศูนย์การค้าครับจากการสังเกตนะครับพบป้ายร้านมีทั้งภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษครับในอำเภออุทัยครับบอกว่าอาคารทั้งหมดเนี่ยจดทะเบียนในนามบริษัทอาคารที่เปิดเป็นโรงแรมรายวันตรวจสอบพบขอใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องครับส่วนอพาร์ตเมนต์6อาคารตั้งอยู่ในผังเมืองสีเขียวจริงซึ่งตามหลักการนะครับสามารถเปิดเป็นโรงแรมหรือที่พักรายวันได้เท่านั้นเบื้องต้นอบต.หนองน้ำส้มสั่งระงับการใช้อาคารตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้พักอาศัยย้ายออกส่วนการจัดทำ EIA ย้อนหลังจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพิ่มเติมครับ
3: แต่มันจะมีปัญหาในส่วนของอพาร์ตเมนต์ซึ่งณตอนนี้เนี่ยปรากฏในเบื้องต้นว่ามีการอนุญาตขอสร้างอาคารโดยไม่ถูกต้องตามผังเมืองครับ
4: ตรงนั้นปกติผังเมืองมันเป็นผังเมือง
3: เป็นอะไรครับเป็นสีเขียวครับซึ่งสีเขียวเนี่ยต้องห้ามในส่วนของอพาร์ตเมนต์แต่จะทำโรงแรมประเภทที่1หรือประเภทที่2ได้ครับ
4: ปรากฏว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันด้านหลังมันมีอพาร์ตเมนต์ทั้งหมด6อาคารใช่ไหม
3: ครับผมก็ตอนนี้ก็ทางอบต.ได้ออกคำสั่งระงับการใช้อาคารแล้วก็ทางผู้ประกอบการเนี่ยก็อุทธรณ์
1: ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลบริษัทอยุธยาสตาร์ไทยแลนด์จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของอาคารดังกล่าวตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะไปพบข้อมูลว่าเดิมเนี่ยจดทะเบียนใน

0: ชื่อบริษัทหัวซินคอนสตรักชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทอยุธยาสตาร์ไทยแลนด์จำกัดเมื่อปี2568ค่ะทุนจดทะเบียน200ล้านบาทมีกรรมการบริษัทเป็นคนไทยจำนวน1คนโดยแจ้งวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการกว่า20รายการนะคะมีทั้งกิจการค้าวัสดุก่อสร้างกิจการค้ายางเทียมออกแบบตกแต่งภายในรับเหมาก่อสร้างคอนโดมิเนียมประกอบกิจการโรงแรมรีสอร์ทห้องชุดแบบให้เช่ารายวันหรือรายสัปดาห์และจากการตรวจสอบอาคารดังกล่าวค่ะก็เนื่องจากมีข้อร้องเรียนมาจากชาวบ้านในพื้นที่พบว่ามีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะประเด็นที่1ก็นำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อมาภาคประชาชนตั้งข้อสังเกตประเด็นที่2คือเรื่องการก่อสร้างอาคารและการใช้พื้นที่ว่าเป็นไปตามผังเมืองหรือไม่โดยเรียกร้องให้ตรวจสอบเพื่อความชัดเจนซึ่งผู้ประกอบการยืนยันพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นอุทธรณ์คำสั่งระงับการใช้อาคารตามสิทธิ์ทางกฎหมายนะคะและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพรบ.ควบคุมอาคารค่ะพุทธศักราช2522นะคะซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน
1: การตรวจสอบและการแก้ปัญหาชาบัดเฮาส์ที่ป่าตองภูเก็ตนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อาจจะกำลังทำงานอยู่ก็ได้โดยที่เราไม่รู้ว่าหน้างานเขามีความคืบหน้าอย่างไรครับณวันนี้เรายังไม่เห็นรูปธรรมของการแก้ปัญหานะครับแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่การสั่งการของนายกครับวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมที่มหาดไทยใช่ไหมครับมีโอกาสได้เจอกับผู้ว่าภูเก็ตแล้วก็มีการหารือร่วมกันคือนายกเนี่ยสั่งการกำชับให้ผู้ว่าภูเก็ตนะครับใช้อำนาจในการแก้ปัญหานี้ระหว่างการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยครับนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการทั่วประเทศนะครับให้ใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบหรือฝ่าฝืนกฎหมายครับโดยเฉพาะการตั้งศาสนสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือดำเนินการอย่างไม่เหมาะสมเช่นการขอสร้างสุสานส่วนตัวหรือการขออนุญาตเปิดร้านอาหารแต่กลับใช้พื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ทางศาสนสถานยืนยันครับว่าไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างสุจริตนะครับแต่ต้องเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยกำชับถ้าพบพฤติกรรมเข้าข่ายผิดกฎหมายให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นครับ
2: ก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยล่าสุดได้ทราบว่ามีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่ามันเกินไปแล้วครับเหาะเกินกรุงลงกานะครับ
0: หลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะยังประชุมติดตามการตรวจสอบเรื่องการจัดตั้งชาบัดเฮาส์ป่าตองโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมรายงานข้อมูลและความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบชาบัดเฮาส์ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนราชอุทิศ200ปีตำบลป่าตองอำเภอกระทู้นะคะหลังจากช่วงที่ผ่านมาเกิดกระแสความสนใจและมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ดังกล่าวหลายประเด็นทำให้จังหวัดต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านส่วนประเด็นเรื่องธุรกิจผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในเครือเดียวกันและมีสำนักงานอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล2บริษัทโดยข้อมูลที่จังหวัดตรวจสอบล่าสุดพบมูลค่าทรัพย์สินรวมแล้วประมาณ261ล้านบาทมีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต4แห่งรวมทั้งหมดเป็น6สาขาค่ะ
3: ขนาดนี้ที่เราดูเนี่ยด้วยผู้ที่เป็นกรรมการหลักเนี่ยมีอยู่5คนขออภัยครับมีอยู่3ท่านใน3ท่านเนี่ย2ท่านเนี่ยได้สัญชาติไทยแต่อีกท่านหนึ่งก็คือมีสัญชาติอิสราเอลนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำผิดกฎหมายในเรื่องของการถือหุ้นเนี่ยอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นสัญชาติไทยเนี่ยมันก็จะทำให้กฎหมายต่างๆเนี่ยก็จะสัดส่วนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปครับเพราะว่ามันเป็นคนไทยถึง2คนครับอันนี้ผมดูเฉพาะในส่วนของบริษัทที่อยู่

0: ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
1: จังหวัดครับอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจนำเที่ยวและกิจกรรมอื่นๆครับรวมไปถึงการตรวจสอบการจดทะเบียนและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนตามข้อสงสัยที่มีการร้องเรียนนะครับขณะที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพูดถึงการก่อสร้างชาบัดในพื้นที่สุขุมวิทครับบอกว่าการตรวจสอบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการอยู่แล้วแม้ชาบัดจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถประสานขอตรวจสอบได้ครับ
2: ถ้าเกิดว่าพบว่ามีการละเมิดกฎหมายเราก็ต้องบังคับใช้ต้องมีการจับกุมหรือดำเนินคดีตามฐานความผิดที่ได้กระทำครับจริงๆก็อาจจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลในนิยามแต่ว่าเราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าขอความร่วมมือได้ครับเพราะอยู่ในประเทศไทยครับ
1: พื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนากลุ่มชาวอิสราเอลในกรุงเทพนะครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ซอยสุขุมวิท22ครับพบข้อมูลว่ามีการก่อสร้างอาคารบนเนื้อที่4ไร่ด้วยกันนะครับข้างในเจอเครนก่อสร้างจอดอยู่1คันครับแต่ไม่พบคนงานทำงานอยู่มีแค่ผู้ดูแลบริเวณทางเข้านะครับเป็นแรงงานข้ามชาติบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยยังพบพื้นที่บางส่วนครับถูกขุดเจาะลงไปในระดับลึกสอดคล้องกับรายละเอียดโครงการที่ระบุว่ามีการก่อสร้างชั้นใต้ดิน3ชั้นนะครับหน้าประตูทางเข้าครับมีป้ายแสดงรายละเอียดโครงการระบุวัตถุประสงค์การก่อสร้างเป็นอาคารสำหรับประกอบพิธีทางศาสนาครับรวมถึงใช้เป็นสำนักงานตามข้อมูลบนป้ายโครงการนี้ครับเป็นการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก5ชั้นมีชั้นใต้ดิน3ชั้นนะครับระบุชื่อเจ้าของโครงการว่าเป็นสมาคมยิวแห่งประเทศไทยกำหนดเริ่มก่อสร้างวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็คาดว่าจะสร้างเสร็จวันที่20กรกฎาคมปีหน้าปี70ทีมข่าวสอบถามคนในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากจุดก่อสร้างนะครับเขาให้ข้อมูลครับบอกว่าสังเกตเห็นชาวอิสราเอลเข้ามาพักอาศัยในย่านนี้เพิ่มขึ้นส่วนตัวรู้สึกว่าการใช้ชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่กับชาวต่างชาติกลุ่มนี้ไม่ค่อยดีนะครับ
3: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางกรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ค่ะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่3ภายใต้บทบัญญัติของพรบแร่ปี2560นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางข้อเรียกร้องของภาคประชาชนที่เสนอให้มีการทบทวนใหม่ค่ะโดยเฉพาะข้อห่วงใยขั้นตอนเรื่องการประกาศเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองซึ่งภาคประชาชนมองว่ามันยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

ันตามเจตนารมณ์ของพรบแร่ฉบับปี2560การบริหารจัดการแร่ต้องคำนึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนค่ะโดยมีแผนแม่บทแร่เป็นกลไกหลักเป็นเครื่องมือหลักในการไปสำรวจแหล่งทรัพยากรแร่เพื่อการทำเหมืองตามศักยภาพแร่ของพื้นที่นะคะแต่หนึ่งในปัญหาใหญ่ก็คือแผนแม่บทแร่มันขาดการมีส่วนร่วมจากพื้นที่จนประชาชนหลายพื้นที่ต้องลุกขึ้นมาคัดค้านหลังรู้ว่าชุมชนของตัวเองพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อาศัยถูกประกาศเป็นเขตศักยภาพแร่ค่ะนำมาสู่จุดหนึ่งที่เราเห็นภาพการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนคือที่นครสวรรค์นะคะที่นั่นเป็นเขตภูเขาหินปูนค่ะแล้วก็เป็นแหล่งน้ำซับน้ำซึมเป็นแหล่งต้นน้ำของบึงบอระเพ็ดแล้วมีป่าที่สมบูรณ์มากๆบางจุดค้นพบแหล่งโบราณคดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ทำกินของคนในชุมชนแต่พอถูกประกาศเป็นเขตศักยภาพแร่ปั๊บสิ่งที่คนในพื้นที่กังวลตามมาก็คือการเปิดให้สัมปทานทำเหมืองค่ะนั่นทำให้วันที่11และวันที่15กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนครสวรรค์รวมตัวกันในเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อเดินหน้าแผนแม่บทแร่ฉบับที่3ภายใต้พรบ.แร่ปี2560ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพมีทั้งเครือข่ายชุมชนปกป้องทรัพยากรนครสวรรค์พร้อมด้วยตัวแทนประชาชนจากพื้นที่เขากะลาลุ่มน้ำดงตำบลหัวหวายและพื้นที่เขาปูนเขาใหญ่ตำบลหนองโพค่ะไปยื่นหนังสือเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิกถอนพื้นที่เหมืองหนองโพหัวหวายเขากะลาออกจากเขตแหล่งแร่ตามร่างแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ฉบับที่3ค่ะ

0: บริเวณพื้นที่ของเราเป็นแหล่งโบราณคดีเป็นภูมินิเวศเป็นภูมิวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะเป็นแหล่งที่ชาวบ้านใช้เป็นคลังอาหารเป็นการดำเนินชีวิตเมืองแรกก็ไม่ควรที่จะอยู่ในเขตของบ้านหนองโพซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมและก็เป็นวิถีชีวิตเป็นจิตวิญญาณของพวกเราค่ะภูเขาของเราพวกเราก็จะรักษาเอาไว้
1: พื้นที่ตำบลหัววายเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรมีแหล่งโบราณคดีมีแหล่งน้ำซับน้ำซึมแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการประชามติครั้งที่แล้วคือเมื่อวันที่7มิถุนายนจนได้ผ่านมาแล้วว่าประชาชนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยรวมตัวกันมา
2: ลายยื่นหนังสือเพื่อขอถอนเขตแหล่งแรกของตำบลพระดอนในจังหวัดนครสวรรค์และก็ตำบลเขากระลาอำเภอพระยาคีรีจังหวัดนครสวรรค์เพราะว่าพื้นที่ของเรามันเป็นพื้นที่เทือกเขาเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ดอกสมบูรณ์นะครับมีพื้นที่อยู่อย่างถึง 7,000 ไร่และมีชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ปิดพื้นที่นี้ถึง2ตำบลและอาศัยพื้นที่นี้ทำการเกษตรและก็ใช้อุปโภคบางพวกแหล่งน้ำที่มีอยู่และก็เป็นแหล่งต้นน้ำของเมือง
3: สาระสำคัญข้อเรียกร้องของภาคประชาชนคือขอให้ทบทวนเพิกถอนพื้นที่เขากะลาหัวหวายเขาปูนเขาใหญ่ออกจากแหล่งเขตแรกเพื่อการทำเหมืองนะคะให้ทบทวนการตรวจสอบผลการดำเนินงานของแผนแม่บทฉบับที่ผ่านมาอย่างเปิดเผยตรวจสอบการบังคับใช้พ.ร.บ.แร่ฉบับปี60ด้วยว่าคุ้มครองสิทธิชุมชนได้จริงไหมแล้วก็ให้นำข้อมูลชุมชนแผนที่ชุมชนคุณค่าทางนิเวศวัฒนธรรมและผลกระทบมาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกับข้อมูลแร่เรียกง่ายๆว่าข้อ4นี่สำคัญค่ะเวลาคำนวณว่าตรงไหนจะเป็นแหล่งแร่ไม่ได้บอกว่าใต้ดินมีแร่อะไรแต่บนดินมีนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนอยู่ด้วยต้องเอามาประกอบการตัดสินใจและข้อ5ค่ะต้องเปิดให้ประชาชนมีอำนาจร่วมตัดสินใจรวมถึงมีสิทธิ์เสนอให้พื้นที่ได้รับการสงวนคุ้มครองหรือเพิกถอนจากเขตแหล่งแร่นะคะไม่ใช่แค่นครสวรรค์ค่ะยังมีอีกหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการถูกประกาศเป็นเขตแหล่งแร่ดังนั้นเพื่อสิทธิในข้อมูลและสิทธิในการตัดสินใจชวนคุณผู้ชมทางบ้านเท่าทันต่อข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนะคะเข้าไปตรวจสอบว่าชุมชนของผู้ชมอยู่ในเขตแหล่งแร่ไหนผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเหมืองใกล้ฉันของไทย PBS ค่ะพิมพ์เข้าไปในออนไลน์ว่าเหมืองใกล้ฉันแล้วมันจะลิงก์ไปที่หน้านี้คุณผู้ชมสามารถคลิกตรวจสอบพิกัดที่คุณผู้ชมอยู่อาศัยได้ว่ามีแหล่งเขตแร่ถูกประกาศในจุดนั้นหรือไม่นะคะความหวังของประชาชนคือการมีส่วนร่วมที่แท้จริงค่ะไม่ใช่การที่เปิดห้องประชุมเปิดเวทีเปิดโอกาสให้คนเข้าไปพูดให้ประชาชนไปแสดงความคิดเห็นแล้วบันทึกเป็นรายงานแต่ประชาชนคาดหวังว่าความคิดเห็นเหล่านั้นจะถูกพิสูจน์ให้ได้ชัดเจนว่าข้อมูลข้อคัดค้านข้อเสนอของประชาชนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแผนแม่บทแร่ได้จริงๆคุณเจษฎาคุณวิสาขาถ้ายังเดินหน้าตามแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ฉบับที่3ภายใต้พ.ร.บ.แร่60เนี่ยแบบขาดการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งแผนนี้จะประกาศใช้ปี71ถ้ายังทำแบบนี้จะอนุมานได้ว่าหลังปี71จะมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องทุกข์กับการประกาศเขตแหล่งแร่แบบขาดการมีส่วนร่วมอย่างนี้ค่ะ
4: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
5: ขอบคุณครับ

การก่ออาชญากรรมของกลุ่มสแกมเมอร์กลายเป็นปัญหาระดับโลกนะครับไม่เฉพาะไทยในอาเซียนหรือในสหรัฐเท่านั้นวันนี้มันสร้างความเสียหายไปทั่วโลกครับตั้งแต่ไทย PBS เกาะติดเรื่องนี้มานะครับทำให้เห็นว่าจนถึงวันนี้เครือข่ายเหล่านี้จะอยู่ไม่ได้ครับถ้าไม่มีระดับบิ๊กๆหรือคนที่มีอิทธิพลอยู่ในประเทศเหล่านั้นคอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นบุคคลระดับใดระดับสูงกลางล่างหรือกลุ่มธุรกิจก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นในไทยกัมพูชาหรือในเมียนมาก็ตามท่านผู้ชมครับสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยเพิ่ง

0: ผลักดันมาตรการคว่ำบาตร26บุคคลและ2บริษัทนะครับปรากฏว่ามี3บุคคลครับจากบัญชีดังกล่าวที่เคยปรากฏชื่อการตรวจสอบของรัฐไทยมาก่อนนะครับเราจะลองไล่เรียงกันดูนะครับว่าขั้นตอนในการทำงานของประเทศไทยเป็นอย่างไรจะเป็นเหมือนที่ฝ่ายค้านเขาว่าไหมมีฝ่ายค้านบางท่านบอกว่ากว่าไทยจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องรอให้ต่างชาติเขาทำก่อนบุคคลทั้ง3คนครับประกอบไปด้วยเบนสมิธที่ถูกไทยออกหมายจับในคดีช่อโกงและฟอกเงินนะครับคนที่2ก็คือยิมเลียกถูกปปง.อ้างถึงในเส้นเงินและการยึดทรัพย์และก.ล.ต.เนี่ยกล่าวโทษกรณีรายงานได้มาซึ่งหลักทรัพย์ล่าช้าครับส่วนนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังเคยถูกพาดพิงจากการอภิปรายในสภานะครับแต่ตัดสินใจลาออกตั้งแต่22ตุลาคมและปฏิเสธข้อกล่าวหาครับจะเห็นได้ว่าช่วงก่อนเดือนกันยายนปี2568ครับไทยไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องของการสอบสวนปรากฏต่อสาธารณะเลยแม้จะมีรายงานข่าวโครงสร้างธุรกิจและเส้นเงินของเครือข่ายเบนสมิธอยู่ในมือหน่วยงานไทยแล้วก็ตามครับและเบนสมิธก็พำนักและทำธุรกิจอยู่ในไทยมานานกว่า20ปีนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับนักการเมืองนักธุรกิจระดับสูงอย่างเปิดเผยครับต่อมาวันที่30กันยายนปี2568ครับส.ส.รังสิมันโรมอภิปรายในสภานะครับกล่าวหาเบนสมิธว่าเป็นบุคคลสำคัญของเครือข่ายสแกมเมอร์กัมพูชาครับลำเลียงเงินผิดกฎหมายเข้าไทยผ่านธนาคารธุรกิจพลังงานและบริษัทต่างๆแต่รัฐบาลเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาเชิงสอบสวนจนเขาสามารถหลบหนีออกนอกประเทศไปได้ครับขณะเดียวกันเบนสมิธกลับฟ้องหมิ่นประมาทต่อรังสิมันโรมและสำนักข่าวเวลฮันติงเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทนะครับซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ในตอนนั้นครับว่าเป็นการฟ้องปิดปากหรือว่าสแลปครับ
1: ธันวาคมปี2568ค่ะปปง.อายัดทรัพย์สิน66รายการมูลค่ารวมแล้ว 9,279 ล้านบาทที่พบว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงเบนสมิธและเครือข่ายกัมพูชาโดยพบหลักฐานการฟอกเงินผ่านคริปโตและการปกปิดทรัพย์สินค่ะ26กุมภาพันธ์ปี2569ศาลอาญาออกหมายจับเบนสมิธและภรรยาแคทรียาบีเวอร์และอยู่ในฐานความผิดช่อโกงร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงินโดยตรงมูลค่าความเสียหายรวมแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท27กุมภาพันธ์2569วันรุ่งขึ้นตำรวจ CIB บุกเข้าไปตรวจค้น6จุดในพื้นที่ภาคกลางยึดคอมพิวเตอร์เอกสารการเงินศาลแพ่งสั่งอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกรวมแล้ว 12,120 ล้านบาทไทยนะคะพร้อมกับประสานอินเตอร์โพลในการออกหมายแดงแต่ว่าหมายจับออกมาหลังจากที่ผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนานเกือบ6เดือนเต็มเมษายนปี2569ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแถลงอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 8,269 ล้านบาทรวมยอดสะสมตอนนี้สูงกว่า 20,000 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมรวมไปถึงข้อกล่าวหาที่ขยายไปถึงยาเสพติดและการค้ามนุษย์ด้วยแต่ยังไม่มีการดำเนินคดีกับยิมเลียกอย่างเป็นทางการในไทยนะคะมีเพียงกระบวนการในการอายัดทรัพย์ทางแพ่งเท่านั้นค่ะ
0: การยึดทรัพย์เครือข่ายของทั้งสองคนไปจนถึงกลางปี2569ครับมีรายงานจากปปง.นะครับรายงานผลสรุปว่ามีการยึดอายัดทรัพย์เอาไว้ตรวจสอบแล้วกว่า 22,288 ล้านบาทครับโดยรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นหุ้นของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน 275.5 ล้านหุ้นมูลค่ามากกว่า 5,885 ล้านบาทครับซึ่งถือครองในชื่อบริษัทอัลฟาชาร์เตอร์เอเนอร์จีจำกัดนอกจากนี้ยังมีทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รถหรูเรือยอชรวมแล้วกว่าพันล้านบาทครับจากแรงกดดันจากต่างประเทศเข้ามาที่สหรัฐเสนอร่างกฎหมาย Dismantle Foreign Scam Syndicate Act ครับระบุชื่อเบนสมิธเป็นเป้าหมายสิงคโปร์เนี่ยจับกุมกรรมการกองทุน CAI และยึดทรัพย์140ล้านดอลลาร์ครับตรงนี้ก็คือช่องว่างที่นายกรจติกวณิชตั้งคำถามต่อสาธารณชนนะครับว่าเหตุใดต้องรอให้ต่างชาตินำหน้าทั้งที่ข้อมูลโครงสร้างธุรกิจและเส้นเงินอยู่ในมือของหน่วยงานไทยอยู่แล้วครับ
2: นะครับถ้าเขาเห็นเราช้าพูดง่ายๆคือเขาก็จะอาศัยกฎหมายหรืออำนาจทางกฎหมายที่เขามีเนี่ยในการเล่นดุลการโดยเร็วเพราะว่า

0: ประชากรของเขาไม่ได้ใจเย็นที่จะรอคอยการบังคับใช้กฎหมายเหมือนกับคนไทยนะครับที่ในหลายๆสถานการณ์เนี่ยมีความรู้สึกว่าด้านชากับการทำงานที่ล่าช้านะครับของหน่วยงานที่รับผิดชอบคือจริงๆผมเคยอภิปรายเรื่องนี้ในสภานะครับแล้วก็เคยตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีคลังเอกนิติผู้ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลการทำงานของกลต.นะครับแล้วก็เคยมีตั้งข้อสังเกตไปด้วยนะครับถึงโครงสร้างของตัวกลต.เองนะฮะที่มีประธานที่ก็ถูกสอบสวนอยู่ว่ามีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มทุนเทาเดียวกันนี้หรือไม่นะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ข้อที่จริงจะเป็นไงก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลต่อความเชื่อมั่นในการทำงานของสำนักงาน
1: ขณะเดียวกันครับในกรกล่าวว่ามุมมองการใช้อำนาจของไทยเปรียบเป็นเป็ดง่อยนะครับสุดท้ายพึ่งพาไม่ได้ทางสังกัดต้องมาทำเองแต่ที่ผ่านมาครับการแก้ไขปัญหาล่าช้าไม่มีความจริงจังที่ชัดเจนทั้งที่ก่อนหน้านี้กรรมธิการการเงินของสภานะครับได้ส่งคำถามไปยังกลต. 20คำถามแต่คำตอบที่ได้มีแค่ข้อเดียวแม้มี5ข้อตอบอ้อมแต่10ข้อไม่ได้ตอบเลยก่อนจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายครับทำตามอำนาจหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์สุจริตครับ
2: นายอเนกอยู่ยืนค่ะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.บอกว่ากลต.มีหลักการทำงานคือเรื่องใดที่บังคับใช้กฎหมายได้ก่อนโดยไม่กระทบกับรูปคดีส่วนที่เหลือก็จะแยกออกมาดำเนินการทันทีดังจะเห็นได้จากการทำงานแบบบูรณาการระหว่างกลต.กับปปง.ซึ่งนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์สินได้หลายกรณีส่วนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์อันนี้มีองค์ประกอบที่ต้องพิสูจน์กันหลายชั้นเพื่อหาคนที่ถือครองที่แท้จริงและช่วงเวลาที่เกิดการกระทำผิดนอกจากนี้ในความผิดบางฐานหากเร่งดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องเพียงบางรายจนเสร็จสิ้นอาจกระทบกับการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องรายอื่นดังนั้นการที่สาธารณชนยังไม่เห็นรายละเอียดของการดำเนินการไม่ได้แปลว่าไม่มีการดำเนินการความรอบคอบในขั้นตอนนี้เป็นการรักษาโอกาสในการดำเนินการกับคนที่อยู่เบื้องหลังได้อย่างครบถ้วนและขอให้มั่นใจค่ะว่ากลต.และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนั้นกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลังแล้วบอกว่าเป้าหมายสุดท้ายก็คือการบังคับใช้กฎหมายตามพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนในทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องและจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ใดจะเคยดำรงตำแหน่งอะไรมาก่อนก็ตามค่ะ
1: กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่กระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์นะครับพร้อมสนับสนุนข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายครับเพื่อตรวจสอบเส้นเงินเพราะไม่ต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการฟอกเงินของกลุ่มทุนสแกมเมอร์ครับ
3: จริงๆเราก็ได้พูดคุยกับหน่วยงานทุกหน่วยงานว่าถ้าหากต้องการการสนับสนุนข้อมูลในต่างๆในจากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราพร้อมที่จะให้เสมอนะครับแต่ต้องยอมรับว่าข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายในเม็ดเงินที่เข้ามาอยู่ในตลาดทุนของเราแล้วครับผม
1: นายอัศเดชยืนยันนะครับตลาดทุนเข้มงวดการตรวจสอบเม็ดเงินที่โอนเข้ามาลงทุนครับสามารถตรวจสอบเส้นเงินได้โดยละเอียดและฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเงินที่ไม่ดีเข้ามาในตลาดทุนไทยครับ
2: 1ใน3รายชื่อตามรายงานที่บอกว่าสหรัฐจ่อจะคว่ำบาตรมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณวรพักธัญวงศ์นะคะคุณวรพักโพสต์ Facebook ยืนยันไม่เคยร่วมสนับสนุนเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาตินะคะบอกว่าเตรียมนำข้อเท็จจริงเป็นเอกสารหลักฐานต่างๆและกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ไปชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาคนที่ทำงานแล้วก็กระทุ้งเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือส.ส.รังสิมันต์โรมนะคะคุณรังสิมันต์โรมตั้งคำถามไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าเกรงใจใครหรือไม่ถึงไม่กล้าจัดการกับสแกมเมอร์อย่างจริงจังค่ะนายวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1หรือคนที่มีรายชื่อเป็น1ใน28รายชื่อที่ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศและประธานคณะกรรมการพิเศษว่าด้วยการแข่งขันกับจีนยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์หรือไม่ก่อนจะนำมาสู่การพิจารณาไต่สวนภายใน180

0: 80วันนะคะตรวจสอบว่าเข้าข่ายที่จะถูกลงโทษคว่ำบาตรตามกฎหมายหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นรายชื่อแล้วค่ะมีชื่อของนายวรภักดิ์รวมอยู่ด้วยและเห็นว่าเมื่อมีบุคคลใดถูกกล่าวหาก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะการตั้งทนายความหรือหาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองก่อนจะย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลแต่เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามถามย้ำบอกว่าสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบไม่เช่นนั้นจะคว่ำบาตรนายกรัฐมนตรีก็ตอบกลับว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้ค่ะ
1: เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
2: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้วิธีที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใช้ไม่ดำเนินการจะคว่ำบาตร
1: รัฐบาลไหนมันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
3: นายกเนี่ยเห็นอีกแบบนะครับบอกว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะต่อสายคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐครับทวงสัญญาอัตราภาษีใหม่พิเศษหลังได้รับรายงานรายละเอียดจากฝ่ายผู้แทนการค้าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ครับ18กันยายนจะหารือกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ครับเพื่อสรุปกรอบและทิศทางผลการเจรจาซึ่งหลักการเนี่ยคืบหน้าไปมากจนเกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วเหลือเพียงรายละเอียดนิดหน่อยครับโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นไปแนวทางที่ดีครับ
1: ก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชานะครับที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุ่นระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านก็บอกว่าที่จำได้ไหมท่านบอกว่าท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษก็จะเรียนถามท่านว่าประเทศไทยเราจะได้ตรงนี้หรือเปล่าน
0: ายรังสิมันโรมบอกว่าประเด็นเรื่องการกล่าวหานายวรภักดิ์ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยและเห็นว่านายวรภักดิ์ถูกกล่าวหาร้ายแรงแต่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้และยังไม่ถูกดำเนินคดีใดๆอาจเป็นเพราะอำนาจบารมีหรือเส้นสายที่อยู่ในรัฐบาลของนายอนุทินให้ความคุ้มครองหรือไม่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะพร้อมตั้งคำถามถึงเรื่องความล่าช้าของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์หรืออาจจะเป็นเพราะนายอนุทินกำลังเกรงกลัวอะไรหรือไม่ถึงไม่ใช้โอกาสนี้ในการกวาดล้างให้หมดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรัฐบาลและประเทศค่ะ
4: ว่าเรื่องนี้มันคงไม่ใช่ส่งผลกระทบแค่เฉพาะในมุมมองสหรัฐอเมริกาที่มองต่อเราแต่ทั่วโลกที่มองต่อเรามันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงประเทศไทยเนี่ยเราเป็นฮับอะไรบางอย่างหรือมีความสำคัญอะไรบางอย่างนะครับต่อปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ที่กำลังเกิดขึ้นและส่งผลร้ายแรงต่อทั่วโลกหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ผมว่าน่าเป็นห่วงแล้วมากไปกว่านั้นถ้าเราไปดูนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงตัวธนาคาร BIC นะครับ BIC Group เนี่ยนะครับซึ่งมีคนไทยหลายคนฮะก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราอย่าไปโฟกัสแค่วรภักดิ์คนเดียวนะครับมีคนไทยอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บางคนนะครับเป็นอดีตนะครับเจรตำรวจแล้วคนนี้เองนะครับก็ก่อนหน้านี้สักไม่กี่เดือนก่อนก็ไปร่วมงานกับท่านอนุทินในงานสำคัญงานหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เกิดคำถามนะครับว่าเอาตกลงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับจะจัดการกับปัญหาเรื่องฟอกเงินสแกมเมอร์กันอย่างไร
3: นายรังสิมันครับย้ำว่ากรอบเวลา180วันในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ใช่ระยะเวลาของฝั่งสหรัฐแต่เป็นเวลาที่มันกระทบกับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยครับคำถามก็คือเมื่อรัฐบาลรู้ดีว่ามีคนการเมืองจำนวนมากหรือบริษัทใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องทำไมไม่เร่งดำเนินการแล้วก็ย้ำว่าถ้ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบนายวรภักดิ์ต้องย้อนดูเส้นทางการเงินและคดีความต่างๆครับรวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร BIC มาพิจารณาถ้ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต้องอายัดเพื่อมาตรวจสอบแล้วก็ยับยั้งการถ่ายโอนไม่ควรปล่อยเรื่องนี้เอาไว้ใต้พรม

0: ครับ
1: นายวรพัฒน์ธัญวงศ์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะพูดถึงหนังสือฉบับดังกล่าวบอกเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่ไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยว่าตัวเขานั้นกำลังกระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเองกำลังถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วนะคะนายวรพัฒน์กล่าวยืนยันบอกไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรือการอาชญากรรมข้ามชาติใดๆแล้ววันนี้บอกว่าได้ติดต่อสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศกระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาพร้อมทั้งกำลังส่งหนังสือไปถึงประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้สามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้อย่างตรงประเด็นยืนยันให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้ชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐค่ะ
0: ยี่สิบแปดรายชื่อครับมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลครับที่สภาสหรัฐผลักดันให้มีการคว่ำบาตรนะครับพอไปสแกนดูรายชื่อของบุคคลที่ถูกกล่าวหาถูกพาดพิงมีหลายคนนะครับที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาครับทั้งในไทยเมียนมาและกัมพูชาตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับเช่นในกัมพูชาครับหลายรายชื่อที่ปรากฏออกมาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเหล่านี้แล้วมันก็ทำให้เราเห็นว่าถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้สแกมเมอร์ในกัมพูชาก็คงอยู่ไม่ได้ครับ
2: นี่คือโครงการไว้แซน2ในเมืองสีหานุวิลประเทศกัมพูชาที่ไทย PBS เคยเดินทางไปสำรวจเมื่อปี2566หลังพบข้อมูลว่ามีคนไทยเคยถูกหลอกไปทำงานที่นั่นโครงการนี้อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทไว้แซนกรุ๊ปก่อตั้งโดยชาวจีนจากมณฑลเจ้อเจียงนามว่าหยูหลิงเซียงล่าสุดชื่อของเขาอยู่ในบัญชี28รายชื่อที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรภายใน180วันขณะที่ไวแซนพาเลตคาสิโนของเขาก็อยู่ใน28รายชื่อที่ถูกเสนอให้คว่ำบาตรเช่นกันตามรายงานของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USIP เมื่อปี2563ระบุว่านายหยูมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเมืองใหม่วันหยาในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของกองกำลัง BGF ซึ่งหนึ่งในผู้นำระดับสูงคือพันโทมอตงก็อยู่ในรายชื่อถูกเสนอให้คว่ำบาตรเช่นกันนอกจากเมืองใหม่วันยาพันโทมะตงยังถูกระบุว่าเป็นผู้ให้ความคุ้มครองฐานสแกมเมอร์ในเขตตอนกลางของจังหวัดเมียวดีใน28รายชื่อยังมีคนจีนที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ในเมียนมาคือนายหมาตงลี่อีกคนคือนายจงเป่าเจียทั้งสองคนถูกระบุว่าเป็นหุ้นส่วนของนายเฉอจื้อเจียงนักธุรกิจชาวจีนผู้ก่อตั้งเมืองชเวกโกโกที่เคยถูกตำรวจอินเตอร์โพลจับกุมและส่งตัวกลับไปประเทศจีนเพื่อดำเนินคดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568เดือนสิงหาคมปีที่แล้วตำรวจสอบสวนกลางตรวจพบการโอนเงินจากฐานสแกมเมอร์ในกัมพูชาไปยังอำเภอแม่สอดก่อนให้คนในพื้นที่กดเงินนำข้ามไปเมียนมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาโอนเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ฮุยวันเคแพลตฟอร์มนี้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฮุยวันกรุ๊ปหนึ่งในกรรมการบริษัทคือหลานของฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานามว่าฮุนโตซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายชื่อที่ถูกเสนอให้คว่ำบาตรฮุยวันกรุ๊ปของฮุนโตถูกกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตรทางการเงินเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2568โดยกล่าวหาว่ามีส่วนกับการฟอกเงินอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากฮุนโตยังมีชาวกัมพูชาอีก3คนที่เกี่ยวข้องกับฮุยวันกรุ๊ปอยู่ในบัญชีรายชื่อที่สหรัฐเสนอให้คว่ำบาตรบุคคลระดับสูงอีกคนหนึ่งของกัมพูชาที่ถูกเสนอให้คว่ำบาตรคือซอโสการองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาซอโสกาถูก

0: เชื่อมโยงว่าลงทุนในคาสิโนจินเปยที่เมืองสีหานุวิวรวมกับเฉินจื้อนักธุรกิจจีนที่ถูกทางการกัมพูชาจับส่งให้ทางการจีนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและเป็นหนึ่งในคาสิโนที่ถูกทางการสหรัฐคว่ำบาตรจากการทำธุรกิจสแกมเมอร์และค้ามนุษย์เดือนตุลาคมปี2568สื่อกัมพูชารายงานตามแถลงการของซอโซกาปฏิเสธว่าเป็นการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของรัฐบาลกัมพูชานอกจากซอโซกายังมีนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงของกัมพูชาอีกอย่างน้อย6คนอยู่ในบัญชีรายชื่อพิจารณาคว่ำบาตรของสหรัฐมีความเห็นจากหัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าการเสนอรายชื่อคว่ำบาตรในครั้งนี้ทำให้เห็นว่าสหรัฐกำลังเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้นำทั้ง3ประเทศที่อาจมีความเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
1: ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มองการกระทำความผิดอาญาเป็นรายคดีแต่เขามองว่าเป็นการกระทำโดยองค์กรอาชญากรรมและก็พอมีหลายชาติเนี่ยมันชัดเจนว่าเขามองว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้าหากันเพราะฉะนั้นถ้าจะปราบเนี่ยมันปราบแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบตัดหางแล้วเหลือหัวอย่างเงี้ยหางมันก็งอกใหม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะแก้ไม่รู้จบเหมือนที่เรากำลังปวดหัวกันว่าจะแก้ปัญหาสแกมเมอร์ในประเทศไทยเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นอะไรเงี้ยถ้าไม่ปราบที่ต้นกระบวนการหรือไม่ทำลายให้ผลประโยชน์ของมันที่สร้างเนี่ยอันเนี้ยปัญหาไม่จบแน่นอน
0: ปัจจุบันบุคคลและนิติบุคคลทั้ง28รายชื่อยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรหรือไม่โดยมีกำหนดกรอบระยะเวลา180วัน
2: กระแสตื่นตัวเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์นั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานนับปีนะคะก็ทำให้เกิดภาพที่เราเห็นกันมีการทลายฐานสแกมเมอร์หลายจุดในประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียนแต่มันไม่จบแค่นั้นเลยสิคะมันมีการย้ายฐานหนีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องและพบว่าขบวนการเหล่านี้ก็ไปปรากฏตัวในจุดใหม่ๆเพิ่มเติมติดตามทั้งหมดนี้ในหน้าต่างโลกกับคุณวินิษฐาจิตกรีค่ะ Success.

ในจังหวะที่สสสหรัฐกำลังผลักดันเรื่องการปราบสแกมเมอร์ที่คุกคามชาวอเมริกันมานานนะคะปรากฏว่าขบวนการหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในกัมพูชาเนี่ยเกิดปรากฏการณ์แตกรังยกย้ายแหล่งกบดานอีกครั้งนึงนะคะนำมาซึ่งคำถามว่างานนี้เป็นเพราะรัฐบาลกัมพูชาส่งสัญญาณปราบปรามทุนเทาหนักข้อขึ้นเรื่อยๆหรือมีแรงกดดันจากต่างชาติผสมโรงด้วยค่ะวันนี้ฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสั่งระงับการเปิดรับพนันทางออนไลน์ของคาสิโนทั่วประเทศนะคะให้มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เพื่อปราบปรามการฉ้อโกงทางเทคโนโลยีโดยยอมรับด้วยว่าการพนันออนไลน์เป็นสิ่งที่ยากเกินจะควบคุมผู้นำกัมพูชาระบุด้วยว่าคาสิโนในกัมพูชาที่มีอยู่มากกว่า100แห่งเป็นจำนวนที่มากจนเกินไปแล้วก็สั่งการให้ทบทวนเงื่อนไขการออกใบอนุญาตเพื่อลดจำนวนคาสิโนลงแล้วขณะที่กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเปิดเผยว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปิดสถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ไป85แห่งจับกุมผู้ต้องสงสัยได้มากกว่า 1,200 คนรวม13สัญชาตินะคะมีทั้งชาวจีนเวียดนามกัมพูชาไทยลาวเมียนมาเนปาลอินโดนีเซียมาเลเซียอินเดียปากีสถานบังกลาเทศและชาวเกาหลีใต้ค่ะความเคลื่อนไหวของทางการกัมพูชาสอดคล้องกับการรายงานในสื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้ Seoul Economic Daily นะระบุว่าฐานสแกมเมอร์เกาหลีตอนนี้ย้ายจากกัมพูชาเพราะถูกปราบปรามแตกรังข้ามแดนไปตามประเทศเพื่อนบ้านนะทีนี้ไปพบความเคลื่อนไหวมีทั้งในเวียดนามไทยมาเลเซียแถมแผ่กิ่งก้านสาขาไปไกลถึงเอเชียกลางที่คาซัคสถานด้วยสำหรับในมาเลเซียเกาหลีใต้จับกลุ่มสมาชิกขบวนการสแกมเมอร์เหล่านี้ได้ครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนะตอนนี้ถูกส่งกลับประเทศไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีที่เกาหลีใต้ก่อนที่จะเพิ่งมาเป็นข่าวรวมแล้วมียอดการจับกลุ่มชาวเกาหลีที่พัวพันขบวนการเหล่านี้ในแถบอาเซียนถึง462คนเพียงแค่ในครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเปิดเผยว่า6เดือนแรกของปฏิบัติการปราบปรามสแกมเมอร์รอบนี้ตรวจค้นสถานที่

0: ่ไปร่วม 30,000 แห่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าฐานสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในประเทศถูกกวาดล้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะเป็นคำอ้างที่ทำให้หลายฝ่ายยังกังขาอยู่ก็ตามคำกล่าวอ้างของรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยสวนทางกับท่าทีล่าสุดจากส.ส.อเมริกันที่ยื่นเอกสารขอให้ตรวจสอบ28รายชื่อซึ่งนอกจากชื่อคนไทยแล้วยังมีบุคคลสำคัญของกัมพูชารวมอยู่ด้วยนะก็คือตัวของซาซกฮารัฐมนตรีมหาดไทยกัมพูชาแล้วก็ฮุนโตหลานของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาลูกพี่ลูกน้องของฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ถือหุ้นบริษัทฮุยวันซึ่งพัวพันการเงินสแกมเมอร์ด้วยค่ะระหว่างปี2021ถึง2025เนี่ยคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลสหรัฐรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการช่อโกงรวมเกือบ10ล้าน2แสนกรณีนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยเหมือนกับในหมู่ชาวอเมริกันสัก 10,000 คนเราจะเจอกรณีแบบนี้ได้มากถึง303ครั้งกระทรวงการคลังสหรัฐประมาณการว่าในปี2024ชาวอเมริกันเนี่ยสูญเงินให้ขบวนการหลอกลวงข้ามชาติที่มีฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและต่อมาในปี2025รายงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของทางสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐนะคะชี้ว่าการหลอกลวงทางไซเบอร์ทำอเมริกันชนสูญเงินกว่า 17,600 ล้านดอลลาร์สัดส่วนไม่น้อยเสียไปกับฐานสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกลลวงสารพัดวิธีค่ะสถานการณ์นี้อาจจะผลักให้นักการเมืองอเมริกันหันมาพึ่งกฎหมายว่าด้วยความรับผิดด้านสิทธิมนุษยชน Global Magnitsky Act นะคะให้อำนาจปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐแล้วก็คว่ำบาตรบุคคลต่างชาติซึ่งกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเอื้อให้เกิดการทุจริตรวมถึงผู้ที่พัวพันกับการค้ามนุษย์ด้วยซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่สหรัฐใช้กลไกนี้นะเพราะว่าเคยคว่ำบาตรลียงพัดแห่งเกาะกงความบาดโอสเมตรีสอร์ทรวมถึงจัวของเฉอจื้อเจียงแล้วก็บริษัทในชเวโกโกมาแล้วด้วยกลไกนี้เมื่อปี2024และ2025ซึ่งตัวกฎหมาย Global Magnitsky Act เนี่ยต่อยอดมาจากกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตของเซอร์เกย์แมกนิตสกี้เป็นทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีชาวรัสเซียนะคะเขาเปิดโปงการทุจริตในรัฐบาลรัสเซียจนถูกจับกุมถูกทรมานระหว่างคุมขังแล้วก็เสียชีวิตในเรือนจำเมื่อปี2009เป็นที่มาของการผ่านกฎหมายลงโทษบุคคลที่พัวพันการละเมิดสิทธิมนุษยชนระดับโลกในเวลาต่อมาค่ะทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นในจังหวะที่สหรัฐเนี่ยตั้งเอกอัครราชทูตประจำกรุงพนมเปญคนใหม่เมื่อวานนี้พอดิบพอดีนะหลังจากที่ตำแหน่งว่างมา2ปีเต็มทูตคนใหม่คริสโตเฟอร์แอนเดอร์สันเนี่ยประกาศยกระดับการปราบปรามการหลอกลวงรูปแบบต่างๆด้วยแต่จะสำเร็จหรือไม่นี้ไม่พ้นความร่วมมือจากภาคการเมืองในท้องถิ่นว่าผลักดันเรื่องนี้จริงจังมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ขอบคุณคุณวินิษฐาค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมีการขยายผลต่อเนื่องนะครับหลังพบขบวนการทุจริตสวมบัตรผู้ไม่มีสิทธิ์สถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลขศูนย์ครับที่มีการสวมสิทธิ์ให้กับต่างด้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครั้งนี้เป็นการจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง33คนครับในอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอเกาะสมุยนะครับที่น่าสนใจก็คือส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในไทยมาไม่ต่ำกว่า10ปีครับแล้วก็ประกอบอาชีพเร่ขายของที่สงวนไว้สำหรับคนไทยติดตามใน The Exit กับคุณเจษฎาต้นจำปาครับ

0: จ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มเป้าหมายเป็นชายชาวเมียนมาขณะกำลังขายโรตีหน้าร้านสะดวกซื้อในอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: นี่เรามีบัตรไหม
0: เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจบัตรประจำตัวชายคนนี้หยิบบัตรที่เก็บไว้ในซองพลาสติกออกมาแสดงนายนุสลัมเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับหลังพบหลักฐานว่าบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ได้มาไม่ถูกต้องเพราะเขามีสัญชาติเมียนมาไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้บัตรประเภทนี้เขายอมรับกับดีเอ็กซิสว่าเกิดในประเทศเมียนมาหลังจากนั้นย้ายมาอยู่สุราษฎร์ธานีพร้อมกับเพื่อนชาวเมียนมาก่อนจะมีคนแนะนำให้ทำบัตรเลขศูนย์ในช่วงปี2565
2: ทำบัตรก็ผู้ใหญ่บ้านอะไรก็เนี่ยมีข่าวออกแล้วก็ตัวทำบัตรได้มีไรคนไรต่างชาติตัวมีรัฐต่างอะไรตัวคุ้มเพราะว่าบัตรตัวจริงก็ไม่มีตัวอันนั้นก็ไปไม่ได้พาสุดทำอะไรก็ไม่ได้ตัวโหบัตรตัวจริงที่เพราะว่าตัวให้ไม่ได้ของเราก็ไม่มีบัตรตัวจริง
3: อันนี้หมายมีอายุความ10
0: คืนวันเดียวกันตำรวจนำหมายจับเข้าจับกลุ่มนายยูซอฟที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในอำเภอนาสารหลังตำรวจพบหลักฐานว่าสวมสิทธิ์บัตรเลขศูนย์ในปีเดียวกันดีเอ็กซิสเดินทางกลับไปสำรวจอีกครั้งในช่วงเช้าพบกับหญิงไทยคนหนึ่งบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านเช่าเธอเล่าว่านายยูซอฟมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ10ปีมีอาชีพขายโรตี
4: อยู่เป็น10ปีคนประเทศได้อะครับ
5: อ
4: ยู่ไหม
5: เหมือนกัน
6: 15ปีแล้ว
4: 15ปีแล้วครับ
0: ทั้งคู่อยู่ในกลุ่มต่างด้าว12คนที่ถูกออกหมายจับหลังตรวจสอบพบว่าสวมสิทธิ์บัตรเลขศูนย์ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ช่วงปี2565หนึ่งในผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าจ่ายเงินกว่า 60,000 บาทให้กับนายหน้าเพื่อแลกกับการทำบัตร
7: ได้บัตรนี้เราจ่ายค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร
8: ่
7: 60,000
8: บาท
7: ค่าธรรมเนียม 60,000 บาทให้ใคร
8: นายหน้ากับนายหน้าครับนายหน้าที่เขาชักชวนมา
0: จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าเครือข่ายนี้ทำเป็นขบวนการเริ่มต้นจากกลุ่มคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยแต่ครบกำหนดไม่อยากเดินทางกลับจึงติดต่อกลุ่มนายหน้าซึ่งเป็นคนในพื้นที่จากนั้นนายหน้าจะเป็นคนประสานหาบ้านที่จะรับชื่อของคนต่างด้าวเข้าไปอยู่ในทะเบียนเมื่อได้บ้านแล้วนายหน้าจะประสานกับปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์สองคนในช่วงเวลานั้นปัจจุบันหนึ่งคนเกษียณอายุราชการไปแล้วอีกคนลาออกจากตำแหน่งด้วยปัญหาสุขภาพทั้งสองคนทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและออกบัตรเลขศูนย์ข้อมูลการสืบสวนยังพบว่าปลัดอำเภอจัดทำเอกสารสอบถ้อยคำอันเป็นเท็จโดยไม่ได้เรียกตัวบุคคลต่างด้าวมาสอบปากคำหรือสอบถามข้อเท็จจริงและบางขั้นตอนถูกดำเนินการนอกสำนักทะเบียน
9: จากการตรวจสอบพบว่ามีการทำเอกสารการสอบถ้อยคำเป็นเท็จนะครับคือไม่ได้มีการสอบถ้อยคำจริงนะครับเจ้าหน้าที่จะทำเอกสารรวบรวมแล้วก็ส่งให้คนกลางหรือนายหน้านำไปให้เจ้าบ้านหรือพยานเนี่ยรับรองในพื้นที่นะครับโดยไม่ได้มีการสอบถ้อยคำไม่ได้มาที่ว่าการอำเภอหรือมาที่อำเภอหรือมาที่เทศบาลแต่ว่าไม่ได้มีการเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าพนักงานจริงนะครับบางทีก็ไปเซ็นหลังอำเภอบ้างไปเซ็นข้างอำเภอบ้างบางทีไปเซ็นที่บ้านเจ้าบ้านนะครับ
0: หนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นอดีตปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ชี้แจงว่าพยายามตรวจสอบตามขั้นตอนว่าบุคคลที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลไร้รากเหง้าจริงหรือไม่แต่อ้างว่าแนวทางปฏิบัติส่วนกลางตอนนั้นไม่มีความชัดเจน
7: ทำมากี่ปีครับ
5: ต
7: ั้
5: งแต่ม
7: ี
5: นโยบายให้ทำมาหานโยบายของรัฐบาลที่สั่งบอกว่าคนที่ไม่มีสัญชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องแล้วก็ปัจจุบันมีหลักแหล่งที่อยู่โดยก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆก็ให้เราตรวจสอบแล้วก็ทำขอบคุณให้เขาผู้ที่มีหนังสือสั่งการมาอาคารสองคนประมาณ64มีหนังสือสั่งการมาค่ะ
0: ปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2เซต0ครั้งนี้จับกลุ่มขบวนการทุจริตสวมบัตรเลขศูนย์ใน2อำเภอคือกาญจนดิษฐ์และเกาะสมุยได้รวม33คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4คนต่างด้าวสวมสิทธิ์19คนเจ้าบ้านและผู้รับรองเท็จอีก10คนเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
6: พิธีเปิดยังไม่เริ่มนะครับแต่ตอนนี้เรามีลุ้นหลายเหรียญครับเชียร์กีฬากับคุณยินทัศน์เพชรประสมกุลครับ

วัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครับทีมฟุตบอลหญิงไทยพลาดท่าแพ้เทนนิสไทเปไปหวุดหวิดแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบกับเวียดนามในเกมสุดท้ายครับฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมนัดที่2กลุ่ม E ครับไทยพบเทนนิสไทเปเกมแรกไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8ส่วนเทนนิสไทเปชนะเวียดนาม2-1เกมนี้อัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินครับส่งกัญญานัทเชษฐบุตรเล่นเกมรุกร่วมกับจิรพรมงคลดีและกาญจนทัศน์พุ่มศรีครับครึ่งแรกเสมอกัน0-0ครึ่งหลังนาที77ไชนีสไทเปได้ประตูชัยเฉือนชนะไทยไป1-0จากลูกยิงของมาโฮทานากะกองกลางที่เกิดและเติบโตที่ญี่ปุ่น

0: ่นก่อนจะเล่นลีกอาชีพในไชนีสไทเปครับได้สัญชาติไชนีสไทเปส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันครับญี่ปุ่นถล่มชนะเวียดนามขาด108-0ทำให้ญี่ปุ่นเก็บได้6แต้มเต็มเท่ากับไชนีสไทเปผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนไทยกับเวียดนามยังไม่มีแต้มต้องลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้ายที่จะพบกันเองครับวันที่21 กันยายนเวลา17:30 นซึ่งไทยต้องลุ้นเอาชนะเวียดนามให้ได้เพื่อจบอันดับ3ดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มครับทีมบาสเกตบอลหญิงไทยลงสนามเกมแรกกลุ่ม A ครับพบอินโดนีเซียเกมนี้ทีมสาวไทยเปิดเกมสู้กับอินโดนีเซียได้สูสีแต่สุดท้ายเป็นอินโดนีเซียชนะไป61-52นัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบจีนในวันที่19 กันยายนเวลา8 โมงตามเวลาประเทศไทยครับวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดแชมป์เอเชียเกมแรกชนะมองโกเลียมา3 เซตรวดล่าสุดเกมที่2ครับไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องชนะคีร์กีสสถานไป3 รวดเช่นเดียวกันคะแนน25-13 25-7และ25-7ไทยผ่านเข้ารอบ8 ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนัดต่อไปไทยจะพบไชนีสไทเปเพื่อลุ้นแย่งแชมป์กลุ่มในวันศุกร์นี้เวลา17 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับฟอร์มดุดันจริงๆครับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเป้าหมายคือเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกครับให้ได้ครับในปีนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยในเอเชียนเกมถือว่าเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ค่อนข้างสดใสแต่เส้นทางในการคว้าเหรียญถือว่ายากพอสมควรครับผลงานคงความตายของนักฟุตบอลชายเอเชียนเกมเกิดขึ้นตั้งแต่เกมแรกของกลุ่ม A ครับหลังจากถูกคีร์กีสสถานออกนำก่อนถึง2 ลูกก่อนจะยิงแซงทีเดียว3 ลูกพลิกกลับมาชนะไป3-2โดยได้ประตูจากเจฮานาฟีมามะและเจ้าม่อนบาริพันธ์วงศาซูเปอร์ซับวัย21 ปีจากเรือศรีสไลยูไนเต็ดที่มาคนเดียว2 ลูกในเกมนี้ครับแม้จะมีปัญหาในเรื่องเกมรับแต่ลูกทีมของโค้ชวังธวัชชัยแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ทั้งที่ทีมชุดนี้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหลายด้านเนื่องจากไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์และมีสภาพทีมที่ไม่สมบูรณ์แต่โค้ชวังและทีมงานสามารถเค้นฟอร์มเก่งนักเตะออกมาได้อย่างเต็มที่โดยพี่บับเบิ้ลยิ่งรักนักวิเคราะห์ฟุตบอลไทยเชื่อว่าทีมชุดนี้ต้องมองไปทีละสเต็ปเพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์8 ทีมสุดท้ายให้ได้เป็นอันดับแรกครับส่วนโอกาสคว้าเหรียญเอเชียนเกมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากโดยผลงานดีสุดของไทยก่อนหน้านี้คือการจบอันดับ4มาแล้ว4 ครั้งขณะที่อนาคตของโค้ชวังจะได้ไปต่อหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผลงานในเอเชียนเกมผลนี้นั่นเองครับ
1: พี่ว่าเด็กมันสู้นะครับเด็กมันอายุ23 ปีเนี่ยคือเด็กไทยเนี่ยในระดับอายุเนี้ยพี่ว่ามันเก่งอยู่แล้วนะในแต่ละรุ่นมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่ามันเก่งมากน้อยเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็โค้ชวังเองเนี่ยเขาอายุไม่ได้ห่างจากเด็กพวกนี้เยอะเรียกว่าเป็นรุ่นพี่อ่ะเด็กมันก็อาจจะทันเห็นว่าเฮ้ยนี่ฮีโร่เอเชียนเกมมันก็เลยคุยกันแบบคุยกันง่ายซื้อใจกันได้นะครับแล้วพอมันลงไปเล่นนะเด็กมันมีของให้โชว์พอลงไปแล้วเกมแรกพอมันแซงชนะได้พี่ว่าตอนนี้ความมั่นใจมันมีมันก็เหนื่อยคว้าเหรียญเพราะเราไม่เคยได้เหรียญเลยเราเคยเข้าถึงแค่รอบรองชนะเลิศอะเนาะแล้วก็ฟุตบอลมันคือพอมันไปชิงที่3มันก็ต้องได้ชิงเหรียญทองแดงกันอยู่อะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยหน่อยนะครับพี่ว่าเอาเป็นทีละสเต็ปดีกว่าตอนนี้สเต็ปแรกเราก็เอาให้มันผ่านรอบแรกไปก่อนเพราะว่าก่อนไปก็ไม่ได้มีใครคาดหวังนะครับเห็นตัวผู้เล่นเห็นความพร้อมตัวขอก็ไม่ได้ดุนก็ไม่ได้ซ้อมก็น้อยอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาทีละสเต็ปดีกว่าถ้าได้เหรียญเลยก็ถือว่ายอดเยี่ยม
0: ขณะที่เจ้าภาพญี่ปุ่นที่ชนะฮ่องกง2-0ในเกมแรกเป็นเต็งแชมป์กลุ่ม A ครับซึ่งความเป็นไปได้ของไทยคือการจบอันดับ2ของกลุ่มโดยจะเข้าไปพบแชมป์กลุ่ม B ที่มีอิหร่านเป็นเต็งแชมป์ส่วนจีน UAE และเกาหลีเหนืออาจต้องลุ้นเบียดแย่งอันดับ2ซึ่งหากไทยได้เจออิหร่านจริงคงเป็นเรื่องยากที่จะผ่านไปได้แต่หากเป็นทีมอื่นไทยมีโอกาสคว้าชัยได้มากกว่าครับนัดต่อไปไทยจะพบฮ่องกงในวันที่20 กันยายนเวลา14 นาฬิกานัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นวันที่23 กันยายนเวลา17:30 นรอบนี้จะคัดอันดับ1 กับ 2ของกลุ่มผ่านเข้ารอบ8 ทีมสุดท้ายต่อไปครับขณะที่ผลฟุตบอลสโมสรเอเชียครับบีจีปทุมบุกไปเสมอกับทีมด้านไลออนซิตี้เซลเลอร์ถึงสิงคโปร์1-1ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณมริษาครับ
2: ขอบคุณคุณยินทัศน์ครับ
3: คุณผู้ชมคะสถานการณ์ผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดนั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้ายังจำกันได้ก็มีกรณีของอำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลกมวยสากล IBF นั่นแหละค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนนะคะต่อให้เขาจะเข้ารับการบำบัดรักษาจนหายแต่ก็มีโอกาสจะกลับมาเสพซ้ำจนอาการกำเริบได้อีกติดตามจากคุณรุ่งโรจน์

0: ทสมบุญเก่าค่ะ
1: หากเป็นถึงขนาดจิตเวชเชิงลึกผมรับมือไม่พอเลยอย่างอำนาจเรืองควรจะมีจิตเวชชุมชนมาช่วยผมทุกอาทิตย
2: ์ตรงนี้เองก็เป็นจุดที่สำคัญมากๆที่พระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยเราก็ควรมีการร่างให้ครอบคลุมนะครับไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียวแล้วจบเนาะมันจะต้องมีการส่งเสริมป้อง

0: เริ่มครับคำถามก็คือทำไมเขาถึงเลือกที่จะเดินกลับเข้าไปในวังวนเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคำตอบจากพี่สาวที่เป็นผู้ดูแลก่อนหน้านี้ยอมรับว่าตัวเองก็มีภาระที่จะต้องดูแลครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับทำให้ไม่มีเวลาดูแลน้องชายอย่างใกล้ชิดแม้ว่าจะเคยส่งเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลมาแล้วก่อนหน้านี้หลายครั้งแต่ว่าก็ไม่สามารถควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ครับประกอบกับการใช้สารเสพติดมาเป็นเวลานานทำให้สมองได้รับความเสียหายทำให้เกิดความบกพร่องในการรับรู้ในการยับยั้งชั่งใจนะครับเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าผู้ดูแลไม่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจที่มากเพียงพอการจะบำบัดรักษาให้อาการหายขาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากครับ
1: ระเบียบเขียนแค่ให้ตำรวจนำตัวผู้คุ้มข้างไปส่งที่ตั้งโรงพยาบาลเขาไม่ได้บอกให้ยืนเฝ้านะพี่เขาตำรวจจะสามารถถอยกลับบ้านก็ยังได้นะแล้วกุญแจมือพยาบาลมีไหมอ่ะไม่มีมัดบางครั้งคนเปก็ตัวเล็กๆพยาบาลก็ตัวเล็กๆยุ่งกับผู้ป่วยอีกอันอื่นอีกอย่างเงี้ยครับนี่แหละจริงๆมันควรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับเบี้ยเลี้ยงที่พร้อมจะดูแลแล้วก็แยกคัดกรองผู้ป่วยลักษณะนี้เอาไปอยู่อย่างจริงจังรักษามันหายปล่อยออกมาแล้วก็ต้องมีจิตเวชชุมชนเข้ามาควบคุมดูแลมาติดตามอย่างอำนาจเรื่องควรจะมีจิตเวชชุมชนมาตามมาช่วยผมทุกอาทิตย์หรือทุกวันด้วยไม่มีไงพี่พอไม่มีมันก็อย่างที่บอกไงผมก็เดินตัวคนเดียวเห็นไหมพอผมเห็นมีพฤติกรรมแบบนี้ว่าอย่างที่ผมเอามือถือให้เนี่ยควรจะมาบอกมาเตือนผมว่าคุณจะนี่ไม่ควรนะคุณจะนี่ไม่ควรส่งเสริมให้เขาลองใช้ชีวิตแบบนี้ก็เอาวิชาการมาสนับสนุนผมก่อนบางครั้งผมไม่ได้เรียนมาเข้าใจไหมพี่ผมก็ต้องการอยากจะรู้เรื่องพวกนี้ด้วยว่าการบำบัดการให้กำลังใจกันแบบไหนมันถูกต้องไม่ถูกต้องนี่ไง
0: มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับอำนาจนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะเข้าถึงระบบการส่งต่อการบำบัดรักษาและมีกลไกในการติดตามอย่างใกล้ชิดก็จะทำให้เขาสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่หวนกลับไปสู่วงจรเดิมๆอีกครับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขยังพบนะครับว่าผู้ป่วยที่พ้นระยะบำบัดและได้รับการติดตามภายใน1ปีจำนวน 79,210 คนสามารถหยุดเสพต่อเนื่องและไม่กลับไปเสพซ้ำ 55,649 คนหรือคิดเป็นกว่า 70% เลยทีเดียวนะครับแต่การจะทำโมเดลนี้ให้สำเร็จได้จำเป็นจะต้องเข้าใจบริบทของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งทั้งการช่วยสอดส่องการกินยาตลอดไปจนการสร้างความเข้าใจในสังคมไม่ให้เกิดการตีตราเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้
2: ก็ต้องยอมรับว่าในสังคมเรามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ญาติรู้สึกว่าไม่สามารถดูแลได้นะครับคือตัวญาติเองอาจจะก็ต้องใช้ชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็ปากกัดตีนถีบเนาะนะครับตรงนี้เองก็เป็นจุดที่สำคัญมากๆที่พระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยเราก็ควรมีการร่างให้ครอบคลุมนะครับไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียวแล้วจบเนาะมันจะต้องมีการส่งเสริมป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟูนะครับมันจะต้องมีการบำบัดและฟื้นฟูด้วยซึ่งหน่วยงานที่เมื่อเขากลับไปเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขแล้วถูกไหมครับมันก็ต้องเป็นหน่วยงานของชุมชนท้องถิ่นหรือว่ากระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลดูแลสิทธิของมนุษยชนถูกไหมครับในการดูแลตรงเนี้ยถ้าทุกคนทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะโอกาสน้อยลงที่จะมีใครสักคนถูกทอดทิ้งไป
0: เราลองมาดูระบบบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายที่มีอยู่กันหน่อยนะครับขั้นแรกเมื่อผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วนะครับก็จะได้รับการประเมินความรุนแรงจากการใช้สารเสพติดหากมีความรุนแรงก็จะเข้าสู่การรักษาบำบัดด้วยยาหรือการบำบัดทางจิตสังคมนะครับหลังจากนั้นเมื่อแพทย์ประเมินว่าสามารถมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำหรือว่าผ่านการบำบัดจนเป็นที่น่าพอใจนะครับก็จะจำหน่ายผู้ป่วยกลับคืนสู่ครอบครัวหรือว่าคืนสู่ผู้ดูแลต่อไปครับแต่ว่าปัญหาครับมันอยู่ที่ตรงนี้ครับการจำหน่ายออกพอจำหน่ายไปแล้วไม่มีครอบครัวหรือไม่มีผู้ดูแลนะครับเรื่องนี้ก็จะทำให้คนที่กลายเป็นผู้ป่วยนั้นกลับไปเสพซ้ำต่อได้นะครับเรื่องนี้พอมาดูตามอำนาจของสถานพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลจะถือว่าสิ้นสุดลงตั้งแต่การจำหน่ายออกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั้งชุมชนหรือว่าหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามารับไม้ต่อครับ ซึ่งในเวลานี้มีความพยายามในการผลักดันร่างพรบสุขภาพจิตฉบับใหม่ที่จะเข้ามาอุดช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าจะดึงทุกภาคส่วนเข้ามาทำงานบูรณาการร่วมกันเพิ่มงบประมาณเพิ่มนิยามให้ครอบ

0: ลุ่มผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดและตั้งเป้าที่จะยกระดับระบบบริการสุขภาพจิตการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอร่างขอความเห็นชอบจากครม.เพื่อเข้าสู่การพิจารณาจากสภาต่อไปครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าอาการทางจิตเวชจะมีความรุนแรงที่แตกต่างกันมีวิธีการรักษากันคนละแบบนะครับแต่สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการเหมือนกันก็คือการมีคนรับฟังไม่ตีตราและให้โอกาสในวันที่พวกเขาสะดุดล้มลงนะครับสิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้พวกเขากลับไปเสพซ้ำและเคืนพวกเขากลับเข้าสู่สังคมได้อีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ค่ะ
2: ขอบคุณครับฝนรอบใหม่มาแล้วครับแล้วก็มาตามคำเตือนจริงๆนะครับที่เหนืออีสานแล้วก็ใต้ติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ
1: สวัสดีค่ะตลอดระยะ4วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มเข้าสู่ประกาศเตือนภัยฉบับล่าสุดนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงคลื่นลมแรงจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์นี้นะคะโดยพื้นที่เสี่ยงภัยในแต่ละวันนั้นจะประกอบไปด้วยพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงแล้วก็พื้นที่เสี่ยงสีเหลืองซึ่งมีความเสี่ยงน้อยแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มจากพื้นที่สีแดงวันนี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงสูงนั้นจะอยู่ที่ภาคเหนือจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายและภาคใต้ที่จังหวัดระนองและพังงานะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงน้อยค่ะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็ที่อุบลราชธานีค่ะต่อกันที่ภาคกลางนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะคะต่อกันที่ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตกระบี่และที่ตรังนะคะส่งผลทำให้คลื่นลมนะคะในทะเลช่วงนี้ก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นด้วยโดยเฉพาะบริเวณอันดามันตอนบนนะคะทะเลจะมีคลื่นสูงตั้งแต่ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะช่วงนี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะส่วนในบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้านองกันไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณออนซินีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569

0: 9เวลา 11:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวานเกี๊ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและชุมชนคนไทยในเวียดนามนางสาวธนิยาฟูเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงฮานอยนางสาวอุษาศรีเขียวระยับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครโฮจิมินห์และนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเวลา 15:26 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังมหาวิทยาลัยฮานอยโดยมีนายเล่แข้งหายรัฐมนตรีหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ดร.เหวียนหวั่นเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1 ได้แก่วิดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยยามซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฟัมเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสเวลา 8:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนารา

าเป็นนราธิวาสจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อปี2458และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระกรุณาธิคุณต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบนิกรชาวไทยโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่มาร่วมแสดงผลงานในงานวันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและพระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงงานของดีเมืองนราครั้งที่49นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆทั้งยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนอาทิโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทินำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าผลผลิตสร้างอาชีพและรายได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่วนสนองงานพระราชดำริอาทินำเสนองานด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรมวลใหม่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ8ประเภทและการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเวลา 12:39 นเสด็จออกบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงอาหารพระราชทานจัดสร้างขึ้นแทนโรงอาหารเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยโดยในปี2567พระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดสร้างในการนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5มีเป้าหมายหลัก8เป้าหมายครอบคลุมด้านสุขภาพด้านการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทั้งทางวิชาการจริยธรรมและการงานอาชีพรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทยตลอดจนขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนและพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีครู29คนมีนักเรียนรวม411คนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆด้านโภชนาการได้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันวางแผนเป็นรายสัปดาห์ยึดหลักโภชนาการ5หมู่จัดเป็นอาหารจานเดียวหรือกับข้าว2อย่างพร้อมผลไม้หรือขนมหวานเสริมด้วยนมการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่สอนทำเบเกอรี่ทั่วไปและขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้จำหน่ายผ่านสหกรณ์รวมถึงผลิตตามคำสั่งซื้อรายได้เข้าระบบสหกรณ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนำกลับเข้าชุมนุมส่วนกิจกรรมสวนสมุนไพรเปิดเป็นชุมนุมสอน

0: ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพรจนถึงขั้นตอนการแปรรูปสำหรับห้องสมุดดำเนิน4กิจกรรมหลักอาทิอ่านนิทานให้น้องฟังเสียงตามสายประจำสัปดาห์มีการจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านโดยมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยมีห้องพยาบาลและครูประจำห้องพยาบาลคอยดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยให้ความรู้เรื่องการเลือกบริโภคสินค้าและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลอย.น้อย Plus ระดับประเทศประจำปี2568และ2569สำหรับสหกรณ์โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าขนมและกิจกรรมส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยรับซื้อผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรของนักเรียนผ่านระบบสหกรณ์ส่วนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการเกษตรในปีการศึกษา2568มีผลผลิต200กิโลกรัมนำไปจำหน่ายเข้าสู่ระบบสหกรณ์โรงเรียนเพื่อให้โรงครัวซื้อนำไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรโดยมีโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือเสาะและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสร่วมออกหน่วยให้บริการเวลา 15:32 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าและโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทุกคนในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O-NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนำเอาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชที่นำกล้วยน้ำว้าสุกที่มีในท้องถิ่นมาผสมผสานกับธัญพืชเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าให้กับผลผลิตการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้าซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและส่งเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแก่แม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์

0: เมื่อวันของจังหวัดระยอง
1: วันนี้เวลา 21:00 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปณิธานตามคำขวัญโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งในศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้นคอฟเฟอร์แดนซ์กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกทูบีนัมเบอร์วันช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันแล้วได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองด้วยผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเด่นธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสานินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คน
2: พระองค์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีเวลา 14:25 นพระวรงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเพียงครึ่งทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุน รงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยเน้นการจัดการเรียนการสอนเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงใช้ซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าขออภัยค่ะและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คน
0: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
1: เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณพระที่นั่งพิมานทัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสณวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
2: องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีพร้อมคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำตลอดจนมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521กรมชลประทานจึงดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับกักเก็บ 70,000 ลูกบาศก์เมตรส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้งานโครงการชลประทานเพชรบุรีจึงพิจารณาแนวทางปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใ

0: แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571
1: บ้านเนี่ยถ้าจะปรับปรุงเนี่ยจะได้ได้ค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมใหม่
2: องคมนตรีเป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามมีผู้เข้าร่วมการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการหลักเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569นอกจากถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วยังเป็นโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และบุคลากรกระทรวงยุติธรรมได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการเต็มเรียนชีวิตและการปฏิบัติหน้าที
3: ่จังหวัดพิจิตรนารายณ์นะครับ
0: องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569ณอาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังโดยมีพลเรือเอกคงเทพหนูเทพองคมนตรีเข้าร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสำหรับผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าโดยรวมร้อยละ91มุ่งนำองค์ความรู้และงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงที่ประชุมยังพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575รวมถึงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวง
2: องคมนตรีเป็นประธานการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีประจำปีก็ประมาณพุทธศักราช2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์การประชุมสัมมนาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่ทันสมัยขับเคลื่อนงานเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบมหาเถรสมาคมให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ในปี2570ยังเป็นโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

0: ซึ่งคณะสงฆ์ในยุคนั้นมี
1: กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานของสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์โดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดราชบุรีจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีร่วมเป็นประธานเปิดนิทรรศการห้องทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจโดยเฉพาะงานด้านอัยการกิจกรรมแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้วงศตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชน
2: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: เวลา10นาฬิกาสภากายภาพบำบัดบริษัทเมสคอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัชนาสงครามและวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามและวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดท่าศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์และบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและพระไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนวิทยาลัยเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนไทยเยอรมันนายครองศิลป์วิระเดชะและคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดดาวดึงสารามวัดมลีโลกยารามวัดคฤหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรและวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์รวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบุรพาบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดและมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารและวัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดและวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีและวัดชลธีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา19:00 น มูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนาทิเทศบาลนครเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเตเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพในวันที่18กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่19กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 น
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนายมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ลุยเรื่องสวกันต่อครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: อ้างสอยเครื่องบิน F-15 ซาอุดีอาระเบียร่วงโดนัลด์ทรัมป์เมินช่วยเหลือหลังปิดดีลกับฮูตีตรวจสอบข้อเท็จจริงสีจิ้นผิงล้มป่วยระหว่างร่วมประชุมบริกส์จับตาประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐจีนสัปดาห์หน้าทันโลกไซแอนเทคงานวิจัยสุดแปลกประจำปีอิกโนเบล2026ฟังแล้วชวนหัว
6: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
7: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเข้าทันทุกสถานการณ
8: ์เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
9: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569คืน7ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองช่วง50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการไซไฟต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: มราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนานคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
4: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: วันนี้มีเรื่องราวที่เราจะได้ติดตามเป็นความคืบหน้าในการเจรจาการค้าซึ่งเป็นความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐที่มีความคืบหน้าเพื่อรอกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีของไทยจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติค่ะนอกจากนี้ยังมีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีเรื่องการสั่งปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ตั้งมหาดไทยหรือมท.ส่วนหน้าล่ะคะ
4: ครับตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับมีการตั้งอย่างไรเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวติดตามนะครับนอกจากนั้นในสภาก็มีกรณีของการผลักดันร่างพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวฉบับพรรคประชาธิปัตย์นะครับในการเสนอประเด็นต่างๆ7ประเด็นด้วยกันในระบบการคุ้มครองนะครับนอกจากนั้นกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้ในการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนครับเงื่อนไขคงเดิมจะมีประเด็นข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกรณีที่อินเดียออกแถลงการโต้ข่าวลือสีจิ้นผิงล้มป่วยหลังจากเขาร่วมการประชุมบริกส์นะครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ดีใจมากที่จะตั้งฐานทัพในโปแลนด์บอกว่าโปแลนด์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยครับวันนี้วันศุกร์มีรางวัลและมีคำถามและมีรางวัลครับ
3: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามสถานการณ์แรงงานไทยกับการปรับตัวการใช้เทคโนโลยี AI ผ่านผลการวิจัยที่น่าสนใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยได้ลงนามในร่างแถลงการกรอบความตกลง APEC ที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศเราก็จะเป็นกระทรวงแรงงานที่จะเข้าร่วมประชุมในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะวันนี้เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้ค่ะว่าแรงงานของไทยผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวอย่างไรนักวิชาการด้าน Big Data ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ดร.พุทธิพันธ์ฮิรัญญตระกูลจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้อย่าลืมติดตามค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ18กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
4: 18กันยายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2505ครับพื้นป่าเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับนับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยนะครับซึ่งทางเขาใหญ่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยมีพื้นที่2168ตารางกิโลเมตรครับมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่

0: ที่4จังหวัดคือนครนายกนครราชสีมาปราจีนบุรีและสระบุรีประกอบด้วยป่าหลายประเภททั้งป่าดงดิบชื้นป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบเขาป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังทุ่งหญ้าและป่าที่กำลังฟื้นตัวหลังถูกทำลายนะครับในอดีตป่าพื้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาไฟมีการสำรวจพบพืชพันธุ์ 2,000 ถึง 2,500 ชนิดนก340ชนิดผีเสื้อ189ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม67ชนิดครับเช่นช้างเสือโคร่งกระทิงชะนีเก้งกวางหมูป่าพื้นป่าเขาใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดบนแม่น้ำลำธารใหญ่น้อยหลายสายครับมีน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองน้ำตกเหวนรกน้ำตกผากล้วยไม้นะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขตร้อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์เลยนะครับในที่สุดเมื่อวันที่14กรกฎาคม2548ครับคณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกได้มีมติเอกฉันท์ให้พื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกนับเป็นแห่งที่2ของไทยต่อจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งครับ
1: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆกันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่การสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดการตั้งมท.ส่วนหน้ามีภารกิจอย่างไรมีขั้นตอนและเป้าหมายอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานนี้ที่กระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพูดถึงการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยพูดตอนหนึ่งครับว่าเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติจะบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองทหารตำรวจกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยให้นายอำเภอเป็นหัวหน้าทีมซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องนี้แล้วและจะต้องมีการปรับจำนวนบุคลากรให้สอดรับกับสถานการณ์ในขณะที่กระทรวงมหาดไทยขอให้มีการจัดตั้งมท.ส่วนหน้าด้วยครับเพื่อบริหารสถานการณ์ในพื้นที่อย่างทันท่วงทีขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วเพราะสมช.มีมติไปแล้วขณะที่แม่ทัพภาค4คนใหม่ก็ยืนยันกับตนว่าพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ส่วนเรื่องการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอก็ขอชื่นชมเช่นเดียวกันช่วงนี้มีเหตุการณ์มากมายแต่ปอพอและผู้ว่าเรื่องพื้นที่ประสบเหตุเนี่ยสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความรวดเร็วไม่มีสิ่งที่เกินความคาดหมายเกิดขึ้นต้องขอขอบคุณที่มีแผนเผชิญเหตุตามที่ตนได้มอบนโยบายไว้ขอให้เพิ่มศักยภาพและการเฝ้าระวังในช่วงนี้เพราะมีฝนตกหนักไปจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งได้มีการแบ่งงานทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยรวมถึงรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนสามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีดำเนินการได้เลยในขณะที่เรื่องกรุงเทพมหานครก็ขอยืนยันว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ให้นโยบายว่าข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพเป็นข้อมูลที่เปิดเผยของรัฐบาลก็เช่นกันเราพร้อมที่จะเปิดเผยซึ่งวิธีการทำงานของตนโดยอุปนิสัยเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วไม่มีอะไรปิดบังข้างหน้าอย่างไรข้างหลังอย่างนั้นเราก็ใช้มาตรการทำให้เป็นตัวอย่างว่าในกระทรวงมหาดไทยทุกอย่างต้องเปิดเผยตรงไปตรงมาใครจะมาขอดูสเปคอะไรไม่ยอมเปิดเผยกันใช้วิธีการช่วยเหลือผู้รับจ้างตามอำเภอใจใครวิ่งเก่งก็ได้รับการช่วยเหลือแต่คนเหล่านั้นก็ไปหมดแล้วอย่าให้โลกเก่ากลับมาอีกโลกนั้นเป็นโลกที่แย่รับไม่ได้ใช้ไม่ได้เราอยู่ตรงนี้ต้องเอาในความเป็นธรรมให้คนถ้ากระทรวงมหาดไทยไม่บำบัดทุกข์บำรุงสุขกับทุกคนก็ดีใจตั้งแต่พวกเราเข้ามาทำงานด้วยกัน3ปีที่ผ่านมาทำไมไม่มีเรื่องสเปคเลยไม่เห็นมีผู้รับเหมาที่เสนอราคาสูงกว่าคนอื่นแล้ววิ่งผู้ว่าได้และได้งานไปตรงนี้ไม่อยากให้เป็นเรื่องชั่วคราวดังนั้นต้องฝากไปยังประธานรัฐวิสาหกิจทั้งหลายด้วยต้องตั้งเป็นกฎเกณฑ์ให้มีความเรียบร้อยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องน่ารังเกียจเราถึงจุดนี้มาทำงานกับรัฐมนตรีที่เป็นไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่รอกันไม่ได้หรอกดังนั้นต้องทำเต็มที่เรื่องพวกนี้ใครที่ผิดก็ดำเนินการไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งนั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลจากนายกรัฐมนตรีที่มีการแถลงเมื่อวานครับ
1: ค่ะมาติดตามความคืบหน้าการที่ไทยกำลังเร่งปิดดีลการค้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยสหรัฐก่อนที่มาตรา301ของกฎหมายการค้าสหรัฐจะเดินหน้านะคะ เรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ได้เล่าให้ฟังถึงความคืบหน้า

0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART นะคะว่าขณะนี้การเจรจาเดินหน้าไปในช่วงท้ายแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันถึงรายละเอียดและกำหนดการว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยจะเข้าพบหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อไหร่อย่างไรคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทำรายละเอียดให้เรียบร้อยเสียก่อนนะคะก่อนที่จะเสนอให้ระดับผู้นำไปพิจารณารายละเอียดอย่างชัดเจนแล้วจึงจะกำหนดนัดหมายให้ผู้นำหารือระหว่างกันค่ะขณะนี้นะคะทีมไทยแลนด์ก็ยังคงเจรจากับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นค่ะทั้งการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่และการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างกันนะคะโดยประเด็นสำคัญส่วนใหญ่มีข้อสรุปและมีความชัดเจนไปแล้วนะคะเหลือเพียงการปรับแก้ถ้อยคำในรายละเอียดในบางประเด็นเท่านั้นนะคะแล้วก็บางอย่างก็ต้องการความชัดเจนยังต้องหาข้อสรุปอยู่บ้างบางส่วนค่ะโจทย์สำคัญของไทยก็คือต้องการที่จะให้การเจรจาการค้าครั้งนี้เสร็จสิ้นก่อนที่กระบวนการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าต่อไปนะคะโดยการกำหนดเป้าหมายครั้งนี้เราต้องการให้ภาษีของไทยไม่เกิน 19% นะคะและไม่ต้องการให้มีความเสียเปรียบคู่แข่งในภูมิภาคค่ะนี่คือประเด็นสำคัญนะคะเป้าหมายตัวเลขภาษีจะต้องไม่เกิน 19%รวมทั้งไม่ส่งผลให้เราเสียเปรียบคู่แข่งในภูมิภาคนะคะสหรัฐอเมริกาเองก็มีเป้าหมายที่จะต้องปรับโครงสร้างภาษีกับประเทศที่ได้ดุลกับสหรัฐอเมริกาซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศลำดับต้นๆ นะคะที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐเป็นจำนวนมากค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความสำคัญส่งผลต่อการผลิตสินค้าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกานะคะส่วนการเดินทางของนายกรัฐมนตรีของไทยและคณะที่จะไปยังสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่21ถึง27กันยายนนี้นะคะก็มีภารกิจสำคัญก็คือเข้าร่วมประชุมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะขณะที่การพบหารือกับผู้นำของสหรัฐยังไม่ได้มีกำหนดการยืนยันอย่างเป็นทางการค่ะเอาละค่ะก็ติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะคะเป็นการเปิดเผยของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะไปที่การเตรียมเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงโดยเฉพาะระบบการคุ้มครองมีฉบับของพรรคใดบ้างที่น่าสนใจที่นำเสนอสู่สังคมในเวลานี้คะ
1: หลายพรรคครับแต่ประเด็นคือพรรคประชาธิปัตย์มีข้อเสนอที่พูดถึงความเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นนะครับในรายละเอียด7ประเด็นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรคุณรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์และคณะครับย้ำเตือนให้สภาและสังคมปรับเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวใหม่จากเดิมที่มักมองเป็นเพียงปัญหาสังคมหรือเรื่องส่วนตัวให้มองเป็นปัญหาเศรษฐกิจและสาธารณสุขระดับชาติที่กระทบต่อต้นทุนและอนาคตของประเทศครับคุณรัฐกล้าวอภิปรายว่าตลอด 10-20 ปีที่ผ่านมาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยังคงวนลูปแก้ไม่ตกเนื่องจากผู้กำหนดนโยบายมักมองปัญหาด้วยความสงสารหรือเห็นใจแต่ละเลยความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและปากท้องทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยความรุนแรงในบ้านสร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจมหาศาลทั้งค่ารักษาพยาบาลการสูญเสียรายได้การหยุดงานซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ระบุว่าเหยื่อความรุนแรงถึงร้อยละ61ประสบปัญหาสมาธิในการทำงานและกลายเป็นภาระภาษีของประชาชนทั้งประเทศสำหรับร่างกฎหมายฉบับพรรคประชาธิปัตย์คุณรัฐกล้าวบอกว่าสรุปเป็น7ประเด็นสำคัญในการปฏิรูปก็คือ 1. ครอบคลุมทุกกลุ่มและทุกเพศข้อมูลพบว่าหญิงไทย1ใน6เคยเจอความรุนแรงขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชายก็ตกเป็นเหยื่อถึงร้อยละ 28.89 อันนี้อ้างอิงสถิติโรงพยาบาลนครพิงค์ทำไว้นะครับแต่มีผู้กล้าแจ้งความไม่ถึงร้อยละ 30 2. คือนิยามความรุนแรงรูปแบบใหม่

0: ขยายความรุนแรงออกเป็น8ลักษณะตามมาตรา4ไม่จำกัดแค่บาดแผลทางกายแต่ครอบคลุมถึงความรุนแรงทางจิตใจการยึดบัตร ATM การกักขังหน่วงเหนี่ยวการควบคุมแบบแผนชีวิตและการใช้อุปสรรคทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือ3คือทลายกับดักเศรษฐกิจปลดล็อกเงื่อนไขที่เหยื่อไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้เนื่องจากหนี้สินครัวเรือนและภาระพึ่งพาโดยเพิ่มมาตรา17และหมวด5ให้รัฐต้องจัดหาที่พักพิงฝึกอาชีพและให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ถูกกระทำ4คือคุ้มครองความหลากหลายเป็นความหลากหลายทางเพศรองรับกลุ่มครอบครัวสมรสเท่าเทียมตามหลักสากลเพื่อทลายอุปสรรคของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหมายถึง LGBTQ+ นะครับที่มักถูกคุกคามในครอบครัวและกลัวการถูกเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ด้วย5คือสร้างกลไกเฝ้าระวังระดับชุมชนเพิ่มมาตรา8จัดตั้งเครือข่ายคุ้มครองและประสานความปลอดภัยระดับชุมชนหมายถึงอสม.ผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ครูเนี่ยนะครับพร้อมจัดอบรมยกระดับเพื่อทำหน้าที่สังเกตสัญญาณเตือนก่อนเกิดเหตุร้าย6คือประเมินความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุเปลี่ยนจากกฎหมายเชิงรับเป็นเชิงป้องกันโดยเสนอระบบประเมินความเสี่ยง3ระดับคือเฝ้าระวังช่วยเหลือฉุกเฉินให้สอดรับกับมาตรฐานสากลและ7ครับเลิกวัดความสำเร็จด้วยการคืนดีปรับหมวด8ห้ามนำการให้อภัยการยอมความหรือการยอมกลับไปอยู่ร่วมกันมาเป็นเงื่อนไขในการหยุดช่วยเหลือโดยย้ำว่าเรื่องความปลอดภัยของมนุษย์ต้องมาก่อนการรักษาภาพลักษณ์ครอบครัวในช่วงท้ายคุณรัฐเก้าก็บอกว่าการแก้ไขปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องทางการเมืองแต่เป็นการสร้างทุนมนุษย์และปูรากฐานความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศครับก็ขอให้รัฐบาลและทุกหน่วยงานทั้งมหาไทยตำรวจศึกษาธิการร่วมกันขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ไปสู่การบังคับใช้จริงเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างเบ็ดเสร็จครับ
1: ค่ะเรื่องนี้เรื่องสำคัญคงต้องรอดูเพื่อความหวังให้มีการคุ้มครองเรื่องนี้อย่างจริงจังผ่านรูปแบบของกฎหมายนะคะไปต่อที่เรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะต่ออายุกี่เดือนจะมีเงื่อนไขอย่างไรมีความหวังอะไรรออยู่บ้างคะ
0: ครับคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศวงเงิน 400,000 ล้านบาทครับเปิดเผยว่าที่ประชุมเมื่อวานนี้ได้พิจารณาตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดของโครงการยังไม่สามารถชี้แจงได้เพราะต้องรอให้ฝ่ายความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ผ่านก่อนนะครับซึ่งคงต้องรอว่าดร.เอกนิตินิทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ไหนสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับเม็ดเงินที่จะนำมารองรับการดำเนินการว่าจะมีการโยกเม็ดเงินจากวงเงินกู้ส่วนที่2สำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้ดำเนินการหรือไม่นั้นคุณลวรนบอกว่าไม่มีการโยกงบพร้อมกับยืนยันอีกว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยครับว่ากระทรวงการคลังจะเสนอต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นระยะเวลา2เดือนให้คณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้ครับพิจารณาโดยยืนยันว่าสูตรการใช้จ่ายในโครงการยังเป็นเหมือนเดิมครับคือ60-40รวมทั้งจะไม่มีการโยกเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วนที่2เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานมารองรับครับเพราะสามารถจัดสรรเม็ดเงินงบประมาณที่มีอยู่สำหรับดำเนินการได้นะครับจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่22กันยายนนี้ครับพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเป็นเวลา2เดือนครับก็ยังมีการใช้สูตรเดิมอยู่คือ60-40ครับตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอครับ
1: ค่ะวันนี้วันศุกร์พอดีเลยค่ะมีของรางวัลที่จะมอบให้จากสื่อหนังสือจุฬาด้วยถามคำถามคุณผู้ฟังจากข่าวนี้เลยนะคะว่าการเตรียมการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่22กันยายนนี้นะคะจะมีการกำหนดขยายต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไปอีกกี่เดือนนะคะมีข้อเสนอที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันอังคารนี้ที่จะขยายโครงการไทยช่วยไทย

0: ไอ้ plus ไปอีกกี่เดือนตอบจำนวนเดือนเข้ามาในไลน์แอดของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำผู้ชื่อผู้ตอบถูก1ท่านวันจันทร์จะกลับมาประกาศให้ทราบค่ะของรางวัลเป็นอะไรคะในวันนี
1: ้เป็นหนังสือครับชื่อว่าหยุดป่วยด้วยแพทย์ทางเลือกการดูแลรักษาสุขภาพมีทั้งการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันและการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกครับซึ่งได้รับความนิยมสูงมากในระยะหลังเช่นธรรมชาติบำบัดการนวดการฝึกสมาธิการฝังเข็มนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาแพทย์ทางเลือกแบบไหนหากได้ลองนำมาลงมือปฏิบัติย่อมจะก่อให้เกิดผลดีครับเขียนโดยกองบรรณาธิการ Nation Books นะครับหยุดป่วยด้วยแพทย์ทางเลือก1เล่มครับ
0: ค่ะตอบคำถามเข้ามาโดยอ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะไปติดตามร่างแผนพลังงานไฟฟ้า PDP 2026ของประเทศไทยที่กำลังถูกจับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่น่ากังวลก็คือราคาน้ำมันและก็ LNG ที่ยังคงแพงว่าจะกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าค่ะเป็นประเด็นเศรษฐกิจสำคัญที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจนะคะโดยเฉพาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภาคประชาชนนี่แหละค่ะก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าไฟฟ้านะคะแผนนี้นะคะเป็นแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะคะหรือ PDP 2026ค่ะโดยสำนักนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.นะคะก็กำลังรวบรวมความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าวนะคะระหว่างวันที่8ถึง15กันยายนที่ผ่านมานะคะก็กำลังรวบรวมก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายในปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะโดยประเด็นสำคัญที่กำลังต้องดูเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเพื่อพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบก็คือราคาพลังงานนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะท่ามกลางความตึงเครียดของสมรภูมิในตะวันออกกลางนะคะสนพ.ก็อยู่ระหว่างการดูแลราคาน้ำมันนะคะการพิจารณาราคาน้ำมันและ LNG ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นมากน้อยเพียงใดเพราะที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่าราคาพลังงานเหล่านี้นะคะสูงขึ้นโดยเฉลี่ยเนี่ยแตะอยู่ที่30ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกระทบต้นทุนในการผลิตเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นในการผลิตไฟฟ้าแน่นอนว่าจะเป็นผลต่อการคำนวณต้นทุนแล้วก็ค่าไฟฟ้าที่จะประกาศออกมาในระยะต่อไปค่ะเรื่องนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่นโยบายด้านพลังงานของประเทศนะคะแต่หมายรวมถึงการกระทบต่อต้นทุนภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ภาคครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซธรรมชาติและ LNG นั้นถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศและการผลิตไฟฟ้านี่แหละค่ะสำหรับ PDP 2026นะคะสนพ.ก็กำลังรวบรวมความคิดเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็จะต้องประกอบด้วยความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายและเตรียมเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้พิจารณากรอบทิศทางในการกำหนดแผนที่สำคัญของประเทศและที่สำคัญก็กำหนดอนาคตของการผลิตไฟฟ้าและโครงสร้างต้นทุนสินค้าที่ต้องใช้พลังงานเหล่านี้ด้วยค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็ที่เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติก๊าซเหลว LNG เหล่านี้นะคะที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในตะวันออกกลางที่ยังคงตึงเครียดอยู่ในเวลานี้ค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับเป็นเรื่องการศึกษาครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับร่วมหารือแนวทางความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ภายใต้โครงการ Data Connect นะครับเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านคลินิกในการยกระดับการวิจัยและการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยร่วมกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัย6แห่งคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จากสถาบัน8สถาบันคณะกรรมการบริษัทคลินิกเซอร์จำกัดคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและคณะทำงานโครงการ Data Connect ก็มีผู้บริหารหลายคนนะครับหลายส่วนเข้ามาร่วมในการประชุมร่วมกับนักวิจัยด้วยนะครับคือโครงการ Data Connect เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจาก8โรงเรียนแพทย์ให้มีมาต

0: ประธานและรูปแบบเดียวกันภายใต้ระบบธรรมาภิบาลและความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อรองรับการนำไปใช้ประโยชน์จริงโดยมีผลลัพธ์สำคัญ3ด้านคือ1การวิเคราะห์แนวโน้มและภาพรวมสุขภาพเพื่อศึกษาข้อมูลโรคยาและการรักษา2คือฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมการวิจัยเพื่อประเมินจำนวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์และสนับสนุนการวางแผนวิจัยและการทดลองทางคลินิกและ3ครับคือการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจากการใช้งานจริงเพื่อสนับสนุนการวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายสถาบันด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ Data Connect เนี่ยครับจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยตลอดจนสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการวางระบบวิจัยและทดสอบทางคลินิกในระดับประเทศครับเตรียมต่อยอดความร่วมมือกับภาคเอกชนและธุรกิจเกิดใหม่รวมถึงนำร่องการใช้งานร่วมกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมก่อนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและบริการสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมครับอาจารย์ยศชนันบอกว่าในระยะต่อไปเนี่ยมีการกำหนดหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดแนวทางบูรณาการการทำงานระหว่างกลุ่มโรงเรียนแพทย์กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้เป็นระบบเดียวกันพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการวิจัยและทดสอบทางคลินิกซึ่งก็จะช่วยดึงดูดของการลงทุนนะครับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับสุขภาพประชาชนโดยจะอาศัยกลไกคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะในการประสานความร่วมมือและจะทำกรอบการดำเนินงานร่วมกันครับครอบคลุมตั้งแต่ระบบสุขภาพการแพทย์สมุนไพรไปจนถึงนวัตกรรมสุขภาพเพื่อพัฒนาภาคสุขภาพเนี่ยให้เป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์การเติบโตของประเทศควบคู่กับการยกระดับระบบสวัสดิการของและสุขภาพของประชาชนด้วยครับ
1: ค่ะไปดูตัวเลขนิดนึงค่ะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,583.34 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 20.61 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 62,461.42 ล้านบาทค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ราคาอ้างอิงธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่33.38 บาทสตางค์ค่ะส่วนราคาทองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,900 บาทขายออกบาทละ 68,100 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,537 บาท24สตางค์และขายออกบาทละ 68,900 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: กระทรวงการต่างประเทศอินเดียครับมีการออกแถลงการปฏิเสธข่าวลือที่ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาผู้นำแอฟริกาใต้ได้ล้มป่วยหลังจากเข้าร่วมการประชุมสุดยอดบริกส์ที่กรุงนิวเดลีนะครับซึ่งกระทรวงก็โพสต์ข้อความบน X ระบุว่าข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซานั้นเป็นข้อมูลเท็จและทำให้เข้าใจผิดซึ่งก่อนหน้านี้นายหวันจุนเซียนักเคลื่อนไหวฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจีนมีการโพสต์ข้อความบน X อ้างว่าสีจิ้นผิงได้เป็นลมหมดสติจากอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่างการประชุมบริกส์ทำให้ต้องรีบส่งตัวกลับสู่จีนเพื่อทำการรักษาตัวในโรงพยาบาลของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA นะครับในกรุงปักกิ่งทางด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางกลับประเทศจีนโดยเครื่องบินลำเดียวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นซึ่งสีจิ้นผิงเดินทางกลับกรุงปักกิ่งในช่วงเย็นวันอาทิตย์ครับหลังจากเข้าร่วมการประชุมสุดยอดบริกส์ครั้งที่18ที่กรุงนิวเดลีนะครับซึ่งรายงานระบุเพิ่มเติมว่าคณะผู้ติดตามของสีจิ้นผิงซึ่งรวมถึงไชฉีนะครับไชฉีสมาชิกคณะกรรมการประจำการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือ CPC ก็มีการเดินทางกลับมาตรงนี้ด้วยนะครับในเที่ยวบินเดียวกันซึ่งสีจิ้นผิงเดินทางถึงกรุงนิวเดลีเมื่อวันที่12กันยายนครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดบริกส์ครั้งที่18ซึ่งสีก็เข้าร่วมการประชุมสุดยอดและได้ประชุมทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำอินเดียแต่ไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการครับซึ่งโมดีก็เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงรับรองผู้นำชาติต่างๆรายงานระบุว่าสีจิ้นผิงกลับไปยังโรงแรมเพื่อพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจตลอดทั้งวันอย่างไรก็ตามไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุที่เขาไม่เข้าร่วมการเลี้ยงอาหารคาบดังกล่าวครับซึ่งคาดว่าเป็นที่มาของข่าวลือเ กี่ยวกับอาการ

0: ป่วยของผู้นำจีนเองนะครับมีข่าวจากโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับก็มีการโพสต์ข้อความบนทรูทโซเชียลแสดงความยินดีกับความคืบหน้าครั้งสำคัญในการจัดตั้งฐานทัพสหรัฐในโปแลนด์ครับก็ได้รับการสนับสนุนจากคารอลนาฟรอสกี้ประธานาธิบดีโปแลนด์ครับทรัมป์บอกว่าจะมีการประกาศสถานที่ตั้งฐานทัพในเร็วๆนี้ด้วยนะครับมีข้อความบอกว่าข่าวดีมากขอขอบคุณสำหรับความเป็นผู้นำที่กล้าหาญของเพื่อนผมคารอลนาฟรอสกี้ประธานาธิบดีโปแลนด์ในขณะนี้กำลังมีความคืบหน้าครั้งสำคัญในการจัดตั้งฐานทัพสหรัฐในโปแลนด์หากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงจะมีการประกาศสถานที่ตั้งฐานทัพในเร็วๆนี้นี่จะเป็นย่างก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับการเป็นพันธมิตรอันยิ่งใหญ่ของเราระหว่างสหรัฐและโปแลนด์ขอบคุณสำหรับความสนใจในเรื่องนี้โดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้นำสหรัฐมีการประกาศไปในทรูโซเชียลนะครับส่วนงานวิจัยครับคือท่ามกลางกระแสความกังวลเรื่องเทคโนโลยี AIปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับคำทำนายวันสิ้นโลกตลอดจนภัยสงครามที่ใกล้เข้ามาผลการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Global Challenge โดยทีมวิจัยซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ฟลอเรียนเจนจากมหาวิทยาลัยเกอเท่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับมีการทำการประเมินและวิเคราะห์ประเทศทั่วโลกเพื่อค้นหาว่าประเทศใดมีศักยภาพในการเอาชีวิตรอดและรับมือได้ดีที่สุดหากเกิดวิกฤตการณ์สิ้นโลกนะครับซึ่งงานวิจัยมีการทำการนำข้อมูลประชากรศาสตร์ลักษณะทางภูมิศาสตร์และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมาเปรียบเทียบกับวิกฤตร้ายแรง3รูปแบบนะครับซึ่งก็ได้แก่ภัยที่บดบังแสงอาทิตย์จนทำลายการผลิตอาหารเช่นสงครามนิวเคลียร์การโจมตีทางไซเบอร์ที่ทำลายระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานและภัยคุกคามทางชีวภาพหรือโรคระบาดร้ายแรงผลการศึกษาพบว่าประเทศในแถบออสเตรเลียครับคือจุดหมายที่ปลอดภัยที่สุดโดยยกให้ออสเตรเลียเป็นพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นและเอาตัวรอดได้ดีที่สุดในโลกครับเนื่องจากตั้งอยู่ห่างไกลมีแร่ธาตุและพลังงานอุดมสมบูรณ์และผลิตอาหารได้เกินความต้องการของประชากรด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะแทสมาเนียที่มีการไฮไลท์ว่าสามารถปิดประเทศและแยกตัวจากโลกภายนอกได้สมบูรณ์แบบแม้ออสเตรเลียจะมีข้อเสียเรื่องความเสี่ยงจากน้ำท่วมและไฟป่าก็ตามนอกจากนี้ประเทศที่ทำคะแนนได้ดีรองลงมาคือนิวซีแลนด์อาร์เจนตินาบราซิลและอุรุกวัยนะครับในทางกลับกันกลุ่มประเทศที่รับมือได้แย่ที่สุดนะครับก็คือรัสเซียครับเป็นหนึ่งในพื้นที่อันตรายที่สุดเนื่องจากตั้งอยู่ทางตอนเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่หนาวเย็นจัดอย่างรุนแรงหากเกิดภาวะฤดูหนาวนิวเคลียร์ทั้งยังเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีทางนิวเคลียร์ประกอบกับปัญหาคอร์รัปชันและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่สูงระบบประชาธิปไตยในขณะที่สหราชอาณาจักรนะครับถูกจัดนะครับได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงสูงแม้จะได้คะแนนดีในแง่ของความมั่นคงระบบประชาธิปไตยและภูมิประเทศที่เป็นเกาะครับแต่กลับเสียคะแนนอย่างหนักเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อสภาพอวกาศที่เลวร้ายนะครับซึ่งกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้ามีจำนวนประชากรหนาแน่นและพึ่งพาสายพานการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมากเกินไปนะครับขออภัยสภาพอากาศครับไม่ใช่สภาพอวกาศนะครับทีมนักวิจัยทิ้งท้ายว่าควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในเขตเมืองใหญ่เนื่องจากจะกลายเป็นกับดักความตายที่ขาดแคลนอาหารน้ำพลังงานและก็ยารักษาโรคอย่างรวดเร็วพร้อมกับย้ำเตือนความเป็นจริงอันน่าขนลุกว่าหากเกิดวันสิ้นโลกขึ้นจริงๆไม่มีสถานที่ใดในโลกที่จะสามารถซ่อนตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ต้องเตรียมย้ายไหมเนี่ย ทวีปออสเตรเลียนี่เป็นเป้าหมายน่าสนใจเลยนะคะแล้วล่ะค่ะไปต่อที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้เป็นคุณพันธิพาลีนาลาดค่ะคุณพันธิพาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะภาพรวมนะคะทั้งประเทศไทยตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้การกระจายของฝนก็ค่อนข้างดีค่ะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะยังเป็นอิทธิพลเดิมไหมคะร่องมรสุมขยับเลื่อนไปเลื่อนมาหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะก็ณปัจจุบันเองเรื่องของแนวร่องมรสุมนะคะก็พัดผ่านทางด้านภาคกลางตอนบนนะคะภาคเหนือตอนล่างรวมถึงพาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือแล้วก็มีเรื่องของมรสุมตอนตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทางด้านพื้นที่ภาคใต้อ่าวไทยซึ่งก็ทำให้ทั้งภาคใต้เองรวมถึงทางด้านภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพรวมถึงภาคตะวันออกก็มีฝนได้ค่ะ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนเท่าไหร่อย่างไรบ้างคะ
2: วันนี้การกระจ

0: แต่ของฝนร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะในช่วงบ่ายเป็นต้นไปเหมือนเดิมค่ะ
1: อ๋อค่ะภาคใต้วันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
0: การกระจายของฝนทั้ง2ฝั่งเลยนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่ก็ค่อนข้างเยอะนะรวมถึงมีฝนตกหนักก็แทบจะทุกจังหวัดแต่ก็เน้นทางด้านบริเวณพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็ชุมพรสุราษฎร์ธานีที่มีโอกาสที่จะมีการกระจายของฝนรวมถึงปริมาณของฝนที่ค่อนข้างเยอะถึงโอกาสมากกว่า90มิลลิเมตรค่ะก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เองก็ต่อเนื่องไปก็ต้องเพิ่มความติดตามสถานการณ์แล้วก็เพิ่มติดตามในเรื่องของน้ำท่วมที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: อ๋อค่ะเสาร์อาทิตย์นี้สภาพอากาศยังคล้ายกับวันนี้ไหมคะหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: ก็ยังคล้ายๆกันค่ะยังมีฝนอยู่ค่ะฝนภาคใต้ก็ยังเยอะอยู่ค่ะ
1: อ๋อค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณพันธิพาสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ไปต่อที่ข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
2: ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมเอเชียนเกมส์2026รอบแบ่งกลุ่ม C นะครับเป็นนัดที่2เมื่อวานที่ผ่านมาทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามก่อนโชว์ฟอร์มเหนือชั้นชนะคีร์กีสถานขาดลอยครับ3-0เซตคว้าชัย2แมตช์รวดพร้อมกับตีตัวผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนเกม2026ได้สำเร็จแล้วนะครับส่วนการแข่งขันเทคบอลในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่สนามมานาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานสรศักดิ์จับคู่กับจิรตินะครับโชว์ฟอร์มแกร่งชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่น2เซตรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทคบอลชายคู่ในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ได้สำเร็จนะครับส่วนผลฟุตบอลหญิงครับเมื่อวานฟุตบอลหญิงไทยต้านไม่ไหวครับโดนไชนีสไทเปเจาะครึ่งหลังแพ้ไป0-1ครับ2นัดติดนะครับแพ้แล้วไร้แต้มศึกเอเชียนเกม2026ลุ้นนัดสุดท้ายเจอกับเวียดนามนะครับส่วนบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็พยายามสู้สุดฤทธิ์ครับก่อนที่จะแพ้อินโดนีเซีย52-61ครับประเดิมนัดแรกศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นัดต่อไปก็เตรียมเจอกับจีนวันที่19กันยายนนี้นะครับส่วนกกท.ครับก็ย้ำหลักเกณฑ์เรื่องเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นักกีฬาได้เหรียญทองได้รับ2ล้านบาทครับเหรียญเงิน1ล้านบาทเหรียญทองแดง500,000บาทครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่ากกท.ก็เตรียมที่จะบอกว่าเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากจบการแข่งขันพร้อมจัดงานเพื่อแจกเงินรางวัลภายใน7วันด้วยครับส่วนผลฟุตบอลคาราบาวครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มร้อนแรงครับเปิดบ้านถล่มนอริชซิตี้ไปนะครับซึ่งนอริชซิตี้ก็มาจากแชมเปี้ยนชิพ5-0ครับโดยฟลอยด์แซมบ้ายิง2ประตูพาทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกวันนี้นะคะขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีค่ะวันจันทร์กลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามแรงงานไทยกับ AI เทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นโอกาสอย่างไรเป็นข้อที่จะต้องเตรียมการอย่างไรนะคะวันนี้นักวิชาการด้าน Big Data จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ดร.พุทธิพันธ์ฮิรัญญตระกูลวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: ฮัลโหลอยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
6: เออรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
7: อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำ
6: เพราะนี่คือวิธีบอกรักด

0: ที่มีให้คุณเสมอ
1: เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
2: นี่ก็ดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรออ
1: ยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้ทำให
2: ้เอหรือว่าไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังล่ะลูก
0: ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
3: ขอบคุณนะคะแม
0: ่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว
4: ย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาแห่งความประทับใจมีเสียงดนตรีพระราชทานยังคงก้องกังวานอยู่ในความทรงจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดความทรงจำที่ประทับใจวันที่ระลึกวันทรงดนตรีประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าและเสียงดนตรีที่ยังคงบันทึกไว้อยู่ในหัวใจพบกับการแสดงของวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬา CU Band นิสิตเก่าจุฬาสมาชิกวงอส.วันศุกร์พร้อมแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์และการรวมตัวของวงบิ๊กแบนด์จากมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จทรงดนตรีกับวงดนตรี O4U Band พร้อมชมการแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมร่วมฟังการขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบทเพลงอันไพเราะอีกมากมายชมการถ่ายทอดบรรยากาศคอนเสิร์ตรูปแบบออนไลน์จากหอประชุมจุฬาในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เวลา 14:00 น.ทาง Facebook Fanpage และ YouTube จุฬาลงกรณ์ Universityและเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาโทร02-218-7041หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook CU Bank
5: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
6: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามสถานการณ์ AI กับแรงงานไทยรวมถึงการปรับตัวของคนไทยสังคมไทยประเทศไทยทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์อย่างไรต้องเข้าใจบริบทของการมี AI ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานอย่างไรบ้างวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากนักวิชาการทางด้าน Big Data ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะนั่นคือดร.พุทธิพันธ์ฮิรัญญตระกูลนะคะอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์พุทธิพันธ์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับดร.ธีรัตน
6: ์ค่ะเรื่องราวของ AI นะคะมีหลายมิติมากที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจทั้งเรื่องการที่มี AI เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันการมีโครงการไทย AI Plus ที่กำลังรับสมัครให้ครบ5ล้านคนก็ยังได้แค่ล้านกว่าคนอยู่ในเวลานี้นะคะรวมถึงการความนิยมการใช้ AI ที่ขยายแผ่ขยายไปวงกว้างมีหลายเวอร์ชันมีหลายผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีเรื่องราวของผู้ที่ทำงานในวงการ AI ออกมาบอกว่าการพัฒนา AI ต้องมีขอบเขตจำกัดเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดการทำลายล้างมนุษย์ในท้ายที่สุดคนในวงการอุตสาหกรรม AI ออกมาพูดแต่ว่าผู้นำของสหรัฐก็บอกว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งเพย์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเรื่องราวของ AI ในวิถีชีวิตของเราสถานการณ์ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์พุทธิพันธ์คะ
7: ครับก็แน่นอนนะครับอย่างที่เราเห็นกับตาด้วยตัวเราเองนะครับก็คือ AI เก่งขึ้นเยอะนะครับสามารถใช้ในงานที่หลากหลายได้มากขึ้นทีนี้หนึ่งในงานวิจัยหรือสิ่งที่เปิดเผยแพร่จาก Anthropic นะครับก็คือผู้พัฒนา Claude ก็ได้แสดงให้เห็นถึงเรื่องAnthropic Economic Index เพื่อดูว่าประเทศใดประเทศหนึ่งใช้งาน AI มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีประเทศไทยด้วยแม้เข้าใจได้ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้ใช้ Claude แต่ Claude ก็เป็นหนึ่งในเจ้าใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ได้ประกาศว่าคนไทยใช้ AI กับอะไรบ้างนะครับถ้าลองไล่ดูตัวที่สำคัญนะครับก็คือ1ประเทศไทยเนี่ยสมมติถ้าเกิด1คือค่าเฉลี่ยโลกเนี่ยประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.73 แปลว่าเราเนี่ยใช้ AI น้อยกว่าค่าเฉลี่ยโลกอยู่ถึงประมาณ 27% ของประชากรวัยแรงงานนะครับข้อที่2 คือเรื่องเกี่ยวกับ

AI ใช้ AI ทำอะไรทางคลอสเนี่ยก็ได้บอกว่าคนไทยเนี่ยมักใช้ AI ไปกับการทำงานนะครับถึง 53% ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 43% แปลว่าเราเนี่ยอย่างน้อยใช้คุยกับคลอสเนี่ยจะเป็นการเน้นเรื่องงานมากกว่าเรื่องส่วนตัว

0: รุงเทพมหานครนะครับ
1: ค่ะก็ยังอยู่ในเมืองใหญ่แล้วก็ใช้ในการทำงานแล้วก็ส่วนใหญ่ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกนั่นหมายความว่าคนไทยคุ้นเคยกับการใช้ AI ในระดับสำคัญแต่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่นะคะทีนี้ในแง่ของกำลังแรงงานล่ะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองค่ะวันที่15กันยายนเนี่ยได้มีมติที่จะให้รัฐมนตรีของเราลงนามในร่างแถลงการของการประชุมรัฐมนตรีด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือประเทศเราก็เป็นกระทรวงแรงงานนี่นะคะลงนามในร่างแถลงการที่จะนำ AI มาใช้แล้วก็มีการลงนามใน 2-3 ข้อสำคัญนะคะที่จะต้องมีการพัฒนาด้านแรงงานที่มีการใช้ AI พัฒนาทักษะกำลังคนแล้วก็พัฒนาการใช้ AI เข้ามาสู่ระบบประกันสังคมเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็จะเป็นการประชุมของรัฐมนตรีดังกล่าวของ APEC ในไม่ช้าไม่นานในเดือนกันยายนนี้ปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะการกำลังแรงงานในสถานประกอบการทั่วประเทศกับการมี AI เข้ามาตอนนี้เราใช้อย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรและเข้ามาทดแทนหรือเข้ามาอำนวยความสะดวกอย่างไรอาชีพใดได้รับผลกระทบหรืออาชีพใดมีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะสถานการณ์ตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณพุทธิพันธ์คะ
0: ครับงั้นขอแบ่งเป็น2ด้านนะครับด้านที่1ก็คือทางภาคธุรกิจเนี่ยใช้ AI มากน้อยแค่ไหนนะครับและใช้อยู่กับส่วนใดนะครับและข้อที่2เนี่ยจะไปเน้นที่แรงงานใช้ยังไงนะครับข้อที่1เนี่ยถ้าจากการสำรวจนะครับของ Nextech สวทช.เนี่ยก็เพิ่งมีสำรวจ AI readiness ของปีนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ชี้ว่า 53.7 ขององค์กรที่สัมภาษณ์กว่า500กว่าแห่งเนี่ยใช้ AI แล้วนะครับจากที่ปีก่อนๆเคยอยู่หลักๆแค่ประมาณ 30% เท่านั้นนะครับก็แปลว่ามีการเติบโตค่อนข้างมากอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเนี่ย TDI ได้มีการรวบรวมข้อมูลนะครับจากประกาศสมัครงานออนไลน์กว่า20กว่าแห่งเนี่ยแล้วเรามานั่งตรวจดูด้วยเหมือนกันว่าในประกาศสมัครงานเนี่ยมีการพูดถึงทักษะ AI มากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะพบว่าสมมติตั้งแต่ไตรมาส2ปี24 25แล้วก็26ปีนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าผ่านมาช่วงของ3ระยะเวลาปีต่อปีเนี่ยเราพบว่าประกาศงานเท่าเดิมหรือทรงตัวนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่มีการพูดถึง AI เนี่ยมากขึ้นถึง4เท่านะครับแม้ว่าฐานอาจจะยังเล็กอยู่คือประมาณ 5% แต่งานที่เพิ่มพูดมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในงานที่ไม่ใช่แค่สายเทคเท่านั้นแล้วแต่วันนี้มันเป็นงานสายธุรการแอดมินนะครับสายธุรกิจสายการเงินนะครับหรือแม้กระทั่งสายเรื่องโซเชียลไซเอนซ์ก็มีพูดถึงเพิ่มมากขึ้นนะครับแปลว่างานวันนี้มันไม่ใช่แค่งานสาย IT เท่านั้นละที่ต้องใช้ AI นะครับงานธุรการงานซัพพอร์ตทั่วไปเนี่ยมีการระบุชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนายจ้างไม่ได้แค่ระบุด้วยซ้ำว่าแค่ให้ใช้ AI เป็นแต่ระบุไปถึง tools หรือ task ที่ขอให้ใช้อาทิเช่นอาจจะมีการระบุในสายงานกราฟิกดีไซเนอร์อาจจะพูดถึงการว่าคุณใช้ Kling AI ใช้ One Way ที่มันเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะในการตัดต่อหรือผลิตคอนเทนต์ของ AI นะครับอาจจะมีการบอกว่าคุณใช้ AI ทำ voice over ทำ subtitle ได้ไหมหรือถ้าเกิดเป็นสายพัฒนาอย่างเงี้ยครับก็จะเขียนชัดเจนเลยว่าคุณใช้ cloud code codex หรือคุณทำagentic coding vector database เป็นหรือเปล่าก็แปลว่าการพูดถึงทักษะ AI วันนี้ไม่ใช่การพูดถึงทักษะ AI ลอยๆแล้วแต่ในแต่ละสายอาชีพที่มีการใช้ AI เยอะจะมีการเจาะจงระบุถึงเครื่องมือและสิ่งที่อยากให้ทำมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านที่สองถามว่าแล้วแรงงานตอนนี้มันมีการกระทบอย่างไรบ้างหรือมีหรือสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า AI กระทบกับทุกอาชีพไม่เท่ากันนะครับถ้าดูก่อนอย่างแรกก่อนเลยในตามหลักการก่อนนะครับว่า AI เนี่ยเข้ามามีบทบาททำงานแทนทดแทนหรือส่งเสริมแรงงานยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่า AI เข้ามาในระดับ taskหรือเราจะเรียกมันว่าเป็นงานย่อยก็ได้นะครับงานย่อยเนี่ยหมายถึงว่าในงานหนึ่งเนี่ยเราจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยหลายๆอย่างกันและไอ้หน้าที่ความรับผิดชอบหรืองานย่อยหลายๆอย่างนั้นเนี่ยจึงรวมเป็นอาชีพหนึ่งใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นนักวิจัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องทำก็คือ1ทบทวนวรรณกรรมเป็นหรือเข้าไปรีเสิร์ชค้นคว้าข้อมูลนะครับในการทำงานวิจัยทั้งในเชิงของเป็น desk research หรือเป็นงานทำ field workนะครับและการเขียนรีพอร์ตการทำ presentation หลายๆอย่างนี้จึงรวมเป็นอาชีพนักวิจัยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ย AI เนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาทำทดแทนทีละนิดทีละหน่อยเริ่มตั้งแต่

0: ทบทวนวรรณกรรมแทนคุณได้นะเราทำเขียนรีพอร์ตหรือตรวจคำผิดแทนคุณได้แต่เมื่อ AI ยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีข้อกังวลว่าเฮ้ AI กำลังมาทดแทนหน้าที่สำคัญของอาชีพนั้นๆหรือเปล่าอาทิเช่นสมมติคุณเป็นกราฟิกดีไซเนอร์สมัยก่อนนะครับการทำกราฟิกดีไซเนอร์จะต้องใช้แอปหนึ่งให้เป็นต้องตัดต่อเนี่ยต้องใช้ทักษะสูงใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าเราไปที่ไหนนะครับเราไปโรงพยาบาลเราไปตามห้างแม้กระทั่งร้านค้าทั่วไปตามท้องถนนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้กราฟิกดีไซน์ที่เป็นแค่ขอ ChatGPT สร้างรูปให้เรารูปสวยๆรูปหนึ่งที่มีคำพูดภาษาไทยถูกต้องหมดเนี่ยกลับออกมาได้จนสามารถเอามาใช้งานทางการค้าได้เลยเนี่ยวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่า AI ในบางอาชีพเนี่ยได้ disrupt วงการเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับ
1: อืมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีหลายอาชีพที่เหมือนกับถูกทดแทนไปเลยต้องปรับตัวแต่ว่ามันก็มีบางรายงานที่บอกว่าจริงๆแล้วการนำ AI เข้ามาใช้เนี่ยคนผู้ประกอบการจะมองหาคนที่มีประสบการณ์อยู่บ้างเพื่อเข้ามาทำงานในการควบคุม AI โดยใช้ประสบการณ์ตัวเองในการจัดการกับเหมือนตรวจสอบ AI จะไม่ได้ต้องการคนรุ่นใหม่ที่เก่งเทคโนโลยีแบบไม่มีประสบการณ์เพราะจะไม่สามารถใช้ประสบการณ์ในการตรวจสอบหรือควบคุม AI ได้ทำให้ต้องการคนมีประสบการณ์อย่างน้อยอ่ะ3ปีขึ้นไปเพื่อเข้ามากำกับดูแลตรวจสอบความถูกต้องที่ AI ประมวลผลออกมาการใช้ AI พื้นฐานเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเพราะเทคโนโลยีเหล่านี้มันทดแทนคนเข้ามาทำงานใหม่ไปแล้วข้อเท็จจริงเรื่องนี้มันเป็นเช่นนั้นหรือไม่คะคุณดร.พุทธิพันธ์คะ
0: ครับคืองานวิจัยตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับสิ่งที่ TDI ได้ค้นพบจากการดูจากประกาศสมัครแรงงานนะครับซึ่งการประกาศสมัครงานเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นงานที่มีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างสูงเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการนักพัฒนาเว็บไซต์วิศวกรนะครับงานอะไรอย่างแม้กระทั่งกราฟิกดีไซเนอร์ที่ยกตัวอย่างไปตะกี้นี้เนี่ยเราพบว่าถ้ามีงานที่ขอให้ใช้ทักษะ AI มักจะมาพ่วงมากับว่าประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย3ปีก็เป็นเหมือนที่ดร.ธีรรัตน์พูดตะกี้เลยนะครับว่าคนเนี่ยเราอาจจะมีความคิดว่าเด็กรุ่นใหม่หรือคนที่กำลังอายุน้อยอยู่เนี่ยน่าจะใช้ AI เก่งกว่าคนรุ่นเก่าหรือเปล่าแต่ปรากฏคือจริงๆแล้วการใช้ AI อ่ะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีการฝึกฝนอะไรมากใช่ไหมครับแต่จริงๆสิ่งที่สำคัญเนี่ยเอาพุทธของ AI เนี่ยขึ้นอยู่กับว่า1คือเราป้อนข้อมูลอะไรให้เขา2คือเราถามยังไงและ3คือเราตรวจทันยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่จะตรวจทันงานของ AI ได้ว่าถูกหรือเปล่าอยู่ในมาตรฐานที่ใช่หรือเปล่าหรือต้องมีความรับผิดชอบต่องาน AI ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักต้องการคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับเราคงไม่สามารถขอใหเด็กจบใหม่มารับผิดชอบทุกอย่างได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในฟิลนั้นมากพอที่จะพูดได้หรือตัดสินใจได้ว่าสิ่งนี้ถูกหรือผิดแต่คนที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วช่วงหนึ่งใช้ AI เก่งสามารถดูแลหรือเข้าใจโครงสร้างระบบได้ว่า AI ทำงานตั้งแต่จุดไหนถึงจุดไหนและจุดไหนเป็นจุดที่คนจะต้องเข้ามากำกับมากขึ้นเนี่ยคนที่มีประสบการณ์เช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: อืมอันนี้น่าสนใจมากแล้วเราจะอุดช่องว่างคนจบการศึกษาใหม่ๆหมัดๆจะไปทำงานที่ AI เข้าไปในสถานประกอบการในธุรกิจต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องไปหาประสบการณ์ที่ไหนให้ทันกับรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว 3-4 ปีแล้วก็มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและควบคุมการใช้ AI อย่างรู้เท่าทันหรือฉลาดรู้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะอุดช่องว่างตรงนี้อย่างไรมีข้อเสนออย่างไรบ้างคะ
0: ครับคงไม่มีคำตอบที่ง่ายนะครับแต่ข้อที่หนึ่งก่อนเลยเนี่ย AI มันมาทดแทนการใช้เครื่องมือเก่งนะครับอย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นเด็กจบใหม่แล้วคุณใช้ Excel ผูกสูตรการเงินเก่งแค่นี้คุณก็ได้เปรียบเยอะนะครับสมัยก่อนคุณเป็นนักตัดต่อนักออกแบบภาพเนี่ยคุณใช้ Adobe Illustrator คุณใช้พวกแอปตัดต่อวิดีโอเก่งอย่างนี้เนี่ยครับคุณก็ได้เปรียบแล้วเพราะแอปพวกนั้นมันเป็นใบเบิกทางของวิชาชีพนั้นถูกไหมครับแต่พอมันมี AI แล้วเนี่ยคุณจะเก่งแค่การใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยคุณจะสู้เขาไม่พอหรือแม้กระทั่งการเขียนโค้ดสมัยก่อนถ้าคุณรู้ภาษา Python HTML CSS ในแต่ละภาษาหรือมากกว่า1ภาษาเนี่ยคุณก็ได้เปรียบแล้วแต่วันนี้เนี่ยขนาดคนที่ไม่มีความรู้ในการเขียนโค้ดเลยยังสามารถทำแอปสร้างเกมขึ้นมาได้แปลว่าแค่มีความรู้ทางภาษาหรือเครื่องมืออย่างเดียวเนี่ย

0: ียงพอคุณจะต้องสามารถลงมาทำงานจริงสร้างงานจริงรับผิดชอบจริงแปลว่าเวลาที่เราอยู่ในห้องเรียนนะครับห้องเรียนจะต้องทำให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าแค่ใช้เครื่องมือเป็นนี่คือประการแรกก่อนเลยคือคุณจะต้องมีประสบการณ์ในการสมมติถ้าคุณจะเป็นนักเขียนโค้ดเนี่ยคุณจะมาแค่เขียนซอฟต์แวร์ตามที่เขียนไม่ได้แล้วคุณจะต้องมีความรู้ทางด้านภาคธุรกิจรู้ว่าโจทย์ของลูกค้าคุณต้องการทำอะไรส่งมอบยังไงและรู้ว่าควรจะวางระบบที่ใช้กับ AI ร่วมกันเพื่อเพิ่ม productivity ยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีความสามารถในการมองภาพกว้างหรือภาพเทคนิคในเชิงกว้างให้มากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เก่งเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งในภาพแคบๆ2คือคนจะต้องกลับมาเก่งในด้านของผู้คนในด้านของ people มากขึ้นนะครับเพราะสิ่งหนึ่งก็คือ AI อาจจะเก่งในการทำงานที่อยู่ใน environment แบบมันเป็นงานดิจิตอลนะครับหรือการคุยกันผ่านดิจิตอลที่เป็นหลาย database ก็ยังเก่งกว่าแต่สิ่งนึงที่มนุษย์ยังทำได้ดีกว่า AI ก็คือการออกไปพูดคุยใช่ไหมครับพูดคุยกับลูกค้าพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานข้ามทีมสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะยังเป็นข้อได้เปรียบหนึ่งที่คนณวันนี้นะครับณวันที่ generative AI หรือ agentic AI มีความสามารถในการอยู่โลกภายนอกยังค่อนข้างต่ำเนี่ยคนก็ยังมีความต้องการที่จะต้องมีงานสานต่อ people centric หรือเป็นงานวางระบบให้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าคุณยังอยากจะทำงานสายความรู้ที่ AI นั้นมีผลกระทบค่อนข้างมาก
1: ค่ะก่อนที่จะพูดถึงงานวิชาการที่น่าสนใจของอาจารย์ที่จะนำเสนอนี่นะคะขอข้อเสนอต่อประเทศสักนิดหนึ่งระดับนโยบายควรสนับสนุนเรื่องนี้อย่างไรนอกจากจะมีโครงการที่กำลังรับสมัครผู้คนเข้ามาใช้ AI แบบโปรแบบพรีเมียมที่เขาเตรียมการไว้ให้อยู่เนี่ยนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะมันเพียงพอไหมต้องทำอะไรเพิ่มอีกคะสัก2นาทีค่ะ
0: ครับได้ครับคืออย่างแรกก่อนเลยเนี่ยถ้าเราเป็นรัฐหรือโจทย์ของรัฐเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ให้ภาคธุรกิจใช้ AI ให้เยอะหรือให้คนไทยใช้ AI ให้เป็นแต่อาจจะต้องมองไปถึงอนาคตของงานนะครับสมมติในทุกงานวิชาการทางเมืองนอกเนี่ยแม้กระทั่งของ Anthropic เองเนี่ยที่เพิ่งออก Economic Simulation ขึ้นมาเนี่ยว่า AI จะมีผลกระทบต่อแรงงานยังไงเนี่ยมีข้อกังวลหนึ่งก็คือเรายอมรับว่าวันนี้การใช้ AI มันเพิ่มผลิตภาพของแรงงานนะครับแต่ยิ่ง AI เก่งขึ้นเก่งขึ้นมากขึ้นทำงานย่อยที่เป็นหัวใจหลักของแต่ละอาชีพได้มากขึ้นเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า AI อาจจะลดความต้องการในการจ้างแรงงานสมมติบริษัทหนึ่งเนี่ยเคยจ้างผู้พัฒนาแอปเนี่ยอยู่5คนตอนนี้ใช้2คนบวก AI หรือคนนึงบวก AI ก็พอแล้วทีนี้คนที่หายไปเนี่ยจะไปอยู่ไหนแปลว่าโจทย์ของรัฐเนี่ยจะต้อง1ก็คือการใช้ AI ต้องนำพาไปถึงเศรษฐกิจที่โตมากขึ้นหรือโตพอจนที่ต่อให้คนที่ถูกทดแทนจากบริษัทนึงเนี่ยอาจจะไปทำแทนในบริษัทใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเพราะเศรษฐกิจโตขึ้นใช่ไหมครับหรือรัฐไทยเนี่ยอาจจะต้องมองถึงการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วของทั้ง Anthropic แล้วก็ The Economist เนี่ยเพิ่งออกข้อค้นพบหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเหมือนกันก็คืองานในยุค AI ที่เติบโตดีหรือมีความมั่นคงสูงเนี่ยจะเริ่มเป็นงานที่เป็นสายอาชีวะสายช่างสายเอนจิเนียร์นะครับในเช่นโดยเฉพาะที่ไปโตกับ data center นะครับพวกเป็นวิศวะกำลังไฟนะครับหรือไม่ใช่แค่เป็นคนโรงงานที่อยู่ในโรงงานที่มีโรบอททำแทนได้แต่เป็นช่างที่ทำงานหน้างานต้องตัดสินใจมีความค่อนข้างปัญหาซับซ้อนต่อหน้างานมากกว่าการทำงานในโรงงานที่มันเป็น control environment นะครับแปลว่างานที่ใช้แรงงานในเชิงฝีมือในเชิงของแรงงานหรืออาจจะเรียกว่า blue collar เนี่ยที่สมัยก่อนเนี่ยในประเทศไทยอาจจะมองว่าไม่ใช่งานมั่นคงหรือใช่งาน
1: มีข้อเสนอยังไง
0: นะครับ
1: ข้อเสนอ
0: ทัศนคติเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนไปบ้างหรืองานที่เป็นงานแชร์นะครับก็แปลว่าง่ายๆว่าคือรัฐไทยอาจจะต้องมองว่าอาชีพใดที่ AI จะกระทบเยอะแล้วคนกลุ่มนั้นสามารถย้ายหรือทดแทนไปอยู่ตรงส่วนภาคส่วนไหนได้หรือจะให้เศรษฐกิจไทยโตพอจนสามารถมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามารองรับแทนกับธุรกิจเดิมที่เริ่มสร้างคนกลุ่มนี้น้อยลงนะครับ
1: ค่ะเหลือเวลานาทีเศษกับงานวิชาการสุดท้ายค่ะอาจารย์พุทธิพงศ์คะพุทธิพันธ์คะ
0: ครับก็อยากจะเชิญทุกท่านนะครับว่า TDRI กำลังจะมี Public Annual Conference นะครับงานสาธารณะเป็นงานคอนเฟรนซ์สาธารณะนะครับในหัวข้อความไม่มั่นคงของคนไทยในโลกที่ไม่แน่นอนนะครับซึ่งหนึ่งในหัวข้อนั้นเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ AI และความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของคนไทยนะครับเราจะมีการศึกษาเชิงลึกมากขึ้นเหมือนอย่างที่พูดวันนี้นะครับแต่ไปให้ไกลกับสิ่งที่พูดวันนี้เนี่ยก็คือ AI จะกระทบต่อความไม่มั่นคง

0: องค์ของแรงงานยังไงข้อเสนอที่ TDI มองว่ารัฐบาลและทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญจะอยู่ในรูปแบบไหนบ้างนะครับก็อยากให้ทุกท่านที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยลองมารับชมนะครับในวันที่22ตุลาคมนะครับทั้งทางออนไลน์และถ้าออนไซต์จะอยู่ที่3ย่านมิตรทาวน์ทาวน์ฮอลล์ชั้น5นะครับ
1: ได้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นข้อมูลจากงานวิจัยข้อเสนอที่น่าสนใจแล้วข้อวิเคราะห์ที่ดร.พุทธิพันธ์ฮิรัญญตระกูลนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้าน Big Data ของ TDRI ให้ข้อมูลกับเราในเช้าวันนี้ต้องไปติดตามงานสำคัญที่น่าสนใจรออยู่ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณดร.พุทธิพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะวันจันทร์กลับมาพบกันค่ะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
4: ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีกิสถาน3-0เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญาสภาเวลา17นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงฆ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนิน